0: ูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจเดนาโมเคียแพ้ PAOK ซาโลนิก้า 2-3 เชอริฟแพ้มัคคาบีเทลอาวิฟ 0-5 ฮัมบับบี้เสมออาดาเรสเหลือ10คน 1-1 เซนต์กาเลนชนะเบนฟิก้า 2-1 FC เทเวนเต้แพ้เฟเรนซ์บารอส 1-2 และเบซิกตัสชนะมิดเทลแลนด์เหลือ10คน 1-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Big Panda Hamburg European Open 2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอลินาอีวานเนสยานนักเทนนิสสาวมือ208ของโลกจากอาร์เมเนียชนะยูเลียปูตินเชวาคู่แข่งชาวคาซัคสถานเชื้อสายรัสเซียมือ79ของโลก 2-1 เซต 6-3 2-6 และ 6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:12 น.นะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณเล็กมหาชัยนะครับบรรยากาศทางพระราม2สวัสดีครับคุณเล็กครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเล็กเป็นยังไงบ้างครับพระราม2
1: สภาพการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะครับแดดค่อนข้างจะแรงนะครับ
0: อืมครับ
1: ใช้ขาเข้าเนี่ยแดดส่องตาเลยทีนี้เนี่ยผมจะแจ้งเตือนนิดนึงเมื่อสักครู่ผมก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุเบรกเกือบจะไม่ทันขาเข้าเนี่ยพอลงสะพานแม่น้ำท่าจีนมาตรงโค้งตลาดทะเลไทยในช่องทางด่วนซ้ายสุดนะครับ
0: ครับ
1: มันมีน้ำท่วมขังอยู่ระยะทางประมาณ10 เมตรแล้วก็ช่วงที่สูงสุดก็คือเกือบจะท่วมขึ้นมา1 เลนนะครับ
0: โอ้เหรอครับ
1: เป็นน้ำท่วมขังจากฝนตกนะครับเป็นแนวก่อสร้างแล้วก็พอเลยมาหน่อยเนี่ยมันก็จะมีช่องทางขวาแต่ไม่มากแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาหลักๆก็คือรถบางคันเนี่ยเขาวิ่งมาเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรค่อนข้างจะใช้ความเร็วกัน
0: ครับ
1: แล้วพอมาเจอพวกแอ่งน้ำอย่างเงี้ยบางคันก็ว่าไม่อยากลุยหรือตกกระจายอย่างเงี้ย
0: หักหลบ
1: ก็เลยทำให้มีการเบรกค่อนข้างจะเกือบจะกระทันหันอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมยังเกือบจะชนเลยหรือนิดเดียวอยู่กลางสะพานเนี่ยคือก็เบรกแล้วแบบข้างหลังเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าข้างหน้ามันมีน้ำท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเพื่อนสมาชิกตอนนี้สภาพการจราจรไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยค่อนข้างจะใช้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งเตือนว่าเบาๆนิดนึงเพราะว่าบางคันเนี่ยเขาเบรกเราไม่รู้ไง
0: ครับ
1: เพราะจะคู่ในนิดเดียวเองนะผมกล่าวว่าข้างหน้าเกือบชนข้างหลังเนี่ยผมยังมองอยู่ว่าผมโดนแน่ละก็ยังดีเขายังเบรกกันทันนะฮะ
0: ครับได้ฮะเดี๋ยวย้ำไปสัมพันธ์ให้เลยนะครับได
1: ้ได้ครับผม
0: ขอบคุณมากมากเลยครับคุณเล็ก
1: ครับผมครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับ2559ที่ป้อมมหาการเดี๋ยวเราไปคุยกับทางร้อยตำรวจเอกทัชพลมั่นคงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.สำราญราษฎร์ครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ครับผมครับ
0: ครับผมงานเริ่มตั้งแต่9 โมงเช้าเลยวันนี้วันแรกเรื่องของการจัดการจราจรเป็นยังไงบ้างให้รองสารวัตรประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางหน่อยครับ
3: ครับเริ่มงานวันแรกแต่เราปิดการจราจรตั้งแต่วันที่20แล้วครับ
0: 20
3: ก็เริ่มจัดงานเริ่มตั้งเต็นท์ก็ปิดการจราจรตั้งวันที่20ก
0: ็ครับ
3: ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาการจราจรใดมีเพียงเห็นได้ว่าประชาชนที่อยู่ในวัดหรือลานจอดรถในวัดเนี่ยก็จะเข้าทางแยกสำราญราษฎร์จะเปิดช่องทางพิเศษให้1เลนนะสำหรับเข้าออกได้แต่ช่องสภาพการจราจรถนนมหาชัยนี่ยังคล่องตัวดีอยู่ครับ
0: เดี๋ยวให้ทางรองสวัสดิ์เพิ่มเติมหน่อยว่าปิดการจราจรตรงไหนบริเวณไหนบ้างครับรองสารวัตร
3: อ๋อปิดตั้งแต่ถนนตั้งแต่แยกสำราญราษฎ
0: ร์
3: ถนนบำรุงเมืองนะถึงป้อมหมาการถนนมหาชัยตั้งแต่แยกสำราญราษฎร์มามุ่งหน้าไปป้อมหมาการนะก็จะปิดการจราจรป
0: ิ
3: ดการจราจรตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่31รถที่มาจากมหาชัยก็จะไปพระราม8ก็ให้เลี้ยวขวาไปเลี้ยวแยกซ้ายแยกมันสีแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เข้าซอยสมราชไปออกเสาชิงช้าไปออกทางด้านกทม
0: ครับก็
3: สภาพจราจรก็ยังก็ตัวได้ดีอยู่ครับ
0: ครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่20นี่เป็นยังไงบ้างครับมีผลกระทบยังไง
3: ไม่ได้การจราจรครับเพราะรถด้านนี้มันน้อยอยู่แล้วครับ
0: ครับก็ถ้าใครไม่จำเป็นก็อาจจะให้หลีกเลี่ยงส่วนใครที่จะมาในงานนี้เดี๋ยวให้รองสารวัตรย้ำถึงพื้นที่จอดรถนิดนึงครับมันอาจจะมีจำกัดด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับจะให้จอดด้านถนนบริพัตรบริพัตรได้จอดให้ได้สองฝั่งเลยบริพัตรตรงด้านหลังวัดสะเกดนะครับจอดได้สองฝั่งแล้วก็ถนนด้านถนนบำรุงเมืองทางหน้าสน.แถวถนนเมืองด้านสน.ก็จอดได้แล้วก็เลยไปแยกเมนปูนจากถนนเมืองจากแยกเมนปูนถึงแยกแม่นสีเนี่ยซ้ายมือก็จอดได้ครับ
0: ครับก็คือริมถนนเนี่ยเนาะตามที
3: ่ถนนแล้วก็ที่ลานถ้าจอดลานกทม.คือลานกทม.ก
0: ็
3: ที่มีที่จอดคือลานกทม.อันนี้เป็นกลางวันน่าจะเสียตังค์นะมีลานจอดรถที่เก็บเก ็บค่าจอดรถเนี่ยพอมีนิดบ้าง
0: ครับนะคาดหมายยังไงครับว่าเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นวันแรกด้วยอาจจะมีผลกระทบการจราจรยังไงบ้างไหมครับรองสวัสดิ
3: ์คือถนนมหาชัยเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบการจราจรเท่าไหร่เนาะเพราะปกติเราก็มันก็ต้องก็ปิดตั้งแต่วันที่20มาเนี่ยมันไม่มีปัญหาการจราจรเลย
0: ครับ
3: เพราะเดินเกี่ยวกับถนนลาดเนินเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันเข้าไปอยู่เส้นด้านไหนพวกการป้อมหาการ
0: ครับก็เปรียบว่าใครจะมางานก็แนะนำเป็นรถสาธารณะดีกว่าไหมครับรองสวัสดิ
3: ์ครับผม
0: นะฮะเพราะว่าที่จอดรถอาจจะครบแต่ละจุดอาจจะมีพื้นที่จำกัดแล้วก็คนน่าจะมาจอดรถกันเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
3: ให้รถนั่งรถสาธารณะมาดีกว่านะเพราะที่จอดรถจะจำกัดมาก
0: นะฮะ
3: นั่งรถสาธารณะมาจะลงด้านหน้าลานพระพาแล้วก็เดินเข้างานได้เลยครับอันนี้จะสะดวกมากเลย
0: นะครับได้เลยเดี๋ยวอาจจะติดตามเพิ่มเติมกันเรื่องของสภาพการจราจรนะครับในแต่ละวันนะครับรองสาวัต
3: รได้ครับ
0: ผมขอบพระคุณครับรองสาวัตรครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณปัญจนึกนะครับอยู่ทางเพชรเกษมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: คุณปัญจนึกเห็นบอกมีรถจอดเสียเหรอครับเป็นรถอะไรครับ
4: ครับผมเป็นรถบัสน่าจะส่งพนักงานนะเป็นของบริษัทเขียนว่านิวประสานนะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ตรงกลางแยกพอดีเลยเกือบถึงกลางแยกคนเพชรเกษมขาออกตรง MRT บางแคฮะ
0: MRT บางแคนะฝั่งขาออกเพชรเกษม
4: ครับผมตรงแยกบางแคพอดีเลยครับแยกบางแคพอดี
0: โอเคเขาอยู่เลนไหนครับ
4: อยู่เลน2ฮะ
0: เลนที่2จากซ้าย
4: เพชรเกษมขาออกตรง MRT บางแคฮะ
0: MRT บางแคนะฝั่งขาออกเพชรเกษม
4: ครับผมตรงแยกบางแคพอดีเลยครับแยกบางแคพอดี
0: โอเคเขาอยู่เลนไหนครับ

0: ตอนนี้รู้สึกว่ายังอะ
1: รถติดไหมครับ
0: ตอนนี้เริ่มชะลอจะฟังขาเข้าว่าติดฮะ
1: ขาเข้าดูหนาแน่นหน่อยนะ
0: ครับผม
1: ครับก็เบี่ยงก็แล้วเลนซ้ายนี่วิ่งได้ไหมครับเพราะว่าเขาจอดเลนที่สอง
0: เลนซ้ายวิ่งได้ครับเลนซ้ายที่เลี้ยวซ้ายบางแคแต่ว่ารถถ้าจะเลี้ยวขวามาจากเส้นขาเข้าเลี้ยวขวาเข้าแยกบางแคอาจจะต้องชะลอหนึ่งครับเพราะว่ารถมันหน้าเลยนิดนึงอ่ะเกือบบังที่จะเลี้ยวขวาได้อ่ะ
1: อ๋อครับเป็นรถยาวด้วยใช่ไหมรถ
0: เป็นรถยาว
1: สองชั้นไหมรถสองชั้นไหม
0: ผมไม่แน่ใจสองชั้นชั้นเดียวหรือเปล่าเนี่ยสองชั้นแต่มันสูงอ่ะสองเมตรสามเมตรได้ฮะ
1: โอ้ได้แล้วเราเห็นคนขับอะไรลงมาบนถนนไหมฮะ
0: คนขับลงมาแล้วฮะมาเอากลวยมาขวางนะฮะเก
1: ือ
0: บการอุบัติเหตุนะแต่พอดีมันเสียอย่างคือจะถึงแยกพอดีไงตรงแยกพอดีเลย
1: จะจอแจหน่อยด้วยนะตรงนั้น
0: ครับผม
1: เขาก็เอากลวยมาวางด้านหลังใช่ไหมหลังรถ
0: ใช่ครับใช่ประมาณสักสามเมตรได้กันอุบัติเหตุแต่ว่าตรงนี้มันจะมั่วนิดนึงฮะมีทั้งรถลักไก่เลี้ยวขวาแล้วก็ก็จะพันตรงนี้ตอนเช้าฮะ
1: กลัวพันกันหน่อยตรงนั้น
0: ครับผมครับ
1: ครับเดี๋ยวถ้าไม่เคลื่อนย้ายเร็วนี่อาจจะติดเพิ่มขึ้นอีกนะเนี่ย
0: ใช่
1: ครับผมได้ผ่านตรงนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณปัญจนิก
0: อะไรนะฮะ
1: ถ้าผ่านจุดนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับ
0: โล่งครับมุ่งหน้าเดินบอบางแคโล่งเลย
1: อ๋อได้ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
0: เป็
1: นถนนเพชรเกษมนะครับด้านขาออกนะครับบริเวณแยกบางแคจอดเสียอยู่เป็นรถบัสนะครับรับส่งพนักงานเลนที่2จากซ้ายการจราจรเริ่มมีผลกระทบนะครับแต่ด้านกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยรถมากนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านี่นะฮะก็ยังไม่ติดมากนะแต่ว่าอาจจะจอแจหน่อยนะครับเลนซ้ายได้ช่องนึงนะครับเขาขวางเลนที่2จากซ้ายมีลักไก่เลี้ยวขวาด้วยรถที่จะเลี้ยวซ้ายด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวจะเริ่มมีผลกระทบนะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยผ่านโลตัสบางแคนี่รถมากนะครับหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของเดอะมอลล์บางแคด้วยนะครับก็เริ่มเยอะแล้วนะตรงนี้คุณศิวพรแจ้งมาบอกว่าถนนพระสุเมรุครับช่วงจากแยกบางลำพูมุ่งหน้าสะพานวันชาติการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะตรงนี้ฝั่งนี้เนี่ยบอกว่าบริเวณหน้าร้านนะครับเขาต้มใช่ไหมเห็นบอกว่ามีรถจอดกัน2ข้างทางเลยทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจตรีชนาทประดานะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันครับสวัสดีครับรองสารวัตร
2: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีคร
1: ับ ครับผมในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
2: เช้าที่เป็นด้านเพชรบุรีขาเข้าก่อนหน้านั้นมีอุบัติเหตุตรงช่วงเลยเมื่อพร้อมพงไปช่วงนี้นำคนกีดขวางแล้วครับเรื่องระบายอยู่ครับเพชรบุรีขาเข้าเข้ามาจากแยกคลองตันคือราบยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดยังไม่มีท้ายในสมถึงแยกคลองตันนะครับยังได้อยู
1: ่ครับ
2: ทางระดับก็สะสมขึ้นไปชนสะพานเล็กน้อยครับยังเร่งให้ได้อยู่ครับ
1: ครับ
2: แต่กรณีกระจกรถเลี้ยวซ้ายเข้ากลางซอยสอบก็เริ่มหนาแน่น
1: ครับ
2: แล้วก็ทางด้านพระรามเก้าก็ยังจากเก้าสองเข้ามาทางด้านของเมืองเข้ามาทางด้านพวกกระหลาดเป็นตัวที่ก็ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดครับยังไม่กระทบถึงแยกเก้าสองยังไม่กระทบถึงแยกรามคำแหงนะครับยังเร่งเข้าไปได้อยู่ครับกระจกดินแดงข้อกระจกวันตีช่วงนี้ก็เริ่มหนาแน่นมาครับแต่ว่าสามารถสามารถที่เติมเข้าไปได้ในหลายรอบไปยังไม่ถึงกับจุดนิ่งนานครับยังเติมได้ตลอดครับ
1: ครับยังเมื่อเช้านี้กรณีอุบัติเหตุนี้เป็นรถอะไรชนกันนะครับเลยแยกพร้อมพง
2: ษ
1: ์แต่เคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมครับรองสารวัตร
2: จะคู่ครับเดี๋ยวจะต่อครับ
1: ครับผมเพราะว่ามีผู้ใช้เส้นทางของเราคุณวิมลที่แจ้งมาด้วยเมื่อเช้า
2: เป็นรถนั่งส่วนบุคคลครับ
1: ครับ
2: รถนั่งส่วนบุคคลเป็นรถ40นะครับก็รับเก้าขาเข้าเพชรบุรีขาเข้านะคร
1: ับ
2: แต่สามารถเคลื่อนย้ายคนกีดขวางแล้วรถยังระบายให้อยู่นะครับเกิดมีนะ
1: ครับไม่กีดขวางแล้วนะครับ
2: ครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ครับผมได้ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับรองสารวัตรขอบคุณเช่นกันครับ

0: คุณป้าครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: น่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับที่คุณวิมลแจ้งเรามาก่อนหน้านี้ครับแนวเพชรบุรีขาเข้าเลยแยกพร้อมพงมานะครับคุณวิมลบอกว่าเป็นรถเหมือนรถจอดเสียแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะนะครับก็นำพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้รถหนาแน่นนะจากใต้ทางด่วนนะครับถนนพัฒนาการเนี่ยใต้ทางด่วนฉลองรัตน์นี่ก็เริ่มเจอท้ายแล้วนะครับเนี่ยหนาแน่นตลอดเลยนะฮะเพชรบุรีขาเข้าก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับในซอยพร้อมสีนี่ก็ออกมาก็เริ่มเยอะนะครับตัดกับทางแยกอโศกเพชรนะครับก็มีปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกรณีที่คุณเปิ้ลนะครับแจ้งมาครับบริเวณหน้าสวนสมเด็จสรันราชมณีรมย์นะครับก็คือทางฝั่งเพชรบุรีขาเข้านั่นแหละแยกเอกมัยเหนือทีนี้คุณเปิ้ลนะฮะแจ้งมาว่ารถมันติดนะครับติดนิ่งประมาณเป็นชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับสัญญาณไฟเขียวนะครับไม่ได้เลยนะครับก็เลยติดหนักทีเนี้ยรถที่มาจากประดิษฐ์มนุธรรมที่จะม้วนลงเพชรบุรีก็เลยติดไปด้วยคุณเปิ้ลบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเหมือนจะมีป้ายให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหมายถึงว่ารถที่มาจากทางประดิษฐ์มนุธรรมที่วนลงเพชรบุรีจะเข้าไปทางแยกเอกมัยเหนือเหมือนเขามีป้ายให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ตอนนี้ไม่เห็นนานแล้วว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเราประสานไปกับทางสนมักกะสันให้แล้วนะครับนะฮะก็แจ้งให้กับทางรองสวัสดิ์นะครับรองสวัสดิ์บอกไปดูให้เมื่อเช้านะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องถามคุณผู้ฟังด้วยนะนะครับอ๋อเมื่อสักครู่ใช่ไหมขออภัยผมจะถามรองสาวัตรก็ลืมขออภัยนะครับแม่ไม่เป็นไรแม่เมื่อครู่นี้มูแต่ไปโฟกัสกับอุบัติเหตุตรงเลยแยกพร้อมพงนะครับอืมนะก็แม่ไม่เป็นไรเขาบอกติดหนักเลยนะครับตรงเนี้ยแม่เดี๋ยวอาจจะสอบถามเพิ่มเติมหลังไมค์นิดนึงนะว่าเป็นยังไงหรือคุณผู้ฟังนะครับผ่านตรงเนี้ยสังเกตให้หน่อยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เขามีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าหรือว่าไม่มีหรือว่ามีแต่เอาออกไปแล้วยังไงช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวน่าจะมีคำตอบเนาะนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณปุ๊กก่อนคุณปุ๊กสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: ค
3: ุ
2: ณปุ๊กเป็นยังไงจะเจอสุนัขที่วิภาวดีช่วงไหนครับ
3: วิภาวดีขาเข้าค่ะน้องเหมือนเดินสวนทางมาจากแยกเกษตร
2: ครับ
3: เขาค่ะแล้วตอนนี้กำลังเดินย้อนขึ้นไปตรงสะพานที่เจอเมื่อกี้คือช่วงสะพานที่จะเลี้ยวไปทางพหลโยธินนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะเป็นสีขาว
2: สีขาวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมครับ
3: หมาไทยไซส์หมาไทยทั่วไป
2: มีปลอกมีปลอกคอไหม
3: ดูไม่ทันค่ะน่าจะไม่มีนะทีนี้รถเยอะมากกลัวว่าจะเฉี่ยวน้องจะโดนเฉี่ยวชนแล้วเดี๋ยวรถจะติดกว่าเดิมอะค่ะ
2: โอ้ตรงนั้นมันจอแจด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะมันเป็นที่เจอเมื่อกี้มันเป็นช่วงทางแยกระหว่างเข้าทางเข้าคู่ขนานกับทางหลัก
2: ครับเห็นวิ่งอยู่บนวิภาวดีใช่ไหมตรงนี้
3: วิภาวดีค่ะเข้าค่ะ
2: ครับ
3: มันจะมีสะพานด้านซ้ายมันจะมีสะพานที่เลี้ยวไปทางพหลโยธินที่ไปทางมอเกษตรค
2: ่
3: ะ
2: ตรงน่าจะแถวๆรัชวิภาไหมตรงนั้น
3: ใช่ไหม
2: รัชวิภาที่ยังไม่ถึงอ๋อ
3: ไม่ถึงแยกรัชวิภาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อแยกบางเขนเหรอ
3: ก่อนถึงมหาลัยเกษตร
2: อ๋อตรงแยกบางเขนก่อนถึงแยกบางเขนก่อนถึงมหาลัยเกษตรอ๋อ
3: ใช่ค่ะอามาว่าน้องเดินสวนทางย้อนขึ้นไป
2: อ๋อย้อนทางรถนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับเอาก็
3: ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเข้าทางหลักแล้วหรือว่าออกทางคู่ขนานแต่เขาเดินช้าๆเหมือนเขาก็กลัวรถอะค่ะ
2: ครับ อ้าวใครตามหลังมาระวังระวังหน่อยนะครับน้องก็คือแบบไม่กล้าวิ่งไม่กล้าพลวดพลาดเหมือนกัน
3: ไม่กล้ากลัวกลัวมากดูท่าทาง
2: พอ
3: จะมีพอจะมีใครเมตตาเมื่อกี้จะจอดแล้วมันจอดมันอยู่ในช่วงจอดไม่ได้อ่ะจะจ
2: ับ
3: เขาไปไว้ข้างทาง
2: อันตรายอันตรายเดี๋ยวขอจุดบางท่านที่ล่าสุดดีกว่าว่าใครเห็นตรงไหนยังไงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราประสานให้กับทางสนวิภาวดีให้แล้วนะฮะให้เจ้าหน้าที่ดีกว่านะเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ดีกว่าได้ครับคุณแม่ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับเนี่ยคุณปุ๊ก
3: อาจจะถึงลาดพร้าวแล้วค่ะ
2: อ๋อยังคล่องตัวไหมครับ
3: ไปได้เรื่อยๆ
2: เรื่อยๆเน
3: า
2: ะ
3: ไหลไปเรื่อยๆค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับสู้ๆครับขอบคุณมากครับ
3: ค
2: ุณปุ๊ก
3: ค่ะสวัสดี
2: สวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับเราประสานไปทางสนวิภาวดีให้แล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันอ่ะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
0: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
2: ้สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่ยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้ากับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟนะคะทางกระทรวงมหาดไทยนะก็ชี้แจงมาบอกว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอันเนี้ยเป็นเรื่องของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะเป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรใดๆนะคะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับค่าไฟอันเนี้ยเขาต้องลงทะเบียนเพราะว่าต้องไปรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะอันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะจะเรียกเก็บในใบค่าแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายนเป็นต้นไปส่วนอัตราค่าไฟฟ้าบ้านทุกหลังนะคะจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยไม่ต้องลงทะเบียนนะย้ำไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็การใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนะคะนอกจากนี้การปรับลดค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ก็ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์นะคะก็จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่20กรกฎาคมไปถึง30กันยายนนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PA และ MEA จะแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนก็จะตกประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยนะคะส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินะคะส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะ

0: ครับ
1: ก็เป็นของคณะคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะเปิดเผยผลการประชุมกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการได้เชิญผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแล้วก็มีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้แทนของอธิบดีกรมสนธิคดีพิเศษแล้วก็ผู้แทนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงความคืบหน้าของคดีนะคะซึ่งทางผู้แทนเลขาธิการปปช.ก็ชี้แจงบอกว่าการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ก็พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน10รายแก้ไขคะแนนสอบของผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านจำนวน 5,960 รายโดยมีการดำเนินงานเป็นขบวนการตามร่างขอบเขตของงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหน้าที่ทวนคะแนนสอบแล้วก็ส่งผลให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองรายชื่อนะคะสำหรับการตรวจสอบของทางปปช.ก็จะครอบคลุมทั้งความผิดทางวินัยอาญาและจริยธรรมส่วนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการสอบปากคำแล้วแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการตามกฎกฎหมายแล้วเสร็จภายในประมาณ10เดือนเพื่อสรุปผู้กระทำความผิดที่แท้จริงขณะที่ผู้ที่ได้รับการแก้ไขคะแนนสอบจำนวน 9,560 รายอาจเข้าข่ายร่วมกระทำความผิดโดยสำนักงานปปช.บอกว่าผู้ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอกันตัวเป็นพยานได้นะสำนักงานปปช.เป็นหน่วยงานหลักที่มีอำนาจไต่สวนคดีจะรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนับจากตั้งเรื่องไต่สวนจากนั้นก็จะใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนในการแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรวมระยะเวลาแล้วก็ประมาณ10เดือนนะคะถือเป็นกรอบเวลาที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผู้แทนผู้บังคับการปราบปรามชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีจากการเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพบกลุ่มบุคคลกว่า10รายกำลังทำเครื่องหมายลงบนไฟล์ภาพกระดาษคำตอบพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาจำนวน3รายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็มีการรายงานความผิดมูลฐานต่อสำนักงานปปง.แล้วพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานส่งต่อให้คณะกรรมการปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะนายวีรพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยผลการพบปะหรือสภาหอการค้าสหราชอาณาจักรแห่งประเทศไทยเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนผลักดันการ GTA ไทย UK ท่ามกลางความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าโลกในปัจจุบันนอกเหนือไปจากการเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพราะว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยก็เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเซมิคอนดักเตอร์ชีวภาพและพลังงานทดแทนยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์ครบวงจรและอากาศยานภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเจรจา FTA ไทย EU มีความคืบหน้าแล้วก็บอกว่าไทยสามารถนำผลการเจรจาของ EU เนี่ยไปต่อยอดการเจรจา FTA ไทย UK ได้นะคะแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เตรียมความพร้อมเข้าเป็นภาคี FTA ตามมาตรฐานอย่างเรื่องของมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะในปี2568สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับที่22ของไทยและเป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยในยุโรปรองจากสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีนะคะแล้วก็ทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR นะคะประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตราใหม่จากประเทศคู่ค้าประมาณ60ประเทศมีผลบังคับใช้วันนี้นะคะ24กรกฎาคมเพราะว่าประเทศเหล่านี้ละเลยหรือล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสินค้าที่มีการบังคับใช้รายงานทำให้ได้เปรียบทางการค้าต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมประเทศที่จะถูกเรียกเก็บอัตราภาษีที่ร้อยละ10มีอยู่17ประเทศนะคะบอกว่าประเทศเหล่านี้มีกฎหมายแต่ว่าขาดการบังคับใช้อย่างจริงจังก็คือแคนาดาเม็กซิโกสหราชอาณาจักรอินโดนีเซียปากีสถานอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลามาเลเซียแล้วก็ไต้หวันส่วนอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 อันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้านะคะก็มีสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไต้หวันนะคะส่วนอัตราร้อยละ 12.5 อันนี้มีอยู่38ประเทศบอกว่าไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการต่อต้านสินค้าก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์รัสเซียซาอุดิอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บราซิลฟิลิปปินส์เปรูนิการากัวโมร็อกโกแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าอันนี้เป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามการค้าระดับโลกครั้งล่าสุดหลังจากที่ศาลฎีกาสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อต้นปีบอกว่าภาษีนำเข้าหลายรายการที่ทรัมป์บังคับใช้ทั่วโลกเนี่ยโดยใช้อำนาจฉุกเฉินนั้นผิดกฎหมายประธานาธิบดีแล้วก็เลยต้องไปหาช่องทางทางกฎหมายอื่นๆเพื่อผลักดันนโยบายการค้าของเขานะคะแล้วก็ไฟป่าที่ฝรั่งเศสนะคะนักดับเพลิงประมาณ800คนพร้อมด้วยตำรวจและทหารอีกหลายร้อยนายถูกส่งไปประจำการเพื่อดับไฟป่ารุนแรงทางตอนตกของเมืองบอกโตแล้วก็ต้องอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวมากกว่าอีก 20,000 คนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าการดับไฟเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าลมเปลี่ยนทิศทางแล้วก็สภาพอากาศโดยทั่วไปยังร้อนจัดนะไฟป่าตรงจุดนี้นะคะของฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในวันพุธเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านหัวคาดว่าจะเกิดจากเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ที่มันมีประกายไฟแล้วมันก็ไปติดนะแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามจากหมู่บ้านซาอูโมสลุกลามไปยังเลเกกาเฟอร์กาเฟเร่นะคะนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสมีบ้าน3หลังถูกไฟไหม้เสียหายแล้วก็รถบ้านด้วยนะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะสหภาพนักดับเพลิงเตือนภาวะเหนื่อยล้าสะสมของเจ้าหน้าที่เพราะฝรั่งเศสเนี่ยมีคลื่นความร้อนรุนแรงหลายระลอกเลยตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมส่วนหนึ่งก็เกิดจากปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อต้นเดือนนี้ไฟป่าในฝรั่งเศสยังเผาทำลายป่าฟงแตนบลูอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะคะราคาน้ำมันโลกนะคะในวันพฤหัสบดีขยับขึ้นเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเพราะว่าฮูตีเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำในทะเลแดงสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเดอะเดอร์ดูไลท์สปีดคูดว่าสำหรับเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 5.36 ดอลลาร์ปิดที่ 92.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงสุดนับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนหัวสวามเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.62 ดอลลาร์ปิดที่ 100.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดลบเพราะว่ามีแรงกดดันมาจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งนะคะก็เป็นแรงกดดันต่อตลาดดาวโจนส์ลดลง 506.93 จุดหรือร้อยละ 0.97 ปิดที่ 51,711.65 จุด S&P ลดลง 90.66 จุดโดยละ 1.21 ปิดที่ 7,408.30 จุด Nasdaq ลดลง 553.21 จุดโดยละ 2.15 ปิดที่ 25,137.69 จุดแล้วก็ทองคำลดลงไปมากกว่าร้อยละ2ถอยจากระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ใน1วันก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยราคาทองคำ US Gold Future งวดสำหรับเดือนสิงหาคมลดลง 101.70 ดอลลาร์หรือร้อยละ 2.5 ปิดที่ 4,050.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
0: คร
1: ับ และวันนี้คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต What?

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ่
2: ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: กรณีที่คุณเปิ้ลนะครับสอบถามเข้ามานะว่าบริเวณแยกหน้าสวนสมเด็จสรันราชมณีรมย์ก็คือเพชรบุรีด้านขาเข้ารถที่จงมาจากทางประดิษฐ์มนูธรรมนะครับหรือว่าที่มาจากทางเลียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยขึ้นสะพานข้ามถนนเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะวนลงเพชรบุรีฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้บอกว่าสังเกตเห็นมีป้ายนะที่แจ้งให้กับผู้ใช้เส้นทางบอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่เจอไม่มีแล้วไอ้ป้ายนี้ไปไหนเราสอบถามไปกับทางด้านของร้อยตำรวจตรีชนาธประดานะครับรองสารวัตรจราจรสนมักกะสันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีนะครับมีนานแล้วด้วยแล้วก็เอาออกไปนานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถมันติดรถที่มาจากทางคลองตันนะครับคือจะติดหนักมากแล้วก็ตอนนี้ถ้าปล่อยให้รถลงมาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนี่ยก็จะไปตัดกระแสรถที่มาทางตรงของเพชรบุรีขาเข้าทำให้ทางด้านนี้ก็ติดหนักไปด้วยก็เลยตอนนี้รถที่ลงมาจากทางสะพานข้ามเพชรบุรีมาจากเลียบทางด่วนรามอินทราต้องรอสัญญาณไฟนะครับต้องรอสัญญาณไฟก็เลยทำให้ฝั่งนี้ก็ติดหนักเหมือนกันนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านนะฮะเพราะว่าเห็นท้ายนี่ยาวเลยนะครับตรงที่จะลงมาจากทางด้านของเลียบด่วนรามอินทราเนี่ยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางร้อยตำรวจทางด้านของร้อยตำรวจตรีชนาธประดานะครับรองสารวัตรจราจรสรมักกสันด้วยขอบคุณมากครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปต่อกันที่ถนนเทพรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณธวัชครับ
2: สวัสดีครับรอยใหญ่
0: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีไหม
2: ถามว่าเทพรัตน์ดีไหมก็ดีนะ
0: ครับ
2: วันนี้เรื่องเมื่อวานเขาว่าน้ำท่วมเละเลยเหรอแถวนี้ฝนตก
0: เมื่อวานนี้ฝนตกนะ
2: ใช่
0: ครับ
2: แต่ผมว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไปอยู่แถวนู่นแถวรามคำแหงรามคำแหงก็ตกเยอะแล้วครับเมื่อวาน
0: ครับ
2: คือเมื่อกี้เอาย้อนหลังนิดนึงมีเข้าด่านทับช้างมาทีมุ่งหน้ามาทางบางนานะ
0: ครับ
2: ไอทางก็เรียกอะไรตรงที่ออโต้ไอเอ็มพัทอะเอ็มโฟ
0: อะ
2: แต่ละด่านเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่องท
0: ั
2: ้งขาเข้าขาออกเลยนะมันเสียไปช่องนึงช่องที่ใช้ได้คือช่องขวาสุด
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขามีการปิดกั้นไหมครับช่องที่เสียเนี่ย
2: ต้องเขาปิดเพราะโดยเขาควยมาวางไว้อันเดียวนะ
0: เอา
2: คนที่มันเห็นเนี่ยคนไม่รู้ก็วิ่งไปแล้วก็ต้องมาตีขวามาเบียดขวาเพื่อจะเข้าช่องขวาสุดนี่แหละเป็นสาเหตุที่โทรมาแจ้งเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าตอนเนี้ยท้ายแถวเริ่มยาวแล้วแล้วผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะซ่อมได้เสร็จทันไหมวันเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาเสียปุ๊บเนี่ยมันจะคือเขาไม่มีสำรองเอาไว้ให้ไง
0: ครับ
2: แล้วจะให้คนหันมาใช้เอ็มพัทเอ็มโฟทำไมกันผมก็ไม่เข้าใจอีซี่พัทเนี่ยแล้วก็ไม่ทำช่องไว้ให้เยอะ
0: อาจจะชั่วคราวหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให้นะครับ
2: เพราะว่าช่องทางที่บอกเนี่ยตรงออโต้เนี่ยมันจะมีแค่สองช่องต่อด่านนะไม่เหมือนพวกทางด่วนทางในเมืองแหละจะเยอะมากทางด่วนในเมืองนี่จะมีประมาณ5-6บางด่านนี่7เลยนะครับ
0: ครับครับ
2: ต่อช่องนะจะทำให้รถจะเริ่มติดนะครับเนี่ยเดี๋ยวยิ่งสายจะยิ่งติดหนัก
0: ครับ
2: แล้วเมื่อกี้ผ่านมาตรงต่างระดับอ่อนนุชที่จะออกไปชลบุรีก็ยังดียังใช้ได้ดีอยู
0: ่ครับ
2: ก็มาติดตรงหน้าไม่กล้านิดหน่อย
0: แต่น้ำลดไปแล้วใช่ไหมครับพี่ธวัชไม่มีแล้วใช่ไหม
2: ไม่มีแล้วนะไม่มีน้ำว่ามีแต่รถก็วิ่งกันได้เรื่อยๆแต่น้ำไม่มีแล้วครับ
0: ครับครับ
2: ค่อนข้างโอเคแล้วตอนนี
0: ้
2: ณตอนนี้นะ
0: ครับ
2: เพราะเมื่อวานได้เห็นหมอกหนักเลยฟังเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ฝนตกหนักด้วยมากๆครับ
2: ครับก็ขณะรายงานนี้ก็ข้ามเลี้ยวฝั่งข้ามมาฝั่งโลตัสเรียบร้อยแล้วเข้าที่ทำงาน
0: ครับผม ก็ไม่ติดเนาะฝั่งขาออก
2: ฝั่งขาออกก็ยังไม่ติดขาเข้าก็ยังไม่ติดก็มีมาติดตรงหน้าไม้กานิดนึง
0: ครับผม
2: เพื่อจะยับยั้งของถนนตรงเนี้ยแก้ปัญหาไม่ได้สักที
0: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ธวัช
2: อย่างที่บอกเนี่ยนะครับมันมา2มา2มา2แล้วมาเหลือ2
0: ครับ
2: แต่ประมาณ2เหลือ3เนี่ยแล้วไหนจะรถที่เขาแบบพวกที่เขาอยู่หมู่บ้านข้างในหลังนี้เนี่ยไอ้หลังสนามกอล์ฟไปเนี่ยเขาก็ต้องมาออกตรงเนี้ยเพื่อจะมาขึ้นทางด่วนไง
0: ครับ
2: ออกมาจากในก็เป็นอีก2ก็เป็น4เป็น8แล้วเนี่ยค
0: ุ
2: ณพัฒน์คิดดู
0: ครับก่อน
2: มันเลยมันชุลมุนกันอยู่ตรงหน้าเลยไม่กะมานิดนึงก็คือตรงประมาณว่าแถวๆตรงนั้นเขาจะเรียกว่าตรงสะพานยูเทิร์นจากอีกฝั่งนึงอ่ะพอเลยตรงนั้นไปก็
0: โล่ง
2: โล่งเลยครับ
0: ครับ
2: เหมือนเขาต้องแย่งเลนกันซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ตรงนี
0: ้ครับผมก็ให้ระวังด้วยนะฮะใครที่ใช้เส้นทาง
2: ครับผมตรงนี้ชนกันประจำทุกวันทั้งสองฝั่งเลยนะ
0: ครับครับ
2: พอบอกแถวแถวเมกานี่ประกันจะรู้เลยมันชนกันทุกวันนะครับคุณบาน
0: ครับผม
2: เพราะว่ามันต่างคนต่างไม่ให้ใจกันอ่ะ
0: อ
2: ีกคนก็จะไปอีกคนนึงก็จะเลี้ยวอีกคนนึงก็จะขึ้นยูเทิร์น
0: ครับครับ
2: เลยชนกันทุกวันเห็นสังเกตได้เลยตรงเนี้ย
0: ครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับพี่ธวัชขอบคุณนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็ระวังด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพี่หัวโต99นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพัดครับ
0: ครับผม
3: คิดถึงถนนยินเต้ายินเต้าเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ช้านะครับถ้ามาจากแยกหนองขยังนะครับเพราะว่ารถข้างในเต็มต้องค่อยๆเข้าไปนะครับเลยเลี้ยวขวาจะช้านิดหนึ่งนะครับในทิศทางเข้ามาถึงรอบในรอบในก็ยังไม่ติดคือรอบของพระสมจีดีก็คือพยาบาลรถเยอะนะครับต่อเนื่องถ้าเลี้ยวขวาเข้าหน้าพระเข้าไปเรียบคลองจีดีบูชารถเยอะนะครับแน่นเพราะว่าไปส่งเด็กนักเรียนนะครับเข้ามาใช้ทหารบกด้านขาออกก็ยังค่อนข้างหนาแน่นดินข้ามทางเข้าไปยังพอใช้ได้นะครับส
0: ่
3: วนในที่ทางขาเข้าซอย3แน่นนะรู้เข้าไปทางสมาคมสุขานุเคราะห์ไอ้พื้นที่นะครับ
0: คือ
3: เพื่อตัวได้จ้าสลับอยู่นิ่งโดยตลอดต่อเนื่องมาถึงกรมปศุสัตว์ยังพอใช้ได้นะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปที่สายจากทางคุณแป๊กนะคุณแป๊กสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: คุณแป๊กไปเจออุบัติเหตุตรงไหนครับ
4: ตรงจุดทางเข้ามอเตอร์เวย์สาย9ครับกาญจนาภิเษกช่วงลำลูกกาครับ
0: ครับ
4: ตรงใกล้ๆที่จะออกทางเบี่ยงพอดีใกล้ๆที่จะออกตรงช่วงทางเข้าเส้นมอเตอร์เวย์รถยนต์ชนกัน4คันครับมีเสยตูดด้วย1คัน
0: โอ้ชนชุนรุนแรงเลยครับคุณเป๊ก
4: ใช่ครับนิดนึงครับเหมือนมันเป็นช่วงที่ทางมันบีบด้วยครับ
0: ฮะ
4: ว่าที่มาจากทางคลอง4กับฝั่งทางคลอง6คลอง7
0: ผ่านได้กี่ช่องทางอ่ะคุณแป๊กตรงนั้น
4: ตรงนั้นเป็นถนน2เลนครับผ่านได้ช่องทางเดียว
0: รถเจอหรือยังครับเนี่ย
4: ต้นยังไม่มีตำรวจมาดูนะครับ
0: ครับติดหรือยังครับเนี่ยคุณแป๊กตรงนี้
4: ติดเป็นปกติแล้วก็แต่ช่วงนี้ครับวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่อ๋อครับครับได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับดูแล้วมีน่าจะมีคนเจ็บไหมคุณแป๊ก
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
4: ไม
0: ่
4: มีเพราะว่าเคลื่อนตัวตรงนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วคร
0: ับ ปกติครับได้
4: แล้วก็อัปเดตเส้นอัปเดตการจราจร
0: ครับผม
4: สาย9มุ่งหน้าบางนาก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่ติดตรงไหน
0: ไม่ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณแบ๊ก
4: ถึงช่วงแฟชั่นไอแลนด์ครับ
0: อ๋อตรงรามินทรานะ
4: คร
0: ับ ได้ครับคุณแบ๊กขอบคุณมากเลยครับคุณแบ๊ก
4: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีหลายท่านแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับการเดินทางในเช้าวันนี้คุณหนุ่มไฟฟ้านี่บอกว่าวิภาวดีขาออกนะครับในช่องทางคู่ขนานลงจากสะพานกลับรถตรงข้ามสโมสรตำรวจมานิดเดียวที่จะรอเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะเจอท้ายเลยครับรถติดนะฮะก็ดูเหมือนปริมาณรถมากนะครับไม่สัมพันธ์กับสัญญาณไฟนะแล้วก็ที่คุณตุ๊กแจ้งกรณีของสุนัข ที่ไปเจอตรงขาเข้าวิภาวดีน้องวิ่งสวนทางนะครับตรงสะพานกลับรถยาคูเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณกิตติศักดิ์นี่ก็แจ้งมาสีขาวเหมือนกันเลยน่าจะตัวเดียวกันหรือเปล่าคุณกิตติศักดิ์เนี่ยเจอก่อนนะฮะแถวๆช่วงก่อนถึงแยกบางเขนเล็กน้อยนะครับเดินอยู่ในช่องทางคู่ขนานแล้วน้องดูเหมือนกับดูงงๆด้วยนะเตือนให้ระมัดระวังด้วยท่านไอเจออยู่ล่าสุดที่ไหนยังไงขอพิกัดหน่อยนะครับเป็นสุนัขสีขาวพันธุ์ไทยนะครับก็ตัวโตๆเหมือนกันนะเดินอยู่ตรงจุดไหนแล้วเพิ่มเติมได้นะครับปิดท้ายที่คุณสุกัญญาแจ้งมาบอกว่าเกษตรนวมินนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวในฝั่งขาออกมีรถโม้ปูนจอดอยู่ช่องทางซ้ายเห็นมีควันเนี่ยลอยออกมาจากตัวรถด้วยนะครับแต่ยังไม่เห็นเปลวไฟนะกีดขวางช่องทางด้านซ้ายเตือนให้เพื่อนสมาชิกรอนระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153ตามที่เราต้องร
1: อคุณตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
3: Yeah, through the city queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติและติดตามช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตข้าราชการส่วนท้องถิ่นและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 14:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาล 13:30 นติดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมจับตา24 กรกฎาคมครบกำหนดการบังคับใช้มาตรการ122ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษี 10% กับคู่ค้าทั่วโลกซึ่งต้องติดตามการประกาศภาษีรอบใหม่ของสหรัฐหลังสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวเป็นเวลา150วันแล้วเชิญชวนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ล่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและมหรสพสมโภชตลอด8วันเต็มตั้งแต่เวลา9:00 นถึง21:30 นณ5 จุดสำคัญที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองกรอดวัฒราชบพิตรวัฒราชนัดดาคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:11 นครับมาติดตามกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งแบบ9 เดือนและ 11 เดือนด้วยนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วครับออมได้ฟรีสไตล์ครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับอัตราดอกเบี้ยครับ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31 สิงหาคม 2569สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์และท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: พื้นที่ของตลิ่งชันถนนทุกเส้นทางก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับ
2: คร
3: ับ แล้วก็ทุกขาเข้าขาออกก็ดีครับทั้งบ่อลมครับก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ
2: ครับ
3: ไม่มีรถเสียรถชนนะครับถือว่าคล่องตัวครับ
2: ครับเดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาเติมอีกไหมครับในช่วงสายๆกว่านี้ครับ
3: น่าจะแค่นี้แหละคร
2: ับ แค่นี้เนาะหมดแล้วโอ้ดีจัง
3: ครับหมดแล้วครับ
2: วันนี้ขี้คลายเร็วนะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสามารถ
3: ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะครับสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันด้วยครับมีแจ้งกรณีพาผู้ป่วยนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับเห็นบอกว่าอายุ78 ปีล้มศีรษะฟาดพื้นนะนะครับอยู่บนรถแท็กซี่สีขาวนะครับทะเบียนททหารออ่าง7270ใช้เส้นทางบรมราชชนนีนะครับบรมซอย38นะครับต่อเนื่องถนนบรมปิ่นเกล้าอรุณอมรินทร์นะครับปลายทางนำส่งที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริแล้วนะครับแต่ว่าท่านใดที่พบเห็นรถคันนี้นะฮะเป็นแท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารออ่าง7270นะครับต้องรีบเร่งนะครับพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลขออภัยด้วยนะครับรถอาจจะต้องใช้ความเร็วแล้วก็เปิดสัญญาณฉุกเฉินอยู่นะครับแท็กซี่สีขาวนะครับททหารออ่าง7270นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วฝากทางผู้ขับขี่เพิ่มเติมด้วยนะครับนะก็ใช้เส้นทางบรมปิ่นเกล้าอรุณอมรินทร์ไปที่สิริราชนะครับยังไงใครที่พบเห็นรถคันนี้ช่วยเปิดทางด้วยนะครับย้ำนะครับแท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7270นะครับบนรถมีคนป่วยนะครับเห็นบอกแขนขาเริ่มอ่อนแรงด้วยนะแต่ยังพอพูดคุยได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับมีข้อมูลจากทางพระราม2ขาเข้านี่มีอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งมาทาง LINE @js100บริเวณก่อนถึงสน.แสมดำครับประมาณ200เมตรรถชนท้ายกัน3คันขวางช่องทางด่วนเลนขวา เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ฝั่งขาเข้าด้านกลับการขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม2นะครับด้านขาเข้าบริเวณก่อนถึงสน.แสมดำ200เมตรในช่องทางหลักเลนขวานะครับมีอุบัติเหตุยังไม่ทราบว่ามีรถอะไรบ้างแต่ว่าชนท้ายกัน3คันนะครับก่อนหน้านี้คุณเด็กวัดป่าครับแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ด้านฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงทางเข้าวัดใหญ่สว่างอารมณ์เล็กน้อยในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายมีรถตู้ชนกับรถจักรยานยนต์ไม่มีคนเจ็บนะครับจุดนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณนพวรรณกด SOS เข้ามานะครับบอกว่า345นี่ก็ซ่อมสร้างมีอุบัติเหตุนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางตะไนในฝั่งขาออกชนกัน3คันกระบะ2จักรยานยนต์1ขวางช่องทางขวามีคนเจ็บเป็นหญิง1รายเริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
2: คุณเกียรติศักดิ์มีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
4: ครับเป็นวงแหวนตะวันออกฝั่งขาเข้าครับแถวต่างระดับลำลูกกาจะเข้าเป็นทางลูกทางแยกครับคู่ขนานนะครับที่ม้วนขึ้นมาจากลำลูกกาจะเข้ามาใช้วงแหวนตะวันออกฝั่งขาเข้าพอที่30+800ครับคุณพัช
2: ครับ
4: ครับก็จุดนี้มีอุบัติเหตุชนท้ายกันนะครับประมาณ4คันห้าคันครับคุณพัช
2: ครับ
4: ครับกำลังจะหลุดแล้วก็เหมือนกับว่าม้วนขึ้นมาเป็นคู่ขนานที่จะมาใช้ทางร่วมทางหลักในวงแหวนตะวันออกครับ
2: ครับ
4: น่าจะทำความเร็วมาแล้วน่าจะเบรกกระทันหันทิ้งระยะห่างไม่พอครับก
2: ็
4: เลยทำให้ชนท้ายต่อกันนะ4-5คันคร
2: ับ
4: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
2: ยังไม่มีด้วย
4: แล้วก็ทำให้รถที่ตามหลักมาเนี่ยหยุดชะลอนิ่งครับช้าสลับหยุดแบบนิ่งๆเลยครับที่มาเนี่ยยืดนิ่งเลยรถได้หยุดนิ่งครับไม่ไปไม่ได้ครับคุณพันธ
2: ์ครับมีท้าย
4: ขาออกไป
2: มีท้ายสะสมเข้าไปที่ลำลูกกาอย่างครับเนี่ย
4: น่าจะมีท้ายเล็กได้แล้วครับเพราะว่าช่วงยาวสะพานที่โค้งซ้ายโค้งซ้ายขึ้นมาร่วมเนี่ยหยุดนิ่งเต็มพื้นที่หมดแล้วครับคุณพัน
2: ธ์ครับก็คือเป็นผลกระทบรถที่มาจากลำลูกกาที่จะเข้าไปใช้วงแหวนใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องครับคุณวัด
2: อันนี้เขายังอยู่คู่ขนานของมอเตอร์เวย์สาย9ใช่ไหมยังไม่ได้ออก
4: ใช่ครับยังไม่ออกมายังไม่ได้เข้ามาในวงแหวนครับแต่อยู่ในพื้นที่แล้วครับย
2: ัง
4: ไม่ออกมาทางหลักเป็นอยู่ในช่วงคู่ขนานอยู่ครับคุณวัด
2: เสียไป1ช่องไหมคุณเกียรติศักดิ
4: ์เสียไป1ช่องเสีย1ช่องทางขวา
2: ทางขวานะ
4: ฝั่งคู่ขนาน
2: ก็คือวิ่งซ้ายได้รถมาชะลอหน่อยตรงนี้เป็นขอขวด
4: เพราะว่าบางทีมีล็อกแท็กมีรถใหญ่ด้วยครับประกบด้วยก็เลยทำให้แบบลักษณะของขวดถลับไปไทยเงี้ยครับ
2: ครับ
4: น่าจะใช้เวลาตรงจุดนี้ดูแล้วน่าจะคนเจ็บน่าจะไม่มีครับคุณพัชเพราะว่ารถมันวิ่งทิ้งระยะห่างกันน้อยแล
2: ้
4: วปริมาณรถเยอะก็ทำความเร็วมันน้อยแต่ทีนี้เวลารถมันทิ้งช่วงต่างระยะไกลข้างหน้าพอเบรกกระทันพลังไม่ทันระวังลักษณะน่าจะชนท้ายต่อมาไปครับ
2: อันนี
4: ้ผู้บาดเจ็บน่าจะไม่มี
2: อันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคุณเป๊กเขาแจ้งมาเหมือนกันน่าจะเกิดเมื่อช่วงท้ายๆชั่วโมงที่แล้วนี่แหละนะ
4: ครับยังอยู่ที่เดิมยังไม่มีอะไรข้างหน้าพอเบรกกระทันพลังไม่ทันระวังลักษณะน่าจะชนท้ายต่อมาไปครับ
2: อันนี้
4: ผู้บาดเจ็บน่าจะไม่มี
2: อันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคุณเป๊กเขาแจ้งมาเหมือนกันน่าจะเกิดเมื่อช่วงท้ายๆชั่วโมงที่แล้วนี่แหละนะ
4: ครับ

0: ตรงก่อนข้ามทางรถไฟครับ
1: ฝั่งที่มาจาก
0: ปัตตาผมมาจากเซ็นทรัลเวิลด์วิ่งตรงมาประตูน้ำเนี่ยวิ่งผ่านเพชรบุรีมาเนี่ยตรงแยกเลยแยกที่จะเลี้ยวขวาไปมักกะสันนะฮะตรงทางมะลายเลยครับ
1: ครับ
0: เป็นรถบัสเล็กสีขาวกับรถเก๋งฮอนด้าผมส่งไปในลายจอสร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ครับตอนนี้รถติดแล้วนะเพราะว่าคนต้องเบี่ยงออกซ้ายกันแล้วก็เบี่ยงเข้าขวาเพื่อข้ามทางรถไฟมีแนวก่อสร้าง
1: มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
0: ยังเลยครับเพิ่งเกิดที่เนี่ยครับ
1: เพิ่งเกิดด้วยโอ
0: ้ใช่ครับ
1: วันนี้รถที่มาจากทางดินแดงนี่ก็ติดแล้วนะลงจตุรทิศนี่ก
0: ็ติดนะ
1: หรอ
0: ทีนี้เนี่ยฝั่งตรงนี้ผมออกมาจากจะผ่านดินแดงแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ติดนะ
1: หมายถึงรถที่มาจากรังน้ำที่จะเข้ามักกะสันนี่แหละก็คือที่มาจากดินแดงม
0: ัน
1: ก็จะมีท้ายอยู่แล้วตรงนี้แล้วก็ลงจตุรทิศด้วยใช่ไหมก็เริ่มมีผลกระทบ
0: ใช่คร
1: ับ ครับ
0: แต่ถ้ามาจากดินแดงเลี้ยวซ้ายแล้วตารถไม่ติดนะ
1: อืมครับ
0: ไปได้คร
1: ับ ได้ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวประสานให้ขอบคุณมากเลยคุณติ๊ก
0: นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับผม
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: อุรมีอุบัติเหตุหลายจุดนะครับคุณผู้ฟังนะที่คุณติ๊กรายงานนี่ก็คือเลยจากข้ามทางรถไฟมักกะสันมาเนี่ยนะเลยมานิดเดียวนะครับตรงปากทางแยกนิคมมักกะสันเลยนะครับมีอุบัติเหตุนะครับตรงเนี้ยทำให้มีผลกระทบนะครับด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำราชปรบเนี่ยนะครับลงจากจตุรทิศท้ายก็เริ่มมีสะสมตรงจุดกลับรถเหนือบึงมักกะสันนะครับแล้วก็ถ้าผ่านจุดดังกล่าวไปได้เนี่ยก็ไม่ติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้แต่จะไปชะลออีกทีช่วงเข้าแยกประตูน้ำนะแล้วก็จากทางแยกประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่มีอุบัติเหตุคุณผู้ฟังอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข3191ที่ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับรับแจ้งมาเมื่อช่วง8:20 นครับโอ้ยคุณผู้ฟังนี่เป็นเนี่ยใครเข้ามาดูภาพใน YouTube นะครับเป็นรถบรรทุกวัวครับเป็นรถบรรทุก4ล้อบรรทุกวัวเห็นบอกว่าพลิกตะแคงเสียหลักนะครับพลิกตะแคงในช่องทางด้านซ้ายครับแล้ววัวหายไป5ตัวครับเนี่ยที่เห็นอยู่ท้ายกระบะเนี่ย1ตัวไม่แน่ใจว่าตอนนั้นนี่น้องยังอยู่หรือเปล่านะตัวเนี้ย1ถึง2ตัวนะที่เราเห็นเนี่ยแต่บอกหายไป5ตัวครับอ๋อเขาล้อมไม่ทันนะครับคือจังหวะที่มันพลิกตะแคงอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเทรถเทกระจัดเทวัวด้วยนะวัวก็ถูกเทฮะเนี่ยครับหายไป5ตัวครับตรงข้างทางนี้ก็มีแบเรียร์กั้นอยู่นะมันเป็นเหมือนใต้ต่างระดับอะนะตรงเนี้ยช่วงระหว่างตลาดสุมารีมุ่งหน้าแยกมาบขานะครับล้อมไม่ทันนะฮะล้อมข้อไม่ทันเขาบอกวัวหายต้องล้อมข้อไงอันนี้คือล้อมไม่ทันนะครับหายไป5ตัวคุณผู้ฟังเนี่ยคือจังหวะมันเร็วอะนะลักษณะคือพลิกแต่ผมไม่เห็นล้อนะเหมือนเป็นเฉพาะไอ้ตัวท้ายกระบะหรือเปล่าเนี่ยแต่เรามองมุมนี้เราไม่เห็นตัวรถนะเห็นแต่แบบตัวท้ายกระบะเขาเนี่ยมันตะแคงอยู่แล้ววัวนี่ก็โดนเทด้วยหายไป5ตัวล้อมไม่ทันนะครับเอาก็ทำให้มีผลกระทบเหมือนกันเห็นว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าขวางช่องทางซ้ายอะนะช่องทางซ้ายนี่เกือบครึ่งช่องทางเพราะว่าเขากินไปทางไหลทางด้านซ้ายถนนทางหลวงหมายเลข3191นะตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองบริเวณแยกมาบขาตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแยกมาบขาเนี่ยนะฮะเนี่ยเข้ามาดูทาง YouTube นะคุณผู้ฟังเนี่ยวัวหายแต่ล้อมข้อไม่ทันนะตรงนี้ไม่ใช่อะไรสุภาษิตเขาว่าอย่างนั้นไงนะครับเอาขอให้น้องปลอดภัยไม่รู้ว่าวิ่งไปเตลิดไปทางไหนยังไงท่านใดที่เห็นก็เพิ่มเติมได้นะครับนะใครที่อยู่เส้นทางดังกล่าวเนี่ยทางหลวงหมายเลข3191ช่วงแยกมาบขา5ตัวนะวัวเนี่ยหายไปนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการเห็นมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะอ้าวก็

0: ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับขอไปที่สายจากทางคุณทศพรนะครับกรณีขอทางนะครับพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคุณทศพรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับคุณทศพร
1: ส่งถึงโรงพยาบาลแล้วครับผู้ป่วยมีอาการคือซีกขวาคือไม่มีแรงเลยครับ
0: โอ้ครับ
1: ตาขวาแล้วก็ปากเริ่มจะเบี้ยว
0: หลังจากที่ประสานเข้ามาที่จสร้อยรอประสานต่อไปทางเจ้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็คือผมอยู่เส้นราชพฤกษ์บริเวณแถวตลิ่งชันครับแล้วทีนี้ผมเห็นว่ารถติดอะครับผมก็เลยโทรหาจสร้อย
0: ครับ
1: พอโทรหาเสร็จปุ๊บพี่ประสานงานให้แล้วตำรวจมาดักผมอยู่เส้นปิ่นเกล้าครับแถวเมเจอร์
0: ครับ
1: ก็ถึงไวเลยครับ
0: นะเจ้าหน้าที่
1: ก็ส่งถึงโรงพยาบาลแล้วครับ
0: คือเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางเลย
1: ใช่ครับก็ผมเพิ่งเห็นว่ามันขึ้นไฟแดงไปเขาก็เปิดไฟเขียวให้ผมมาเลย
0: ครับ
1: แยกเส้นแยกอะไรที่จะเลี้ยวซ้ายไปพระราม8เลี้ยวขวาเข้าอรุณแยกอรุณ
0: เป็นยังไงบ้างรู้สึกประทับใจกับการประสานงานยังไงบ้าง
1: ครับผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือแบบว่าประสานงานไวมาก
0: เ
1: ป็นครั้งแรกที่ผมลองโทรปกติผมจะเป็นคนให้ทางตลอดเลย
0: ครับ
1: ครั้งนี้ได้ช่วยคนแล้วก็ได้โทรหาเจ้าสร้อยรู้สึกดีที่บริการไวมาก
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเร่งรีบนำส่งผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วนะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเป็น
1: ใช่ผมมาจากบางบัวทองด้วย
0: โอ้มาไกลเลยอ่ะ
1: ที่แรกผู้ป่วยบอกว่าจะไปโรงพยาบาลรามาครับแล้วทีนี้ผมเห็นอาการแล้วไม่ไหวครับผมก็เลยเปลี่ยนขอเขามาศิริราชแทนเพราะว่าถ้าไปรามาผมคิดว่าน่าจะหนักกว่านี
0: ้รถติดด้วยหนักเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนะก็เรียกได้ว่าส่งถึงมือแพทย์เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยเนาะนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่ตำรวจมากเลยครับไวมาก
0: นะดูแลกันด
1: ีขอบคุณจสร้อยมากครับ
0: ยินดีมากเลยยินดีมาก
1: ครับ
0: ขอบคุณทางคุณทศพรด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เรียกได้ว่าดูแลผู้ป่วยอย่างดีเลยอ่ะพยายามประสานให้อย่างดีเลยนะเส้นทางไหนที่ติดก็พยายามเลี่ยงให้ก็มาในที่ที่มันติดน้อยกว่าได้ถึงมือแพทย์ไวกว่าอะไรแบบนี้เนาะนะครับได้เลยอ่ะดูแลสังคมร่วมกันไปขอบคุณมากๆเลยครับคุณทศพร
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผม
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณทศพรด้วยนะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็นอกเหนือจากตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริเนี่ยเรามีการประสานไปกับทางพันตำรวจโทพลเชษมาดีนะครับสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันให้ด้วยนะในพื้นที่บางยี่ขันแล้วก็ทางด้านของตลิ่งชันด้วยนะครับประสานไปกับทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันด้วยต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับนะฮะที่ช่วยกันนะพอเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วเนี่ยเขาก็มีการประสานงานร่วมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริก็ไปรับช่วงต่อด้านบนของนะฮะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช่ไหมนะที่ลงมาจากทางด้านของบรมนี่แหละนะครับก็ทำให้การเดินทางคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันบ้างนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีครับคุณวิชากร
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสวัสดีครับ
0: ครับการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับบรรลุวิสาเฉลิมนครนะครับตีนแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ปริมาณรถมากอยู่ช่วงบริเวณใต้ดักต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางโรมันจิตครับรถมากเคลื่อนไปได้ช้าครับผ่านพ้นทางโรมันจิตแล้วเคลื่อนไปได้ดีครับมุ่งหน้าออกบางนาก็ยังคล่องตัวครับฝั่งกับการจากบางนาชำระค่ามันทางแล้วชะลออยู่ที่ลาดบงกันครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางของท่าเรือครับรถมากเคลื่อนไปได้ช้าผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือออกแดงรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดบันไก่ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางเนินพลจิตครับผ่านพ้นเนินพลจิตมุ่งหน้าดินแดงอย่างเชื่อกันได้ดีครับส่วนทางด้านดาวขนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับทะเลตอนนี้หน้าด่านดาวขนองปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายต่อได้กันถึงบริเวณทางถนนพระราม2ครับผ่านพ้นด่านดาวขนองแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นสุขสวัสดิ์ต่อได้กันถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับ ผ่านบนสะพานพระราม9มุ่งหน้าเข้าท่าเรือชะลอยกลางช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือรถมากขึ้นได้ช้าครับฝั่งกลับกันออกพระราม2ก็ยังคล่องตัวครับมาทางด้านฝั่งศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงวานครับต่อเนื่องถึงบริเวณด่านประชาชื่นครับรถมากขึ้นได้ช้าครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลอยกลางช่วงบริเวณทางรถบางซื่อครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างแต่พญาไทครับรถมากเคลื่อนได้ช้าเช่นเดียวกันครับฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งบางโค้พุ่งหน้าออกต่างระดับบางโค้ตอนนี้รถมากแต่เราพอรามาครับจนถึงบริเวณทางลงยมราชรถมากเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าต่างระดับบางโค้อย่างเช่นกันได้ดีครับฝั่งกับการเข้าต่างระดับพญาไทยังคล่องตัวทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้ด้านด่านศรีนครินทร์ปริมาณรถมากครับเคลื่อนไปได้ช้าผ่านพ้นด่านศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากครับต่อเนื่องถึงบริเวณหน้าด่านอโศกเลยครับผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าเข้าพญาไทก็ยังคล่องตัวฝั่งกับการออกมอเตอร์เวย์ยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งฉลองรัฐครับจตุโชติมุ่งหน้าเข้าอานนท์ลงตอนนี้หน้าจตุโชติปริมาณรถน้อยครับเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นด่านจตุโชติแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินพัฒนาครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลาดพร้าวครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้าอานนท์ลงก็ยังใช้การได้ดีครับฝั่งกับการออกจตุโชติยังคล่องตัวมาทางด้านฝั่งบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ฝั่งกับการเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวครับสายกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านบนสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวฟังกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางกุ้งต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นทางร่วมปู่เจ้ามุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังใช้กันได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษตะจิมรัฐยาตอนนี้ขาเข้ามาบางซื่อรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือทางขึ้นพระราม7ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณด่านหนังซื่อครับรถมากแต่งเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับกันออกชินพีก็ยังคล่องตัวครับ
0: คร
3: ับ ส่วนทางด้านสายอุตรธัญญาทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ดีครับคุณพัดครับ
0: ครับ
3: การทำพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณวิชากร
3: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข3191นะครับบริเวณแยกมาบขาที่มีอุบัติเหตุรถบรรทุก4ล้อครับไปเสียหลักแล้วพลิกตะแคงเนี่ยครับเราขึ้นคลิปภาพให้ดูนะครับขอบคุณเพจซูมระยองด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณแยกมาบขาวัวเนี่ยหายไป5ตัวส่วนคนขับเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจุดนี้จะเป็นฝั่งขาออกนะครับของถนนสุขุมวิทนี่แหละบริเวณแยกมาบขามุ่งหน้ามาบตาพุดนะครับเป็นแยกใหญ่ด้วยรถเยอะด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นสี่แยกจะเป็นแยกนะครับแล้วรถเนี่ยก็ติดนะครับนี่ฮะเสียหลักแล้วพลิกตะแคงแล้ววัวเนี่ยหายไป5ตัวครับคือบนรถเนี่ยบนกระบะนี่เขาล้อมด้วยเหมือนกับเป็นตาข่ายอะนะฮะล้อมวัวไว้พอพลิกตะแคงเนี่ยนะครับวัวนี่ก็หายไป5ตัวก็ไม่รู้วิ่งไปทางไหนกันบ้างนะฮะคือจังหวะที่มันคงจะตกใจแล้วก็คงเตลิดอะแต่ที่เห็นอยู่ท้ายกระบะนี่มีอยู่2ตัวนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาบรรทุกมากี่ตัวอาจจะ7ตัวหรือเปล่าเพราะว่าหายไป5ตัวเพราะผมเห็นในภาพเนี่ยที่ทางเพจซูมระยองเขาไลฟ์สดช่วงนั้นเนี่ยมีเห็นอยู่2ตัวนะที่ท้ายกระบะเนี่ยฮะเนี่ยภาพที่เขาซูมเข้าไปนะ1ข้างในเห็นมีอีกตัวนึงมั้ยตัว2ตัวนี่แหละนะอาจจะตัวนึงหรือเปล่า โอ้โหนี่แบบบรรทุกมาน่าจะแออัดพอสมควรนะครับเนี่ยหายไป5ใช่ไหมนะครับโอ้มี7ตัวงั้นเนี่ยนะฮะเห็นมี2ตัวนะครับอยู่ที่ท้ายกระบะเนี่ย2ตัวนี้ก็ไม่ไปไหนนะครับแต่5ตัวที่ไม่รู้เตลิดไปไหนบ้างนะครับทั้งหมดนี่7ตัวนะครับบรรทุกมาเนี่ยโหดูแบบกระบะก็ไม่ใหญ่นะเพราะเป็นรถบรรทุก4ล้อครับเนี่ยรถใหญ่ก็วิ่งกันเยอะนะครับเส้นทางนี้เนี่ยรถบรรทุกรถพ่วงโอ้วิ่งกันเนี่ยเห็นรถใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับใครที่เห็นวัววิ่งไปทางไหนอย่างไรช่วยเพิ่มเติมได้นะครับที่จสร้อยครับดอกจัน1808หรือ1137บริเวณแยกมาบขาถนนสุขุมวิทด้านขาออกมุ่งหน้ามาบตาพุธนะครับที่มีเหตุรถบรรทุก4ล้อบรรทุกวัวเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ไหลทางด้านซ้ายกับช่องทางด้านซ้ายเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันก่อนครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: คุณฟังครับทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนช่องทางหลักขาเข้าครับบนทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดนี่แหละตอนช่วงที่จะเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางวัวนะครับบริเวณจุดที่ดำเนินการเนี่ยคือระหว่างกิโลเมตรที่14บวก100ถึงกิโลเมตรที่15บวก400เป็นช่องทางหลักด้านขาเข้าตั้งแต่หมวดบางพลีถึงสะพานข้ามคลองบางขวางนะครับดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับจนกว่างานจะแล้วเสร็จการเบี่ยงการจราจรคือมีการปิดการจราจรช่องทางหลักด้านขาเข้านะครับระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรโดยให้รถวิ่งสวนทางกันในช่องทางหลักด้านขาออกเบี่ยงไปใช้ช่องทางขาออก2ช่องจราจรนะครับก็คือจะเป็น reverse lane นะครับในช่องทางขาออกนั่นเองนะครับแล้วก็ขาออกเนี่ยก็จะมี3ช่องจราจรนะครับส่วนขาเข้านะครับก็คือมีการเบี่ยงนะช่องทางขาออก2ช่องจราจรนะครับให้เป็นช่องทางขาเข้านั่นเองนะครับก็ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่2สิงหาคมนะครับจนกว่างานจะแล้วเสร็จนะในระหว่างดำเนินการก่อสร้างนะครับอาจส่งผลกระทบด้านการจราจรในบางช่วงเวลาขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับให้ระมัดระวังและติดตามเรื่องของแล้วก็ให้สังเกตนะครับป้ายจราจรป้ายกำกับป้ายแนะนำนะครับบนเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขาวางไว้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยขอบคุณทางกรมทางหลวงครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: 9นาฬิกากับ38นาทีนะครับทองหล่อช่วงระหว่างแยกซอยเจริญใจนะครับมุ่งหน้าเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณรอบไฟนะครับอากาศดีมากผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมมาให้ขอบคุณนะครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
0: คุณแจ็คอยู่กาญจนาพิเศษฝั่งไหนครับตะวันออกตะวันตก
5: ยังไม่ถึงนะพอดีผมบอกจากโลตัสคลอง6มานะครับแล้วก็คือวิ่งจะมาเนี่ยโอ้45นาทีครับผมยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เข้ามอเตอร์เวย์เลยรถมันติดมากครับ40นาทีแล้ว
0: ครับก็ตรงลำลูกกาใช่ไหมคุณแจ็ค
5: ใช่ครับ
0: มีอุบัติเหตุตรงวนเข้ามาตรงกาญจนามันมีอุบัติเหตุชนกันหลายคันตรงนั้นครับ
5: โอ้ครับผมใช้เวลาเนี่ยอันนี้ประมาณ42นาทีละจากบ้านมันเนี่ยบ้านมันอยู่คลอง6นี่เองอยู่บ้านฟ้านี
0: ่มันติด
5: วันนี้ยังไม่ถึง
0: ติดนิ่งๆเลยไหมคุณแจ็คหรือว่าพอเคลื่อนตัวตามได้ช้า
5: ๆอุกนานๆจะขยับทีครับ
0: ครับ
5: นี่ผมถึงเห็นมอเตอร์เวย์แล้วนะเส้นที่มาจากมอเตอร์เวย์เนี่ยเลนซ้ายเนี่ยคือติดไม่ขยับเลย
0: ใช่
5: แล้วผมกำลังจะขึ้นทางล่างนี่ก็นิ่งตอนนี้นิ่งเลย
0: เดี๋ยวคุณแจ็คจะใช้มอเตอร์เวย์ป่ะครับ
5: ใช่ครับเพราะผมมาทางนี้แล้วเพราะผมจะไปรามอินทราไงจะขึ้นทางนี้เลย
0: เนี่ยพอวนซ้ายมาคู่ขนานเนี่ยคือก่อนที่จะออกทางหลักอ่ะเขามีอุบัติเหตุชนกันประมาณหลายคันนะฮะชนกัน
5: แต่พ้นตรงนี้ไปก็โล่งใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถ้าพ้นจุดนี้ไปโล่งครับ
5: โอเค
0: ตอนนี้กำลังจะเข้ามอเตอร์เวย์ใช่ไหมอีก
5: ใช่ครับอีกประมาณ100เมตรถึงจะขึ้นทางลาดครับ
0: อ๋อครับ
5: ครับผมเดี๋ยวไงถ้ามีไงเดี๋ยวผมโทรไปรายงานอีกทีก็ได้ไม่เป็นไร
0: เขาบอกก่อนหน้านี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวคุณติ๊กผ่านไปถ้ามีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้นะ
5: ได้ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ก็เรียกได้ว่าชนกันหลายคันนะตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณเป๊กมีคุณเกียรติศักดิ์ที่แจ้งมานะครับชนกันเนี่ยประมาณ 4-5 คันนะครับเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูนะคุณผู้ฟังเนี่ยครับเลนขวาสุดนะฮะไหลทางด้านขวาด้วยคือรถจะต้องเบี่ยงหลบเบี่ยงออกซ้ายกันนะครับมีทั้งรถที่เราเห็นนี่มีรถเก๋งรถกระบะด้วยนะหลายคันนะครับขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานนะครับก่อนที่จะออกช่องทางหลักของมอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งขาเข้านะครับคือตอนนี้ลำลูกกานี่ติดหนักเลยท้ายนี่เลยคลอง6ไปแล้วนะครับติดแบบหนาแน่นมากนะครับให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับท่านใดตามหลังอยู่ใช้ลำลูกกาในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณวงแหวนตะวันออกนะครับคือถ้าซ้ายคู่ขนานเข้ามาจากลำลูกกาเนี่ยเข้ามานิดเดียวก็เจอเลยนะครับชนกัน 4-5 คันก็รอดำเนินการอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณทางคุณแจ็คด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
10: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
9: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
9: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
11: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: มีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณบิ๊กนะครับบอกว่าถนนอำนวยสงครามด้านที่มาจากแยกบางกระบือนะครับมุ่งหน้าแยกเกษาโกมลการจราจรตรงนี้เคลื่อนตัวช้านะครับเลยสามแยกพิชัยมาเล็กน้อยเนี่ยรถติดยาวนะครับไม่แน่ใจว่าข้างหน้านี่มีเหตุอะไรหรือเปล่าท่านใดอยู่ด้านหน้าแนวหน้าเพิ่มเติมได้นะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกมาบขานะครับฝั่งมุ่งหน้าไปทางมาบตาพุธที่มีรถบรรทุก4ล้อที่บรรทุกวัวนะครับแล้วไปเสียหลักพลิกตะแคงในช่องทางด้านซ้ายนะครับร้อยตำรวจเอกอาทิตย์สุรัตน์รองสารวัตรสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาแจ้งมานะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยรถเขาวิ่งมานะครับที่บริเวณแยกมาบขาเกิดเหตุเมื่อตอน 7:55 นแล้วไปพลิกตะแคงวัวที่บรรทุกมาเนี่ย5ตัวเกิดตกใจแล้วกระโดดหนีออกจากรถไปนะครับซึ่งทางกู้ภัยสยามอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยกันจับนะครับเนี่ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับในที่เกิดเหตุยังไม่ทราบถึงสาเหตุนะครับว่าเสียหลักได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆคือวัวเนี่ยหายไป5ตัวเลยนะครับก็ยังไงท่านใดที่พบเห็นก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับไม่แน่ใจว่าตามจับมาได้กี่ตัวแล้วอย่างไรนะฮะก็เป็นช่วงที่การจราจรติดขัดเลยนะครับช่วงก่อน 8:00 นเนี่ยแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับเนี่ยครับรถที่ตามหลังมานี่ก็รอสัญญาณไฟก็เป็นแยกใหญ่นะครับบริเวณแยกมาบขานะสำหรับจุดที่เกิดเหตุเดี๋ยวรถติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวที่เกิดเหตุนี่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมีคนขับเนี่ยเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนทาง LINE @js100 นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางกู้ภัยสยามกรณีรถที่เกิดอุบัติเหตุที่แยกบ้าบขานะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้ตอนนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับเนี่ย
1: ตอนนี้ก็เหลือรอเก็บกู้รถนะครับเพราะนอนตะแคงอยู่กลางแยกไฟแดงมาบขาถนนสาย36ครับ
0: แล้ววัวที่มันเตลิดมันวิ่งหนีไปนี่ตอนนี้ตามจับมาได้ยังครับ
1: วัวบรรทุกวัวมา7ตัวครับตอนนี้เจอวัวแล้ว6ตัวอีกตัวนึง อยู่ในป่ากำลังช่วยกันตามอยู
0: ่โอ้ในป่านี่คือป่าข้างทางเหรอครับหรือว่าย
1: ังไงใช่ใช่ครับ
0: ที่เป็นไหลทางตรงกลางนั่นแหละฮะหรือเปล่าม
1: ันจะมีพวกป่ามาป่าอีกทีนึงครับพวกป่าอยู่คาลิปตัสป่าลกอยู่ครับ
0: อ๋อด้านในข้างทางใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออีกหนึ่งตัวตอนที่เขาพลิกตะแคงเนี่ยมันวิ่งเตลิดไป5ตัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับเกี่ยวกับรถพ่วง
0: เอ้า
1: แล้วก็รถพลิกตะแคงครับ
0: โอ
1: ้แล้ววัวก็ขจัดกระจายก็หนีหายกันไป
0: อ๋อไม่ได้เสียหลักเองใช่ไหมตรงนี้
1: เห็นเจ้าของรถเขาแจ้งมาประมาณนี้ครับ
0: โอ้แล้วรถพ่วงอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
1: หนีไปแล้วครับ
0: เอ้าเขามายังไงนะเขาเล่าให้ฟังว่ายังไง
1: ครับลักษณะเหมือนเลี้ยวตามกันมาครับแล้วก็เบียดกันนะครับ
0: ครับแล้วมีชนด้วยไหมครับ
1: เฉียวๆกันครับเบียดกันนะครับแล้วก็ตะแคงรถก็ตะแคงลงไปเลย
0: ครับขวางไปกี่ช่องทางบ้างครับตอนนี้ฮะ
1: ตอนนี้มันจะอยู่มันจะเป็น4แยกครับแต่มันจะอยู่ช่วงเลนซ้ายครับ
0: ครับ
1: แต่ก็รถก็สามารถสัญจรได้อยู่ครับจะต้องระมัดระวังหน่อย
0: ก็คือขวางเหมือนกับตรงไหลทางอะเนาะที่เราเห็น
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับก็ตามมาแล้วดำเนินการยังไงกับวัวที่ตามมาได้ครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็จับไว้ให้เจ้าของอีกทีนะครับรอเขาเอารถอีกคันหนึ่งมารับบัวครับใช่คร
0: ับอีกตัวหนึ่งนี่ตามหายังไงครับเหลืออีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งก็กำลังช่วยกันตามอยู่ครับ
0: ครับก็ยังไม่เจอนะ
1: ก็
0: ใช่ไหม
1: อยู่ในป่าครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเจอครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะจับกันได้ยังไงหรือเปล่าใช่
0: เหมือนก็กำลังวางแผนจับกันอยู่
1: ใช่ใช่ครับ
0: แหมช่วงนั้นนี่รถติดหนักไหมครับเนี่ยช่วง
1: ใช่ครับมันเป็นช่วงเวลาทำงานครับช่วงเขาประมาณ7 โมง
0: ครับตรงนี้เป็นฝั่งเห็นบอกว่ามุ่งหน้าไปทางมาบตาพุธถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างดำเนินการเห็นบอกว่ารถยกนี่มารอที่เกิดเหตุแล้วด้วยนะนะครับรอรถยกอ๋อรออยู่นะรถยกก็จะมาดำเนินการให้นะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับขอบคุณกู้ภัยสยามด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมให้โอ้เขาเฉียวกับรถใหญ่นะนะครับลักษณะคือเบียดกันมาแล้วเฉียวแล้วมันเป็นทางโค้งเนี่ยเลี้ยวเข้ามาปั๊บนี่ตะแคงเลยนะครับหายไป5ตัวตามจับมาได้แล้ว4เหลืออีก1นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยบรรทุกมา7ตัวนะครับกำลังตามจับกันอยู่เดี๋ยวรอรถยกมาดำเนินการนะครับจุดนี้ก็เดี๋ยวรอดำเนินการเคลื่อนย้ายต่อไปนะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็1คือวัวอีก1ตัวที่หายอยู่ในป่ากำลังตามจับอยู่แล้วก็2ก็คือรถที่พลิกตะแคงกำลังดำเนินการนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับจุดนี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับวันนี้เหตุเยอะนะเช้าวันนี้เนี่ยนะครับที่มีรับแจ้งเข้ามาอุบัติเหตุหลายจุดทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดด้วยคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังนะครับใครที่ยังไม่มีประกันรถยนต์หรือประกันใกล้หมดฝากไว้กับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุชวนทุกท่านครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีนะครับแน่นอนนะฮะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคุณผู้ฟังครับเรามีประกันอุบัติเหตุนะครับประกันชั้น1ประเภท1แล้วก็ประเภท3ที่สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับประเภทที่1นะก็มีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับมีรถสำรองยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันถ้ารถไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดส่วนประเภทที่3ก็มีเงินคืนให้เช่นกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจก็ต่อสายเพิ่มเติมได้นะครับคาเบียนะแล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ02150888ที่สำคัญตอนนี้ทางวิริยะประกันภัยเขาเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะครับก็ร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รุ่นที่382นะครับระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมณอาคาร4ชั้น3นะครับกรมการขนส่งทางบกจตุจักรก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกในการขับขี่รถให้ปลอดภัยนะครับโดยผู้เข้าอบรมซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะครับจนถึง21สิงหาคมนี้จำนวนจำกัดนะครับเพียง100ถึง120ท่านผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญนะครับของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเช่นกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีนะครับผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองนะครับอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะครับยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-129-8888นะครับต่อ7419หรือ7422หรือ7443นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-129-8888นะครับต่อ7419 7422หรือ7443ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงจุดตรวจบูเกซามีกล่าวหาเจ้าหน้าที่จัดฉากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: องโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงจุดตรวจบูเกซามีกล่าวหาเจ้าหน้าที่จัดฉากก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมหากส่งผลเสียหายเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายคุณธมรรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: อันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจบูเกซามีเป็นการจัดฉากของเจ้าหน้าที่พร้อมนำภาพที่อ้างว่าถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วย AI มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้จึงไม่ควรนำมาเผยแพร่หรือขยายผลก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อาศัยพยานบุคคลพยานวัตถุพยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการจึงไม่อาจสรุปข้อเท็จจริงจากภาพเพียงภาพเดียวหรือการตีความบนสื่อสังคมออนไลน์ได้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดโดยไม่มีหลักฐานรองรับเพราะนอกจากจะสร้างความสับสนและความแตกแยกในสังคมแล้วยังอาจกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนและซ้ำเติมความสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งนี้หากบุคคลหรือกลุ่มใดมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขอให้นำส่งพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมธมรรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
0: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นทุกขณะโดยกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุชัดว่าสหรัฐยังไม่มีแผนเจรจาหยุดยิงรอบใหม่กับอิหร่านในเร็ววันนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงและขู่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ลงโทษต่อทั้งอิหร่านและกลุ่มฮูตีหากมีการโจมตีเพิ่มอีกด้านกองทัพอิหร่านก็ยังคงเดินหน้ายิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐและสิ่งอำนวยความสะดวกของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในชาติพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นกว่า 7% ทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้น 5% อยู่ที่ 91.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปิดท้ายที่สหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้า60ประเทศในอัตราใหม่ระหว่าง 10% ถึง 12.5% หลังจากภาษีนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกในอัตรา 10% ที่ทำประกาศใช้จะหมดอายุในวันศุกร์นี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปติดตามกรณีที่สำนักงานกสทช.ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนที่กำลังปราบปรามถือในกรณีปราบปรามมือถือนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานขายผ่านออนไลน์นะครับก็มีการเตือนประชาชนนะครับให้ระวังสินค้าที่ไม่ตรงปกติดตามเพิ่มเติมกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับคุณอนัชชาครับ
2: ค่ะนายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะบอกว่าทางสำนักงานกสทช.สนธิกำลังร่วมกับสภาสามิตภาค4อุดรธานีตรวจสอบบริษัทผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่านช่องทางออนไลน์นะคะตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคบอกว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพสเปคไม่ตรงตามที่โฆษณาและก็ไม่สามารถใช้สัญญาณ 5G ได้นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจค้นบริษัทผู้จำหน่ายก็พบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคโดยมีการแอบอ้างใช้เอกสารรับรองของรุ่นอื่นมาสวมสิทธิ์เพื่อทำเข้าแล้วก็จำหน่ายนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางแล้วก็เตรียมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498ในข้อหาค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะนายสุทธิศักดิ์บอกว่าสำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่สามารถเห็นสินค้าได้จริงก่อนที่จะจ่ายเงินทำให้เสี่ยงต่อการที่จะถูกหลอกลวงด้วยโฆษณาเกินจริงเช่นการตั้งราคาสินค้าถูกผิดปกติแต่ระบุว่ารองรับเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง 5G พอนำไปใช้งานจริงก็ไม่สามารถใช้งานได้นะคะทีนี้ก็บอกว่าจากการติดตามเนี่ยพบว่าสินค้าพวกนี้จะมีการจัดโปรนะคะช่วงไลฟ์เริ่มจากราคา79 บาท99 บาทแต่ราคาเนี่ยจะค่อยๆขยับสูงขึ้นประมาณ 3,000 บาทแล้วก็บอกว่าผู้ซื้อเนี่ยกดไม่ทันนะคะอันนี้อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเหล่านี้สเปคเครื่องไม่ตรงตามที่ขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.ด้วยนะคะนายสุทธิศักดิ์บอกว่าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.อาจจะมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยอย่างแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงไฟฟ้าลัดวงจรหรืออาจระเบิดขณะใช้งานและปัญหาด้านการใช้งานเช่นอุปกรณ์อาจไม่รองรับคลื่นความถี่ในไทยสัญญาณหลุดบ่อยหรือใช้งานฟังก์ชันตามที่โฆษณาไว้ไม่ได้สำหรับคำแนะนำก็เลือกซื้อสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทางเทคนิคจากสำนักงานกสทช.เลือกร้านค้าที่เป็นทางการหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีหน้าร้านแล้วก็มีหลักแหล่งชัดเจนนะสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานได้ที่เว็บไซต์ของกสทช.นะคะ
1: ครับขอบคุณนะครับคุณอนัชชาครับขอบคุณมากๆนะครับก็เพิ่มเติมกันนะก็มีเยอะนะที่แบบขายผ่านออนไลน์ไลฟ์สดอะไรแบบเนี้ยนะคุณผู้ฟังก็ต้องดูให้ดีนะครับนะราคาก็อย่างที่คุณอนัชชารายงานนะบางทีก็เพิ่มขึ้นนะครับคือเห็นตัวเลขราคาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะแบบล่อตาล่อใจนะครับหลายๆคนก็เข้ามานะครับชมไลฟ์แชร์กันด้วยอะไรด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าติดตามกันนะฮะมาดูกันที่เรื่องของข้อมูลการเดินทางกันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังมีรับแจ้งนะครับอุบัติเหตุเข้ามานะครับบริเวณถนนมิตรภาพนะครับมิตรภาพด้านขาเข้าครับช่วงบริเวณหน้าสวนหน้าพืชสวนโลกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีรถ2แถวใหญ่นะครับรับส่งนักเรียนนะฮะไปชนท้ายรถบรรทุกครับขวางช่องทางขวาและจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะนะครับรถ2แถวใหญ่รับส่งนักเรียนอุ้ยไม่แน่ใจว่านักเรียนนี่เจ็บกี่รายหรือเปล่าเนี่ยไปชนท้ายกับรถบรรทุกกันนะครับขวางช่องทางขวานะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับ เป็นรถบรรทุกรับส่งนักเรียนลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นรถสองแถวขนาดใหญ่อะครับนะฮะเสียหายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นรถสองแถวขนาดใหญ่เกิดเหตุนะครับบริเวณช่วงหน้าพืชสวนโลกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับนะที่เกิดเหตุมีคนเจ็บแต่ยังไม่ทราบจำนวนนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเจ็บอาการยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับก็เป็นเส้นทางมิตรภาพนะครับด้านขาเข้านะครับช่วงหน้าพืชสวนโลกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะยังไงก็ขอให้เจ็บเล็กน้อยนะสำหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนที่มากับรถบรรทุก2แถวใหญ่คันนี้นะรถรับส่งนักเรียนนะครับ2แถวใหญ่เลยอ่ะเนี่ยครับโอ้โหเสียหายหนักเหมือนกันนะคือผมเห็นในภาพเนี่ยเหมือนด้านหน้ารถอ่ะมีนักเรียนนั่งอยู่ด้วยนะครับในหัวเก๋งอ่ะมีเด็กมีน้องนักเรียนนั่งอยู่ด้วยในช่วงที่เกิดเหตุนะฮะเนี่ยครับกราบด้านซ้ายเนี่ยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยมีเสียหายนะครับคู่กรณีนี่เหมือนมีรถหลายคันเหมือนกันนะเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยแจ้งมาว่าเป็นรถสองแถวใหญ่ก็คือรถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวเนี่ยชนท้ายรถบรรทุกนะครับนี่นะฮะหลังคานี่ก็ผิดรูปเลยนะครับนี่น่าจะชนแรงเลยครับเนี่ยกระจกหน้ารถแตกประตูนี่ผิดรูปเลยครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าได้เห็นภาพตอนที่เกิดเหตุเหมือนจะมีน้องนักเรียนหรือเปล่าติดอยู่ภายในรถด้วยนะนะครับชนกันยังไงครับเนี่ยรุนแรงเหมือนกันนะแล้วก็นอกเหนือจากรถคันนี้เนี่ยอาจจะมีรถคันอื่นด้วยไหมที่ได้รับผลกระทบไปนะครับเพราะว่าข้างเคียงกันเนี่ยเหมือนจะมีทั้งรถกระบะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยนะครับแต่เรายังไม่ทราบนะถึงสาเหตุแล้วก็ลักษณะของการชนนะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงที่กำลังรับส่งน้องไปที่โรงเรียนนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมข้อมูลกันล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับบอกว่าอุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถยนต์ทั้งหมดเนี่ย4คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายนะครับติดภายใน1รายเป็นกรณีของอุบัติเหตุที่บริเวณหน้าพืชสวนโลกถนนอุดรหนองคายผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายนะครับ1รายเนี่ยติดอยู่ภายเป็นกรณีของอุบัติเหตุที่บริเวณหน้าพืชสวนโลกถนนอุดรหนองคายผู้ได้รับบาดเจ็บ

ายรายแล้วก็ติดอยู่ภายในมีการประสานไปทางรถกู้ภัยรถอุปกรณ์ตัดถ่างพร้อมกำลังของอาสามุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุนะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยใน6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเป็นหญิง1รายรู้สึกตัวดีครับก็มีทีมอุปกรณ์ตัดถ่างเนี่ยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถได้ในเวลาต่อมาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีใกล้กับจุดที่เกิดเหตุพบรถรถที่ประสบเหตุเนี่ย4คันสภาพได้รับความเสียหายจากการชนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวนี่นะฮะก็เป็นเพิ่มเติมนะครับข้อมูลกันสำหรับเหตุดังกล่าวนะครับก็มีรถที่ได้รับผลกระทบประสบเหตุเนี่ย4คันนะฮะนะก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้น้องๆหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการปลอดภัยนะครับนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีนะแหมเช้าวันนี้อุบัติเหตุนี่หลายจุดมากๆนะครับมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยส่วนทางคุณเจี๊ยบนี่ก็แจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีบริเวณก่อนถึงทางลงคู่ขนานลอยฟ้าบรมในฝั่งขาเข้านะครับมีรถเก๋งชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางขวายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสันครับแจ้งมาบอกว่าถนนเพชรเกษมด้านขาเข้าบริเวณช่วงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมุ่งหน้าอำเภอท่ายางนะครับเห็นว่ามีคือทางคุณสันเนี่ยใช้ขาเข้านะฮะแต่มองไปทางขาออกเห็นบอกว่าใกล้เคียงกับศูนย์โตโยต้าท่ายางเนี่ยการจราจรติดขัดมากท้ายแถวอยู่บริเวณทางเข้าวัดถ้ำรงนะครับก็เลยฝากตรวจสอบด้วยเอ๊ะเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าซึ่งปกติก็ไม่น่าจะติดนะฮะคุณสมบูรณ์ครับแจ้งมาบอกว่ารามินทราด้านฝั่งจากทางเซ็นทรัลรามินทรามุ่งหน้าวงเวียนบางเขนต่อเนื่องสะพานข้ามแยกนะครับขาเข้าเนี่ยนะฮะรถติดหยุดนิ่งนานเลยเห็นบอกติดนิ่งมาประมาณ20นาทีแล้วขยับได้ทีละนิดสังเกตเห็นฝั่งสะพานข้ามวงเวียนบางเขนเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับดีกว่าพื้นราบคือทางคุณสมบูรณ์ใช้พื้นราบมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับก็แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับท่านใดอยู่บนเส้นทางถ้ามีเหตุอะไรเพิ่มเติมได้นะครับขาเข้านะจริงๆวันนี้ถือว่าภาพรวมดีมากนะรามินทราขาเข้าอาจจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรือแค่รถเยอะอย่างเดียวเดี๋ยวขอดูภาพการเดินทางล่าสุดคือรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงลาดปลาเขาเข้าไปเนี่ยนะฮะปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับสะพานข้ามวงเวียนบางเขนเนาะรถชะลอตัวนะครับพื้นราบก็เยอะเหมือนกันนะช่วงเลยจากเซ็นทรัลรามินทราที่จะวนไปขาเข้าของพหลโยธินเนี่ยก็ดูมีปริมาณรถค่อนข้างหนาตาเหมือนกันนะครับส่วนกลับการขาออกเนี่ยไม่เป็นปัญหานะครับมีข้อมูลจากทางคุณนพดล นะครับแจ้งมาบอกว่าบริเวณหน้าโรงพยาบาลธนบุรี2บรมราชชนนีนะครับด้านขาออกมีเศษยางรถยนต์2เส้นหล่นอยู่บนถนนคู่ขนานเลนกลางนะครับก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกให้ระมัดระวังด้วยยางรถนะครับยาง2เส้นหน้าโรงพยาบาลธนบุรี2ในช่องทางคู่ขนานเลนกลางนะครับเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่นะไปช่วยดูแลให้นะครับส่วนการจราจรณเวลานี้ครับ9นาฬิกา25นาทีนะครับหลายเส้นทางก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับหนาแน่นรอบในเองเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านของพญาไทออกจากอนุสาวรีย์นี่ก็ติดเลยรางน้ำพญาไทราชเทวีขาเข้ายังดีนะครับดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ไม่มีปัญหาแล้วนะครับยกระดับพระราม9ฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัว

0: ได้ลงโบสถ์แม่พระรถมากเคลื่อนตัวช้าเข้าแยกดินแดงรถมากเคลื่อนตัวช้าส่วนทางเพชรบุรีขาออกยังมีท้ายาวนะครับสำหรับรถที่จะเข้ามาทางแยกเพชรพระรามต่อเนื่องแยกราชเทวีนะครับก็มีเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับท้ายเนี่ยลงจากลอยยมราชนี่ก็เจอท้ายเลยส่วนราชเทวีไปประตูน้ำยังพอเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันขาเข้าดีนะครับเพชรบุรีช่วงขาเข้านะบริเวณแยกพร้อมพงก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ตามจังหวะสัญญาณไฟเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสมบูรณ์นะครับคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสมบูรณ์พอทราบหรือยังมันติดเพราะอะไรครับตรงนั้น
1: รถตู้พี
0: ่เหรอ
1: รถตู้เหมือนจังหวะเขาเลี้ยวออกจากปากซอยแล้วมันไม่พ้นฟุตบาทไงเหมือนเขาไปตรงลงมากึ่งกลางตัวรถเนี่ยประขอบประตูเนี่ยมันเลยไปปีนออกฟุตบาทก่อนถึงล้อหลังไงมันเลยลอยไงลอยไปหน่อยนึง
0: ตรงนั้นซอยอะไรครับ
1: อะไรนะครับ
0: ตรงนั้นตรงซอยอะไรตรงนั้น
1: เป็นซอยระหว่างเป็นปากซอยเข้าสำนักงานเขตอะครับสำนักเขตบางเขน
0: อ๋อครับแสดงว่าถ้าขึ้นสะพานนี่ไม่ค่อยติดใช่ไหม
1: ไม่ติดหรอพี่มันก็แค่นั้นเองแต่ว่ามันติดอยู่โอ้ยมันติดอะไรทำไมไม่อ๋อมันติดคือทุกคนก็เอ๊ะทำไมมันไม่ไปผมก็เลยลงไปดู
0: แถวซอย2ไหมตรงเนี้ยซอยรามินทราซอย2
1: ใช่พี่มันอยู่เพราะมันอยู่ใต้สะพานแล้วไงมันอยู่ใต้ยงระดับต่างระดับโรงเรียนบางเขนแล้วไง
0: อ๋อตรงซอยสถาบันพัฒนาสุขพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองตรงนั้นเนาะ
1: ใช่ก็เลยทำการผมก็เลยไปทำการช่วยให้บอกว่าโยกโยกโยกโยกโยกแล้วถอยหลังหน่อยก็ไปคันนี้ได้แล้วเคลียร์ได้แล้วเปิดการจราจรได้ปกติแล้วครับ
0: โอเคเหมือนขอบคุณมากเลยนะฮะได้ครับขอบคุณมากคุณสมบูรณ์ได้ครับ
1: ได้ครับเพราะว่าผมกำลังจะเดินทางไปทำธุระให้กับแม่เจ้านายครับเพราะว่าพอดีเอากระดูกแม่เจ้านายไปลอยอังคารครับ
0: โอเคได้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่มีรถรับส่งนักเรียนนะฮะเกิดอุบัติเหตุนะครับสวัสดีทางด้านของร้อยตำรวจเอกนิวัฒน์นะครับร้อยเวรสภ.นาขานะครับสวัสดีครับ
2: ครับผู้กองร้อยเอกนิวัฒน์แจ้งกระทู้ครับ
0: ครับผู้กองตรงนี้มีคนเจ็บหลายคนเลยนะครับเหตุเป็นยังไงอะครับ
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นเหตุยังไง
2: เบื้องต้นนะครับผมคือทางรถ6ล้อของนักเรียนเนี่ยนะครับวิ่งมาจากทางอำเภอเทียนทางฝั่งหนองคายครับผมแล้วก็จะเข้ายูเทนจุดกลับรถเพื่อจะเข้าโรงเรียนนะครับผมเพราะโรงเรียนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกประมาณไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงโรงเรียน
0: อ
2: ย่างเงี้ยลักษณะน่าจะมีถนนเขากำลังซ่อมถนนนะครับในงานพืชสวนโลกครับผม
0: คร
2: ับ ถนนมันเลยบีบก็เลยเหลืออยู่จากสามเลนเหลืออยู่ประมาณสองเลนครับผมรถทีเนี้ยรถโรงเรียนน่าจะเข้าอยู่เทอร์แล้วนี้ลักษณะถนนจะมีน้ำขังฝนตกเล็กน้อยถนนเสียนะครับน่าจะหยุดรถไม่ทันนะครับผมเบรกรถไม่ทันก็เลยชนท้ายกับทางรถคู่กรณีประมาณ4คันครับผม
0: อ๋อครับแล้วมีรถอะไรบ้างครับเนี่ยคู่กรณีเนี่ย
2: รถคู่กรณีก็จะมีเป็นรถนะครับเป็นรถเก๋ง2คันกระบะ2คันนะครับผมกระบะ2คันจะมีรถบรรทุก6ล้อคันนึงครับเป็นรถประเทศลาวครับรถของ2ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็เจ็บระดับสีเขียวครับเจ็บไม่มากครับผม
0: ทุกรายเลย
2: ไปรักษาโรงพยาบาลเบื้องต้นตามสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในการรักษาครับผม
0: เห็นเหมือนบอกมีติดอยู่ภายในรถรู้สึกว่าบริเวณด้านหน้า
2: ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าปลอดภัยครับผมมันไม่เป็นอันตรายถึงกับสาหัสถึงกับเสียชีวิตยังไงครับไม่สีแดง
0: อาการนี้ประมาณไหนครับเด็กๆแต่ละคน
2: ถามเจ้าหน้าที่มีสีเขียวทั้งหมด7คนครับแล้วก็สีชมพูเล็กน้อยครับผม1คนครับผม
0: เป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมครับทั้งหมด
2: เด็กนักเรียนใช่ครับ
0: โอ้ชั้นไหนครับประมาณมัธยมหรือว่าไง
2: สิบห้าแล้วแต่ปวช.นะครับ
0: อ๋อครับแล้วคนขับนี่เจ็บไหมครับ
2: คนขับไม่ได้เจ็บครับผมมีเคสขัดยอกตรงข้อเท้าด้วยหน่อยครับผู้ขับขี่รถบรรทุกของรอของนักเรียนครับ
0: โอ้ครับมันน้ำมันท่วมแล้วเหมือนเบรกเขาเอาไม่อยู่อ่ะใช่ไหมประมาณนี้
2: มันใช่ครับมาช่วงวันสองวันที่ผ่านเมื่อคืนก็มีฝนตกครับผมเพราะว่าถนนเขาก็ทำทางมันก็จะเป็นดินโคลนเป็นอะไรประมาณนึงครับผมอ๋อ
0: มันจะลื่นหน่อยเนาะตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใจหายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนด้วยไงแล้วเห็นภาพเสียหายเยอะเหมือนกัน
2: ก็คิดว่าโอ้จะน่าจะ8คนก็คิดว่าก็จะเยอะประมาณตอนดูที่เกิดเหตุแล้วก็สีเขียวครับผมไม่ถึงกับสาหัสอะไรมากครับ
0: เพราะว่าเราได้เห็นภาพเราจะได้เห็นภาพทางเพจเนี่ยโหแบบเสียหายหนักเหมือนกันนะสำหรับรถ รับส่งนักเรียน
2: ครับผมเพราะว่ารถนักเรียนไปชนท้ายรถบรรทุก600ครับแล้วทีนี้รถหน้าตัดก็เลยชนกันท้ายก็น่าจะแข็งก็เลยจะเด็กก็เลยติดภายในครับ
0: ครับโอ้นะฮะ
2: ครับ
0: ก็นำส่งทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับที่โรงพยาบาล
2: ครับผมใช่ครับผม
0: นะครับแหมก็อีกนิดเดียวเท่านั้นเองเนาะจะถึงโรงเรียนละ
2: ใช่ครับครูเขาบอกว่ายูเทิร์นไปก็ไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเข้าทางโรงเรียนแล้วครับ
0: โอ้แล้วจุดนี้เขามีการทำงานยาวไหมครับผู้กองหรือว่าทำงาน
2: ยังไงนะครับงาน
0: ทำงานถึงวันไหน
2: ครับ
0: ใช่ครับ
2: น่าจะสักพักใหญ่ครับผมเป็นขนมในงานหน้างานที่สวนโลกที่อุดรธานีครับ
0: อ๋อเขามีกำลังใกล้จะจัดงานเหรอครับ
2: ใช่ครับเห็นว่าจะเปิดปลายปีแต่ไม่ทราบว่าจะเลื่อนหรือเปล่าครับ
0: ใครใช้เส้นทางนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้เป็นมิตรภาพเนาะใช่ไหมครับผู้กอง
2: ใช่ครับถนนมิตรภาพขาเข้าจังหวัดอุดรครับผมตรงบริเวณทางผ่านรถไฟหนองแดครับ
0: เพิ่มความระมัดระวังตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังครับ
2: เคลื่อนย้ายแล้วครับผมตอนนี้นำรถเข้าสพแล้วครับแล้วก็กำลังเจรจาคุยกับประกันครับผม
0: อ๋อครับผมก็เปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับ
2: ได้ครับครับการจราจรสะดวกแล้วครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะครับผู้กอง
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับยินดีรับใช้ครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกนิวัฒน์นะครับร้อยเวรสภ.นาขานะครับสภ.ย่อยนาขานะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เห็นภาพเนี่ยเราก็ตกใจไงเพราะว่ามีภาพของน้องผู้หญิงที่เขาติดอยู่บริเวณที่นั่งผู้โดยสารนะครับด้านหน้ารถนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีลักษณะของกู้ภัยนี่ก็ช่วยนะครับแต่พอพาตัวออกมาก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะทั้งหมด7รายบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีส่วนรถก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแหมจริงๆนะเรื่องของสภาพถนนประกอบกับสภาพรถยนต์ด้วยนะต้องระวังนะใครที่จะเดินทางในช่วงนี้ครับช่วงที่ฝนตกหนักแล้วเดี๋ยววันที่26เป็นต้นไปนี่ฝนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบางทีเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินเราเดินทางไปเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะกายภาพถนนประกอบกับปัจจัยอื่นๆฝนตกไหมมีน้ำท่วมขังหรือเปล่าบางทีข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้นะมาด้วยความเร็วชะลอไม่ทันห้ามล้อไม่ทันหรือแม้กระทั่งระบบเบรกไม่ดีเนี่ยอย่างรถคันนี้แหมระยะของการเบรกเนี่ยสำคัญนะครับเรามาด้วยความเร็วระยะการเบรกมันก็จะเรียกได้ว่ามันต้องมีระยะที่เพิ่มขึ้นน่ะนะฮะประกอบกับฝนที่ตกลงมาน้ำที่อาจจะท่วมขังพื้นถนนที่มีการซ่อมแซมนะครับก็เป็นปัจจัยที่มันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับการเดินทางนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณเทพฤทธิ์รายงานมาบอกว่าถนนรัชดาท่าพระนะครับช่วงระหว่างแยกรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้าแยกมหาสวรรค์ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับขาเข้าด้านกลับกันขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณก่อนหน้านี้ด้วยคุณสมบูรณ์ที่แจ้งมานะครับว่ามีรถตู้นะครับเขาแบบเลี้ยวไม่พ้นนะฮะแล้วล้อก็ขึ้นไปเกยบนฟุตบาทช่วงปากซอยรามอินทราซอย2ตรงนั้นทำให้รถช้าไปช่วงนึงก็ลงไปให้การช่วยเหลือกันตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็กลับมาปกติแล้วนะเท่าที่ดูขาเข้านะครับของรามินทราตั้งแต่กม.4มาดูปริมาณรถก็เริ่มที่จะยืดตัวได้นะแต่ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะช่วงกม.4แต่ถ้ามาทางด้านของลาดประเขาในตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับไปวงเวียนบางเขนหรือว่าขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนไปแจ้งวัฒนะด้านขาออกนี่ไม่ติดเลยนะครับแจ้งวัฒนะขาออกก็ดีขาเข้าก็เริ่มหมดแล้วนะครับจะมีนิดนึงตรงช่วงผ่านหน้ากระทรวงสาธารณสุขหน้ากระทรวงยุติธรรมรัตนาธิเบศรเข้าแครายยังมีปริมาณรถมากนะครับช่องทางหลักข้ามสะพานแครายท้ายยังสะสมอยู่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์เมื่อวานนี้ผมก็ไปใช้เส้นทางเดี๋ยวนี้ผมก็วิ่งรู้สึกว่าช่วงเย็นนะประมาณ 3:00-4:00 โมงเย็นผมก็วิ่งออกคู่ขนานเลยคู่ขนานดีครับนะครับคู่ขนานวิ่งได้แล้วก็ไปรอสัญญาณไฟอาจจะไปเข้าช่องทางหลักก็ได้นะครับก็รถก็จะชะลอนิดหนึ่งในตรงนี้ติวานนท์ทั้งสองด้านอู้ท้ายที่มาจากทางสนามบินน้ำนี่ยาวนะครับมาจากสนามบินน้ำเข้ามาทางแครายเนี่ยท้ายนี่เลยการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีไปแต่ด้านที่มาจากทางติวานนท์ แยกติวานนท์เนี่ยท้ายไม่ยาวนะครับเฮ้ปกติด้านนี้ท้ายจะไม่ค่อยยาวนะด้านที่มาจากสนามบินน้ำแต่วันนี้ท้ายยาวนิดหนึ่งงามวงวานลงมาจากแครายก็เริ่มชะลอตัวนะครับผ่านช่วงทางด่วนหน้าห้างพันทิพย์ตรงเนี้ยชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับผ่านมาก็จะคล่องตัวนะครับพงเพชรไปบางเขนไม่มีปัญหาครับกลับกันที่มาจากทางด้านของบางเขนผ่านหน้าเรือนจำรถมากเคลื่อนตัวช้าครับเลยพงเพชรไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้ไปแครายไปรัตนาธิเบศพระนั่งเกล้าไม่ติดนะครับวงแหวนตะวันตกก็ไม่น่าจะมีปัญหาโอ้แต่จะมีนิดนึงนะช่วงบริเวณจากพลานกพุทธมณฑลต่อเนื่องในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับมาทางบางแคเนี่ยดูปริมาณรถมากนะครับในช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าครับนอกนั้นก็ไม่ติดแล้วนะฮะราชพฤกษ์ขาเข้าก็หมดปัญหานะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวได้ส่วนทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีปริมาณรถสะสมนะครับช่วงเหนือแยกตากสินนะครับวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกมีติดตามรอบไฟนะครับขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีย้ำถึงการจัดกิจกรรมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ในพื้นที่ของสน.สำราญราษฎร์นะครับมีการแจ้งปิดการจราจรแยกสำราญราษฎร์ชั่วคราวนะครับแต่ดูจากผลกระทบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่หนักนะครับไม่หนักเท่าไหร่รถที่มาจากทางถนนมหาชัยนี่ก็เรียกได้ว่ารถน้อยอยู่แล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ก็แนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังถนนราชดำเนินกลางให้เลี้ยวซ้ายที่แยกแม้นศรีนะครับซึ่งเมื่อเช้าคุยกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกทัชพลมั่นคงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.สำราญราษฎร์นะครับทางรองสารวัตรบอกว่าจุดที่จอดรถเนี่ยก็จะมีจอดได้บริเวณด้านหลังวัดสักเกตถนนบริพัตรอันนี้ทั้งสองฝั่งแล้วก็หน้าสน.นี่ก็จอดได้นะครับรวมถึงวัดราชนัดดานะครับก็เอารถไปจอดได้นะครับแต่ว่ารองรับไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเป็นวัดราชนัดดาเนี่ยก็ประมาณ200คันแต่ก็เยอะกว่าวัดอื่นแหละเพราะว่าวัดเทพธิดารามนี่ได้แค่40คันวัดสะเกดภายในวัดที่จอดได้80ถึง100คันแล้วก็ริมถนนมหาดไทยนี่ก็จอดได้ประมาณ30คันลานคนเมืองนะครับสารวัตรการกทมเนี่ยก็ประมาณ80ถึง100คันวันนี้จัดวันแรกนะครับงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.นะครับ 9:00 น.จนถึงประมาณสัก 21:00 น.นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับเรื่องของการวางแผนการเดินทางใครจะมางานนี้เมื่อเช้าที่เราดูไลฟ์สดของทางท่านผู้ว่าชัดชาติโอ้โหบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นมากก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับสำหรับพื้นที่ของสน.สำราญราษฎร์สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์งานจัดตั้งแต่วันนี้ถึง31นะครับ31กรกฎาคม 9:00 น.ถึง 3:30 น.นะครับก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับและเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมกับย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมน่าสนใจ8วันเต็มๆนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับช่วงนี้ 9:40 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: อ สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
6: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
5: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
6: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ PEA นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างนะเป็นพนักงาน PEA นะครับหวัดดีแจ้งเตือนครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับที่เขามาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับก็จะมาชักชวนให้ติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้นะครับต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับนะก่อนกดติดตั้งเนี่ยอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านนะครับที่ถ้าหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ PEA Contact Center 1129ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณ PEA ด้วยนะครับช่วงนี้ติดตามกันต่อสำหรับการเดินทางนะครับอุบัติเหตุเช้าวันนี้นี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ยังมีแจ้งเข้ามานะครับเพชรเกษมครับคุณผู้ฟังเพชรเกษมมีแจ้งเข้ามานะฮะที่มีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขาออกนะครับช่วงอำเภอบ้านลาดมุ่งหน้าอำเภอท่ายางกิโลเมตรที่165นะครับปากทางเข้าวัดเขาพรมชะแงนะครับที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเกิดเหตุเมื่อช่วง 8:30 นาทีนะครับที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายโอ้แล้วมีคนเจ็บสาหัสนะมีได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายนะครับนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นถนนเลยนะครับคุณผู้ฟังรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ล้มอยู่กลางถนนเลยนะครับคือมี3ช่องทางนะฮะผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่ช่องทางซ้ายนะครับส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ช่องทางกลางวิ่งผ่านได้1ช่องทางนะครับช่วงที่เกิดเหตุก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคู่กรณีนี่เป็นรถอะไรนะครับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับคนเจ็บนะเอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยการจราจรเริ่มมีผลกระทบนะครับนี่คือถนนเพชรเกษมนะครับด้านขาออกกิโลเมตรที่165นะครับปากทางเข้าวัดเขาพรมชะแงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณชาตรีนะฮะอยู่ทางด่วนฉลองรัตน์นะคุณชาตรีสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมใช้ด่วนฉลองรัตน์ขาออกเพื่อจะมาลงกาญจนาครับ
0: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ผมมาชะลอตัวอยู่ประมาณสักเกือบ2กิโลก็คือตรงปลายฉลองรัตน์ก่อนจะลงกาญจนามันจะมียกระดับครั้งสุดท้ายก่อนลงกาญจนา
0: ครับ
1: อันนี้มันตอนผมมาเนี่ยคือชะลอตัวมาตลอดเลยแล้วก็พอมาถึงจุดเห็นรถบัสอยู่คันนึงเปิดฝาท้ายไอ้เปิดไอ้ตรงเครื่องข้างหลัง
0: คร
1: ับ เหมือนกับมีช่างมันกำลังซ่อมอะไรอยู
0: ่
1: แล้วพอมองไปเห็นอยู่แต่ปรากฏว่าพอผมผ่านจุดนั้นเขากำลังเก็บเครื่องให้สัญญาณเตรียมจิบเครื่องมือเก็บของกันอยู่น่าจะอาจจะซ่อมเสร็จแล้วหรืออะไรสักอย่าง
0: ครับ
1: มีการพักก็คงจะเคลื่อนตัวกันได้แต่คิดว่าท้ายแถวคงยาวแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเพราะว่าดูเหมือนเขาเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อครับ
1: สักคู่คงจะดีขึ้น
0: ครับครับผ่านไปได้แล้วก็คล่องตัวเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เดิมมันก็พอจะไปได้ก็คือมันเสียช่องทางไปช่องหนึ่งสำหรับรถที่มาลงกาญจนา
0: อ๋อครับ
1: มันก็เลยบีบๆไปนิดนึงก็คือชะลอตัวแต่ตอนนี้คือถ้าเขาเคลื่อนตัวได้ก็คงจะเป็นปกตินะครับ
0: ครับเดินทางถึงไหนแล้วครับคุณชาตรี
1: ตอนนี้ลงมาอยู่ตรงด่านช่างในกาญจนาขาออก
0: รถ
1: มากทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าเคลื่อนตัวได
0: ้ครับ
1: แดดแรงมาก
0: โอ้วันนี้ทำงานจ่ำมากเลยนะแสงแดดเนี่ย
1: แดดแรงมากแล้วก็เย็นนี้ไม่แน่ใจครับ
0: ครับ
1: ก็สองวันติดกันแบบร่นเวลาเข้าแบบไม่ร่นเวลาเข้า
0: ครับเรียกว่าฝนราชการ
1: จะไปเป็นช่วงเรื่องงานแล้วกันครับเพราะวันนี้วันศุกร
0: ์ครับใช่
1: อยากจะต้องนอนเรื่องงานไปเย็นค่ำๆไปแล้วพอดีจะได้นอนหลับสบาย
0: เนาะครับแล้วลุ้นกันว่าจะมาเวลาไหนนะวันนี้ครับ
1: น่าจะมาครับแบบนี้อ่ะ
0: ครับผมได้ขอบคุณมากครับคุณชาตรี
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็เป็นทางด่วนฉลองรัตน์นะครับช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงจุดเชื่อมต่อจตุโชตตรงนั้นแหละนะครับที่มีรถไปจอดเสียนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการก็ยังมีสะสมอยู่นะครับยังมีสะสมอยู่เห็นมีท้ายยังสะสมอยู่นะครับส่วนทางด้านของพระราม2ฝั่งขาออกนะครับอันนี้ช่วงหน้าปั๊มบางจากบางกระเจ้านะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแพ้วเนี่ยมีรถบรรทุก4ล้อครับปรากฏว่าบรรทุกถังออกซิเจนนี่ครับโอ้แล้วมาเสียหลักพลิกตะแคงแล้วเทเลยครับถังที่บรรทุกมาเนี่ยเป็นถังออกซิเจนเนี่ยเทเกลื่อนถนนเลยเนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio โอ้โหนะครับบางถังเนี่ยคือมีเห็นมีการจับตั้งตรงแล้วนะก็เกลื่อนถนนอยู่ย้ำนะครับเป็นพระราม2ด้านฝั่งขาออกนะครับจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมุ่งหน้าแยกบ้านแพ้วจุดเกิดเหตุหน้าปั๊มบางจากตำบลบางกระเจ้านะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 9:29 ที่ผ่านมานี่เองรถบรรทุก4ล้อนะครับบรรทุกถังออกซิเจนแล้วเสียหลักพลิกตะแคงถังที่บรรทุกมาคือเขาบรรทุกมาเป็นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมันก็เทลงมาบนถนนเลยครับขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนขวานะครับช่องทางหลักเลนขวานะครับก็เดี๋ยวดูผลกระทบล่าสุดนะสำหรับพระราม2ด้านขาออกนะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาเนี่ยโอ้รถติดเหมือนกันนะมีท้ายสะสมในช่องทางหลักเนี่ยนะครับสะสมอยู่ประมาณ 8-900 เมตรเลยนะคู่ขนานวิ่งได้นะครับเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนเลยต้องดำเนินการนะครับอย่างรัดกุมนะเพราะว่าเป็นถังออกซิเจนเนี่ยหล่นอยู่บนถนนนะครับรถก็น่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับในการเคลื่อนย้ายด้วยท่านใดใช้ฝั่งขาออกทราบเป็นข้อมูลนะครับรถเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับในช่องทางหลักขาออกมุ่งหน้าแยกบ้านแพ้วบริเวณหน้าปั๊มบางจากบางกระเจ้าตรงนี้ช่องทางหลักเลนขวานะครับคุณสุวัฒน์ครับแจ้งอุบัติเหตุถนนแจ้งวัฒนะด้านขาเข้าหน้าตลาดปากเกร็ดมีเก๋งชนกับ SUV ขวางช่องทางขวาขาเข้านะครับหน้าตลาดปากเกร็ดที่จะมุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดเนี่ยนะครับมีรถเก๋งชนกับรถ SUV ขวางช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกับการมุ่งหน้าท่าน้ำนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะฮะเช้าวันนี้นี่15รายแล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จส.100สำหรับอุบัติเหตุนะครับท่านใดที่เดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมได้นะครับณเวลานี้ก็เปรียบได้ว่าผ่านพ้นช่วงเร่งด่วนเช้ามาแล้วอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือว่ารถเสียแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับหลายเส้นทางตอนนี้ก็คลี่คลายขึ้นนะครับสุขุมวิทที่มันรถมากตั้งแต่แยกบางนามาทาง62ตอนนี้ท้ายสั้นลงนะครับท้ายก็อยู่ประมาณสักซอย66นะครับก่อนเข้าแยกวชิรธรรมนะครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับกว่าเมื่อเช้าออนนุชข้ามคลองพระขนงยังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับมีท้ายอยู่หน้าโลตัสออนนุชนะครับด้านกลับกันขาออกคล่องตัวเข้าแยกอโศกสุขุมวิทขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งขาออกจากเพลินจิตนานาเข้าอโศกปริมาณรถเต็มมีท้ายสะสมช่วงแยกซอยสุขุมวิท11ส่วนในซอยอโศกฝั่งสุขุมวิทไปเพชรบุรียังมีปริมาณรถมากนะครับเพชรบุรีตั้งแต่พัฒนาการนะครับผ่านซอยพัฒนาการ20นี่ปริมาณรถหนาแน่นนะมาทางด้านของคลองตันลงเอกมัยเหนือเนี่ยรถยังเคลื่อนตัวช้านะครับเลยท้องหล่อไปก่อนก็จะทำความเร็วได้ช่วงหนึ่งแล้วก็มาติดสัญญาณไฟที่แยกพร้อมพงตรงนี้อาจจะนานหน่อยยาวขึ้นนะครับท้ายแถวเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรก็พอเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีติดตรงด้านขาออกนะครับตรงแยกเพชรอุทัยที่จะมุ่งหน้าไปทางพร้อมพง ส่วนอโศกดินแดงเนี่ยโอ้แน่นเหมือนกันจากพระราม9เข้ามาทางอโศกเพชรนะครับมีท้ายที่สะสมเข้าไปบนถนนรัชดาหน้าเซ็นทรัลเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแน่นๆเหมือนกันนะครับส่วนพระราม4นี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขาเข้าจะมาชะลอช่วงแยกสามย่านนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นคล่องตัวทั้งสองด้านเลยนะครับแยกเกษมราษฎร์คลองเตยฝั่งขาออกมีติดตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟเลยไปแล้วเคลื่อนตัวได้นะครับกล้วยน้ำไทยเข้าสุขุมวิทนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับศรีนครินทร์ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับตลอดทั้งเส้นเลยเคลื่อนตัวได้มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าทับช้างมาทางศรีนครินทร์ดีนะครับแต่ว่าช่วงทับช้างที่จะไปร่มเกล้ามีปริมาณรถชะลอช่วงจุดตัดระหว่างวงแหวนกาญจนานะครับก็เคลื่อนตัวช้านะครับแต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะพอตามกันได้เหมือนกันแล้วก็ที่หน้าด่านทับช้างนะครับขาเข้าของวงแหวนตะวันออกเนี่ยเมื่อเช้าที่คุณธวัชแจ้งมานะครับผมว่าช่อง M-Flow เนี่ยเขามีชำรุดไปช่องหนึ่งนะก็อาจจะเหลือ1ช่องก็มีรถชะลอตัวนะครับเข้าแยกขออภัยเข้าหน้าด่านทับช้างในฝั่งขาเข้านะครับมีท้ายสะสมอยู่หน่อยนึงนะ9:57 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครและกรมการปกครองเตรียมถอนสัญชาติ24เคสพ่อทิพย์จดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครและกรมการปกครองเร่งสอบการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบ24กรณีมีหลักฐานชัดผิดปกติเตรียมเพิกถอนสัญชาติและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบซึ่งกทม.ได้ร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบกรณีการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จที่มีบิดาเป็นคนไทยและมารดาเป็นต่างชาติกรณีของพ่อทิพย์ที่พบความผิดปกติในการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรกรมการปกครองยืนยันว่าพบ24กรณีที่มีหลักฐานชัดเจนเตรียมดำเนินคดีพร้อมกับเพิกถอนสิทธิบัตรและสัญชาติไทยที่ได้มาโดยไม่ชอบขณะที่กทม.ให้เจ้าหน้าที่ออกจากราชการแล้ว1รายและตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีโดยกทม.ได้เร่งขยายผลตรวจสอบย้อนหลังโดยเฉพาะกรณีบิดาคนไทยมารดาต่างชาติและกรณีบิดาคนเดียวกันมีบุตรหญิงต่างชาติหลายคนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งสั่งตรวจสอบการรับแจ้งเกิดใน50เขตซึ่งเบื้องต้นพบ8เขตที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนประเด็นโรงพยาบาลเอกชนกทม.จะตรวจสอบเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่การตรวจสอบการขายแพ็กเกจหรือชักชวนต่างชาติมาคลอดบุตรเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่ากทม.ย้ำว่าการตรวจสอบไม่ได้มุ่งเป้าที่ชนชาติใดแต่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและหากพบเจ้าหน้าที่ร่วมทุจริตจะดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กทม.ได้ยกระดับมาตรการรับแจ้งเกิดโดยเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลบิดาคนไทยและให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนร่วมตรวจสอบทุกกรณีที่มารดาเป็นต่างชาติเพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคตนอกจากนี้ยังจะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมการปกครองและกทม.เพื่อบูรณาการข้อมูลการเพิกถอนเอกสารที่ออกโดยมิชอบดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและขยายผลตรวจสอบอย่างต่อเนื่องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการกินทุเรียนสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: ข้อมูลทางการแพทย์เผยทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินแร่ธาตุและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแต่สำหรับผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบควรระวังเป็นพิเศษหากกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้อาการเสี่ยงสุดได้เพราะในทุเรียนมีแป้งและน้ำตาลสูงผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดควรกินทุเรียนอย่างพอเหมาะไม่กินในปริมาณมากไม่กินถี่ทุกวันหากเป็นไปได้ให้กิน1เม็ดเล็กต่อวันและเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติผู้ป่วยโรคไตจึงควรเลี่ยงพอจะส่งผลกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่ควรกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการขาดน้ำได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บปะป่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
2: ใ
1: หญ่
2: กอยเตอร์มาจุดกัน
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาส่งไม่มีบังคับกับวิญญาณเรามีที่ผ่าตัด
3: แน่
2: แน่
4: ช
3: ื่
4: อหน
3: ู
4: เมรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
5: ามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
5: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
1: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์จะไปรักษาอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
6: สำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: 10:09 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้มีเรื่องของกรณีคุณเฉลิมพงษ์นะครับแจ้งมานะบอกว่าเอกชัยบางบอนก่อนถึงแยกบางบอน5นะครับ200เมตรในฝั่งขาออกเห็นมีรถปิกอัพสีเทานะครับจอดอยู่เลนที่2จากขวานะครับคนขับเนี่ยนั่งหลับอยู่ในรถนะครับก็เลยฝากประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจอดอยู่พักใหญ่ๆแล้วหรือยังนะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปนะครับเห็นบอกว่าก็นั่งหลับอยู่ในรถเลยนะนะครับประสานต่อให้นะครับไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างไรไหมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวเราประสานต่อให้นะครับส่วนสภาพการจราจรในจุดอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังระหว่างนี้ก็ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับอาจจะยังมีปริมาณรถตกค้างกันตรงไหนไหมมีอุบัติเหตุใหม่ๆที่เพิ่งเกิดเหตุหรือเปล่าก็ช่วยกันแจ้งได้นะครับที่จสร้อยนะครับทั้งดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับส่วนทางโอ้นี่จังหวัดภูเก็ตนี่เช้าวันนี้เนี่ยมีฝนถล่มลงมานะเห็นบอกว่าน้ำท่วมนะครับเส้นถนนถลางนะครับโอ้มีน้ำท่วมบนผิวการจราจรแล้วก็ภาพที่เห็นนี่ท้องฟ้านี่อึมครึมเลยนะครับแล้วฝนตกลงมาหนักเลยครับก็เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่รถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนะทางด้านของภูเก็ตนะครับแล้วก็อุโมงค์โลตัสสามกองเนี่ยเห็นบอกมีฝนกระหน่ำมาในเช้าวันนี้แล้วน้ำท่วมนะครับในอุโมงค์ด้วยเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพของถนนถลางนะครับที่มีน้ำท่วมผิวการจราจรโอ้ดูเหมือนทุกช่องทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ประมาณก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับคือเวลาที่ฝนตกหนักๆ นี่ก็จะเป็นปกตินะตามรายงานของทางภูเก็ตเนี่ยที่ก็จะมีน้ำท่วมนะครับบนถนนผิวการจราจรนะครับก็เรียกได้ว่าทางอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกเตือนนะครับเดี๋ยวในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมเนี่ยนะครับจังหวัดฝั่งอันดามันนะครับอาจจะได้ผลกระทบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลที่มีคลื่นสูงประมาณ3เมตรด้วยนะครับนี่นะฮะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตานะครับคุณผู้ฟังก็เปรียบได้ว่าหลายคนที่ติดตามข่าวเนี่ยอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับผลกระทบส่งผลถึงราคาน้ำมันดิบอย่างเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยปิดพุ่งทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี่นะฮะหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำในทะเลแดงส่งผลกระทบนะครับภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันทั่วโลกก็เรียกได้ว่าตอนนี้ต้องจับตานะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กลับมาเรียกได้ว่าตึงเครียดกันอีกครั้งนึงแล้วสถานการณ์นี่ดูเหมือนจะยังดูเลวร้ายลงอย่างมากนะครับแน่นอนล่ะมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับคุณผู้ฟังต่อราคาน้ำมันนะอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยอย่างเบรนท์เนี่ยตอนนี้ณเวลานี้เลยนะที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็ลดลงมาเล็กน้อยโอ้ล่าสุดนี่บวกเพิ่มไปอีกนะบวกเพิ่มไปอีก10เซนต์ตัวเลขนี่ยังแตะระดับที่100เหรียญนะครับ 100.8ส่วนเวสต์เท็กซัสเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ92เหรียญนะครับก็เรียกได้ว่าต้องจับตากับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับความตึงเครียดกับสถานการณ์นะของการสู้รบนะครับดูเหมือนจะกลับมาตึงเครียดกันเพิ่มเติมนะฮะซึ่งแน่นอนนะระหว่างนี้เนี่ยเราอาจจะได้พูดคุยนะครับคุณผู้ฟังกับทางนักวิชาการนะครับที่จะมาช่วยวิเคราะ ถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะฮะเดี๋ยวน่าจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันเพราะว่าแหมหลายคนตอนนี้นะฮะเราได้สัญญานะครับจากทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ไพรพลคุ้มทรัพย์นะครับอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะครับนะฮะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไพรพลครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าต้องเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับความตึงเครียดกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางให้อาจารย์วิเคราะห์แนวโน้มครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปและผลกระทบครับต่อประเทศไทยทั้งประชาชนแล้วก็เดี๋ยวรัฐบาลว่าเราจะต้องปรับตัวรับมืออย่างไรครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับ
1: ก็แนวโน้มก็ดูไม่ดีนะสำหรับประเทศเราเนี่ยที่ต้องนำข้าวน้ำมันเนี่ยเพราะว่ามันมีการสู้รบกันสหรัฐเองก็ไปทิ้งระเบิดอิหร่านโดยเฉพาะยิ่งทางด้านที่ติดกับช่องแคบฮอร์มุซอยู่ก็เป็นคืนที่13ติดต่อกันแล้วนะฮะอิหร่านเองก็ตอบโต้โดยการส่งจรวดส่งโดรนไปที่ฐานทัพของประเทศในอ่าวนะก็หลายประเทศในนั้นก็มีฐานทัพของสหรัฐอยู่ก็เหตุการณ์แค่นี้เนี่ยเราอาจจะดูว่ามันก็เหมือนเดิมนะ
0: เหมือนเดิม
1: น้ำมันที่ไหลออกจากที่นั่นเนี่ยซึ่งประมาณสัก 20% ของโลกเนี่ยมันก็ลดลงค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็ลดลงจริงอะนะแต่ว่าที่มันเลวร้ายเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นก็คือมีการเปิดฉากที่จะปิดอ่าวปิดช่องแคบอีกด้านหนึ่งของทะเลแดงนะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งเป็นฝั่งตะวันตก
0: ครับ
1: ของช่องแคบฮอร์มุซนะทะเลแดงซึ่งก็เป็นช่องทางที่ซาอุดีอาระเบียหันมาส่งออกน้ำมันคือเบนจากการส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาทางด้านทะเลแดงแล้วก็ลงเรือผ่านมาช่องแคบอีกช่องแคบหนึ่งชื่อว่าบาบเอลมาเดฟก็ปรากฏว่าตอนนี้ไอกลุ่มฮูตี้ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านก็รับรบกวนอีกแล้วนะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุที่วิ่งออกจากทะเลแดงมาก็ยิ่งทำให้สปายของน้ำมันที่ออกจะออกมาสู่ตลาดโลกมันก็ยิ่งแย่ลงไปนะขาดแคลนก็คงจะมีมากขึ้นก็วันนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาเบรนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ขึ้นไปร้อยเหรียญละนะฮะซึ่งก็เป็นครั้งแรกในช่วงตั้งแต่เดือน
0: พฤษภา
1: เป็นต้นมาเนี่ยหลังพฤษภาเป็นต้นมาเราสังเกตดูว่าโอ้ราคามันลดลงตามลำดับแต่ว่ามาวันนี้ก็กลับไปร้อยเหรียญละนะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็แนวโน้มมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสถานการณ์สงครามการสู้รบก็จะทั้งยืดเยื้อแล้วก็ลุกลาม นะขยายวงไปนอกช่องแคบฮอร์มุซไปยังฝั่งทะเลอีกฝั่งหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีการโจมตีบนภาคพื้นดินด้วยภาคพื้นดินก็โดนเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะฐานทัพสหรัฐแต่เพียงอย่างเดียว
0: ครับ
1: คาดกันว่าถ้าลุกลามไปจริงเนี่ยก็จะอาจจะไปทำลายแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติรวมทั้งโรงกลั่นโรงแยกแก๊สอะไรต่างๆพวกนี้บนพื้นดินด้วยซึ่งก็ยิ่งทำให้สถานการณ์หนักหน่วงขึ้นไปอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถามว่าคาดการณ์ยังไงก็คาดการณ์ก็คือเราต้องดูสถานการณ์ทางการเมืองอ่ะว่ามันจะคลี่คลายกันได้หรือเปล่าถ้ามันคลี่คลายไม่ได้แล้วขยายวงจริงๆเนี่ยน้ำมันก็ยิ่งขาดแคลนมากๆแล้วก็ราคาน้ำมันมันก็จะยิ่งสูงขึ้นอ่ะซึ่งก็เนี่ยสิบกว่าวันเนี่ยมันก็สูงขึ้นเกือบทุกวันแล้วนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาก็คาดการณ์กันว่ามันอาจจะถึง120เหรียญแต่เลวร้ายที่สุดก็คือ150 150นี่ก็เรียกว่าสงครามแบบประเภทละเลงเลือดจะใช้คำว่างั้นก็ว่าได้นะทุกคนก็เข้ามาตะลุมบอลกัน
0: คร
1: ับ การผลิตคดีการขนส่งน้ำมันแก๊สธรรมชาตินี่ก็ทำเกือบจะไม่ได้เลยจากภูมิภาคซึ่งมันอุดมไปด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ
0: ครับ
1: เพราะนี่คือสถานการณ์นะฮะเท่าที่เราประเมินกันก็เราเองก็ยังมีความหวังว่าจะมีโอกาสที่จะหันหน้ามา
0: ครับ
1: ตกลงกันหยุดยิงแล้วก็เพื่อให้ก การทำธุรกิจซื้อขายน้ำมันเนี่ยกลับไปสู่ภาวะปกติให้ได้และราคาน้ำมันก็น่าจะลดลงคือตามปกติภาวะน้ำมันเนี่ยถ้ามันไม่มีการสู้รบกันเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ70เหรียญน่ะนะ70อาจจะไปถึง80เหรียญน่ะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้มันปาเข้าไป100เหรียญแล้วก็ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วในทุกครั้งที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราต้องนำเข้าน้ำมันเกือบที่เรียกว่าส่วนใหญ่ของน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วก็หลายส่วนมันก็มาจากภูมิภาคนั้นน่ะนะไอ้ที่ผ่านช่องแคบโฮมูสก็มีทั้ง 30-40% น่ะของน้ำมันที่เรานำเข้านะฮะก็เท่าที่ผ่านมาก็ อันนี้ก็ต้องชมเชยทั้งรัฐบาลแล้วก็บริษัทน้ำมันของเราที่สามารถที่ไปหาแหล่งน้ำมันอื่น
0: ๆแหล่งสำรอง
1: นอกภูมิภาคตะวันออกกลางได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะไม่เห็นแล้วไอ้เรื่องการขาดแคลนน้ำมันที่เราเห็นในช่วงแรกๆจำได้ไหมที่มี
0: ใช่ฮะ
1: ต้องไปต่อมันของเราที่สามารถที่ไปหาแหล่งน้ำมันอื่น
0: ๆแหล่งสำรอง
1: นอกภูมิภาคตะวันออกกลางได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะไม่เห็นแล้วไอ้เรื่องการขาดแคลนน้ำมันที่เรา

0: พราะนั้นก็ยังไม่ขาดน้ำมันยังไม่ขาดแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันสู้รบกันมากๆเนี่ยน้ำมันของโลกมันขาดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเหมือนกัน
1: ก็อาจจะมีผลกระทบ
0: ต้องระวังตรงจุดเนี้ยนะฮะก็ต้องทำเหมือนเดิมอ่ะก็คือว่าเราก็ต้องหนึ่งต้องช่วยกันประหยัดอ่ะนะ
1: ค
0: ือต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าทุกหยดของน้ำมันเนี่ยมันมาด้วยความยากลำบากละตอนนี้นะฮะแล้วก็ราคาก็แพงขึ้นรัฐบาลจะทำยังไงก็สูตรเดิมก็คือว่าต้องใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอุดหนุนไปบ้างไม่ให้ราคาน้ำมันในขายปลีกมันสูงขึ้นมากนัก
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาพยุงกันอยู่อย่างเช่นดีเซลเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณ35บาทต่อลิตรใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ที่มันยังอยู่อย่างนั้นได้เนี่ยหรือเพิ่มขึ้นน้อยเนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลเอาเงินไปชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะยังเป็นหนี้อยู่ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทแล้วเพราะนั้นในช่วงหลังเนี่ยพอรัฐบาลตัดสินใจเอาเงินจากกองทุนมาชดเชยมากขึ้นเนี่ยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย ตอนนี้เงินก็ไหลออกแล้วจากกองทุนวันหนึ่งเห็นได้ข่าวประมาณ600กว่าล้านหรือ700ล้านแหละบาทนะครับก็สูตรเดิม
1: ครับผม
0: อาจารย์ก็ต้องรับภาระโดยผ่านกองทุนน้ำมัน
1: อาจารย์มองยังไงอย่างแนวโน้มครั้งก่อนเนี่ยที่มีเรื่องของโรงกลั่นที่เขาไปกักตุนน้ำมันครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นไหมครับอาจารย์
0: ครั้งนี้ก็คงไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าโรงกลั่นก็คงได้รับบทเรียนแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจกักตุนทีเดียวนักกันเป็นเรื่องของการดีเลย์ในบางส่วนบางอย่างอะไรแต่ละพวกเนี้ยแต่นี่ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแน่แต่ว่าคราวนี้ก็คงเป็นบทเรียนแล้วล่ะว่าทุกคนต้องไม่ทำอย่างนั้นรัฐบาลเองก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพราะนั้นเรื่องการกักตุนในงวดนี้โดยเฉพาะยิ่งจากผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ๆเนี่ยคงไม่มีนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันเราก็ขยับสูงขึ้นอ่ะเพราะนั้นจริงๆถ้าเรากดราคามากๆเนี่ยมันก็สร้างแรงจูงใจให้กักตุนน้ำมันแต่ตอนนี้เราก็ไม่ทำถึงขนาดนั้นแล้วครับ
1: ครับอาจารย์มองว่าสถานการณ์มันจะไปยืดเยื้อต่อเนื่องไปจนถึงขั้นที่ว่า120เหรียญเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าไอ้150เนี่ยโอ้โหมันเลวร้ายมากนะครับมันมีโอกาส
0: มันเลวร้ายมาก
1: แค่ไหนครับอาจารย
0: ์มันเลวร้ายถ้าจะแปลออกมาเป็นราคาขายปลีกบ้านเราก็ดีเซลเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า50บาทต่อลิตรละซึ่งน่ากลัวนะเพราะว่าเราเคยแตะจุดนี้มา อยู่ครั้งหนึ่งอะเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเดือนเมษาผมเข้าใจเว้ยงั้น
1: ถ้า
0: ไปถึง50บาทต่อลิตร
1: ถ้ามันถึงข
0: ั้น
1: ถ้ามันถึงขั้นที่ไปถึง150เหรียญนี่อาจารย์มองว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเนี่ยผลกระทบ
0: ของบ้านเราเลย
1: ครับ
0: เขาก็แน่นอนนะราคามันก็ต้องแพงขึ้นแล้วก็มันจะมีโอกาสที่น้ำมันอาจจะเริ่มขาดแล้วก็ได
1: ้
0: ขาดแคลนแล้วก็ได้เพราะ150นี่ต้องถือว่าน้ำมันอาจจะต้องหายไปจากตลาดโลกเนี่ย 30%
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะซึ่งก็น่ากลัวเพราะบ้านเราเองมันก็จะหาน้ำมันซื้อยากขึ้นแล้วไอ้ที่ผมไปบอกแหล่งใหม่ๆอะไรพวกนี้ก็ทุกคนก็ไปซื้อหมดอ่ะนะฮะมันก็แย่งกันซื้อ
1: แย่งกันซื้อปริมาณก็ลดน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันไปถึงขนาดนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คงจะต้องมีมาตรการที่จะเตรียมบันส่วนน้ำมันการบันส่วนก็คือต้องมีการจำกัดการใช้แล้วนะมีกำหนดว่าคุณไปเติมทีนึงต้องไม่ต้องได้วันนึงไม่เกินกี่ลิตรกี่ลิตรกี่บาทกี่บาทอะไรก็ว่าไปครับต้องทำถึงขนาดนั้นเลยนะถ้ามันแพงไปถึงขนาดนั้นและขาดแคลนถึงขนาดนั้นครับ
1: อาจารย์มองว่า120เหรียญน่าจะถึงไหมครับ
0: มีโอกาสเหมือนกันถ้ามันไม่หยุดรบกันนะ120เนี่ยผมว่ามีโอกาสสักประมาณตอนนี้ครึ่งต่อครึ่งแล้ว 50% แล้วขึ้นไปอาจจะถึง 60% แล้วที่จะมีโอกาสนั้นเกิดขึ้นครับ
1: นะครับประชาชนตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างดีครับอาจารย
0: ์ต้องเตรียมความพร้อมในลักษณะที่ว่าก็ต้องเตรียมคือราคาน้ำมันแพงเนี่ยเราเจอมาแล้วนะเพราะนั้นการเตรียมการเราก็คงเตรียมเหมือนเดิมก็คือต้องตัดการใช้น้ำมันที่ไม่จำเป็นนะความจริงไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวนะพลังงานโดยเฉพาะยิ่งไฟฟ้าด้วยเน
1: ี่
0: ยเพราะว่าไฟฟ้าเองก็ได้รับผลกระทบเพราะต้องใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งหลายส่วนก็ต้องนำเข้าจากภูมิภาคนั้นนะ
1: คร
0: ับ ก็ต้องประหยัด

0: กันก่อนนะนะประหยัดกันเป็นพิเศษแต่ว่ากันดีกว่านะคือประหยัดอยู่แล้วนี่มันควรจะต้องประหยัดอยู่ทุกวันแต่ว่าตั้งแต่เมื่อมากี่วันเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงไอ้ข่าวร้ายทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเตือนใจเราอะว่าเออเราต้องใช้น้ำมันให้ประหยัดมากขึ้นแล้วก็ใช้ที่มันจำเป็นจริงๆให้ใช้นะมันคงต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเราต้องไปทำงานต้องไปรับลูกต้องไป
1: ในชีวิตประจำวัน
0: พักผ่อนหย่อนใจบ้างนะธรรมดาแต่ว่าก็เลือกที่จะทำไปอย่างประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะเพราะราคาน้ำมันจริงๆถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาอุดหนุนโดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยบาทนี
1: ้ราคาที่แท้จริงนะ
0: 40บาทละดีเซลนี่40บาทละ
1: ครับผม
0: เบนซินไม่ต้องพูดถึงยิ่งแพงหนักเข้าไปอีกครับ
1: ส่วนหลายคนที่แบบพอเห็นราคาน้ำมันแพงก็ฉันใช้รถไฟฟ้าไม่กระทบอันนี้ต้องบอกเลยว่ากระทบแน่นอนนะเรื่องของแก๊ส
0: ที่
1: นี่นะเพราะฉันก็ต้องช่วยกันประหยัดด้วย
0: ใช่คืออย่านึกว่าใช้รถไฟฟ้าแล้วมันจะไม่มีผลกระทบนะมันมีฮะเพราะว่าไฟฟ้าของเราเนี่ยตอนนี้ยัง 60% นี่ยังต้องใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู
1: ่ซึ่งก็น
0: ำเข้าต้องประหยัดด้วยนะต้องประหยัดด้วยแต่ว่าโอเคก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับรถที่ใช้น้ำมันนะรถไฟฟ้าก็ดีอย่างก็คือราคาไฟฟ้าก็ไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับน้ำมันคร
1: ับ ครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเรียนเชิญอาจารย์มาให้วิเคราะห์แล้วก็เราจะได้ปรับตัวอย่างไรอย่างน้อยๆตอนนี้ต้องเริ่มแล้วนะครับอาจารย์ในเรื่องของการช่วยกันประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ
0: ถูกต้องเพราะว่าผมคิดว่ารัฐบาลเขาก็ต้องเตรียมการเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมว่านะขึ้นไปถึง150เหรียญต่อแบเรลเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยมันแสดงว่ามันวิกฤตหนักเลยแล้วเขาก็ต้องตัดเป็นตั้งตัดเป็นโควต้านะหรือเป็นการปันส่วนนะพวกเราก็จะใช้น้ำมันได้น้อยลงจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะประหยัดน้ำมันไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นเหตุฉุกเฉินพวกรถพยาบาลรถฉุกเฉินอะไรที่ต้องให้เขาไปก่อนรถดับเพลิงอะไรเงี้ยนะแล้วก็กิจการที่จำเป็นจริงๆต่อชีวิตความเป็นอยู่ก็คงได้ priority ไปก่อนนะพวกเราไปเติมกันก็อาจจะต้องลำบากสักนิดหนึ่งครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าต้องจับตากันเลยทีเดียวนะครับอาจารย
0: ์ต้องจับตามากเลยเพราะว่ามันน่าวิตกมากเลยแล้วก็เหตุการณ์มันก็เลวร้ายลงไปทุกจะเรียกว่าทุกชั่วโมงก็ว่าได้ครับ
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ในวาระต่อไปแต่ก็ขอให้แนวโน้มดีขึ้นละกันนะครับอาจารย
0: ์ยินดีครับยินดีครับครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลกับพวกเรา
0: ครับ
1: ผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณศาสตราจารย์ดร.พรายพลคุ้มทรัพย์นะครับอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะครับก็อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์นะคุณผู้ฟังเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างไม่กระพริบตานะครับเรียกได้ว่าทุกนาทีเนี่ยนะฮะมีความเคลื่อนไหวตลอดเลยก็ว่าได้นะครับนะแล้วก็มีผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันไม่เฉพาะน้ำมันเท่านั้นแหละเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่เราก็นำเข้ามาจากแหล่งตะวันออกกลางเป็นหลักเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกก็คือต้องช่วยกันนะประหยัดพลังงานทุกชนิดนะครับคุณผู้ฟังนะฮะส่วนช่วงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมกันรวมไปถึงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปเดินตลาดกับจสร้อยด้วยนะครับก็เดี๋ยวสักครู่จะติดตามกันนะครับว่ามีกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเดินตลาดกับจสร้อยคุณฟังล่าสุดนี่มีอุบัติเหตุนะครับถนนกำแพงเพชร6ด้านขาออกนะครับบริเวณหน้า IT Square เกิดเหตุเมื่อช่วง 9:34 นมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับก็เป็นพื้นที่ของสน.ทุ่ง2ห้องการจราจรเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะฮะส่วนทางด้านของสนามบินน้ำเนี่ยนะฮะหน้ากระทรวงพาณิชย์นะครับมีคุณบุญมีแจ้งมาบอกว่ามีขบวนแห่เทียนพรรษาด้วยมีรถบุพชาติประมาณ20คันขับอยู่ในช่องทางซ้ายกับช่องทางขวาสลับกันบางช่วงนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ครับไปเดินตลาดกับจสร้อยติดตามกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
1: เดินตลาดกันนะครับคุณอนัชชาครับ
3: ค่ะตลาดแรกที่จะพาไปเดือนวันนี้เป็นเรื่องของมะม่วงนะคะเป็นมะม่วง GI ค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าตอนนี้มะม่วง GI ของไทยเนี่ยถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ระบบ GI ในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคขยายโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นตอนนี้เรามีมะม่วง GI อยู่13รายการจาก9จังหวัดนะคะก็อย่างภาคเหนือก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกภาคกลางก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าที่ฉะเชิงเทรามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงขายตึก8ริ้วฉะเชิงเทราแล้วก็มะม่วงแรด8ริ้วฉะเชิงเทรานะเขามีหลายแบบนะแล้วก็มีมะม่วงยายกล่ำนนทบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าสมุทรปราการมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการมะม่วงมันหนองแซงสระบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิภาคตะวันออกก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วแล้วก็ภาคใต้มะม่วงเบาสงขลาซึ่งก็เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกแล้วก็ยังมีมะม่วงอีก3รายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนนะคะก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้หนองวัวซออุดรธานีแล้วก็มะม่วงบ้านมาบเหียงปราจีนนะคะแล้วก็มะม่วงที่ไทยในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากปัจจัยด้านภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็ภูมิปัญญาการผลิตของเกษตรกรในท้องถิ่นส่งผลให้มีคุณลักษณะโดดเด่นทั้งในด้านรสชาติคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการผลิตนะคะ5อันดับมะม่วง GI ที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดของปี68ที่1ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกนะคะ767ล้านบาทรองลงมาคือมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว171ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมินะคะ33ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีมะม่วงขายตึก8ริ้วนะคะ
4: ครับ
3: 10ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่5คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้มูลค่ามากกว่า7ล้านบาทนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะกรมยังให้ความสำคัญกับการต่อยอดสินค้า GI สู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และใช้มะม่วง GI เป็นวัตถุดิบในเมนูสร้างสรรค์อย่างเครื่องดื่มขนมหวานผลไม้อบแห้งไอศกรีมซอสแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะ
4: ครับ
3: ยังมีข่าวดีของผู้ส่งออกนะคะนายสุริยะจึงนุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าตอนนี้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิแกรยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคมปี70เลยนะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็รักษาความต่อเนื่องในการส่งออกนะคะความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากการติดตามและการเจรจาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่มีการผลักเด่นการหารือกับซาอุดิอาระเบียทั้งในรูปแบบของทวิภาคีและในเวทีองค์การการค้าโลกด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชแล้วก็ด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าด้วยรวมไปถึงการประสานงานผ่านช่องทางการทูตนำไปสู่การผ่อนผันมาตรการและการขยายระยะเวลาบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียนี้นะคะเขาก็บอกว่าฟาร์มสัตว์ปีกที่จะส่งออกไปยังซาอุเนี่ย ต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยยืนยันว่าฟาร์มของไทยระหว่างการขอการรับรองยังสามารถส่งออกได้ใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ได้นะคะตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นตลาดนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกขนาดใหญ่มีการนำเข้าเฉลี่ยกว่า 570,000 ตันต่อปีโดยในปี68ไทยส่งออกเนื้อไก่ไปซาอุดิอาระเบียประมาณ100ตันมูลค่าประมาณ8ล้านบาทซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วที่นี่ก็ยังเป็นประตูสู่ตลาดตะวันออกกลางรวมถึงประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวเปอร์เซียอ่าวอาหรับนะคะซึ่งมีความต้องการนำเข้าอาหารและสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการผ่อนปรนมาตรการครั้งนี้จึงไม่เพียงช่วยรักษาตลาดเดิมแต่ก็ยังสร้างโอกาสให้ไทยขยายการส่งออกสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะยาวนะคะปิดท้ายเรื่องของทุเรียนบางนาราที่เราก็เน้นส่งออกไปจีนนะคะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะทางนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ร่วมกับในอำเภอยี่งอเกษตรจังหวัดติดตามการเปิดลงรับซื้อทุเรียนสำหรับส่งออกไปยังจีนที่ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ในอำเภอยี่งอนะคะก็ลงรับซื้อทุเรียนเขาตั้งแต่การตัดมีดแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคมเลยนะคะคาดว่าจะสามารถส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้วันละประมาณ2ตู้คอนเทนเนอร์ก็ประมาณวันละ36ตันช่วยรองรับผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้กับเกษตรกรในช่วงฤดูกาลนะคะแล้วก็ย้ำว่าทุเรียนทุกล็อตเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจศัตรูพืชเชื้อราและการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่อนุญาตให้ส่งออกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่างประเทศจีนยันด้วยว่าทุเรียนบางนาราที่จะออกไปอย่างประเทศจีนก็เป็นทุเรียนคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ผลไม้ที่จะเอาไปบ่
1: ม
3: ไปทำให้สุกทีหลังอะไรได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดนะ
1: ครับ
3: นะเพราะว่าพอไปแล้วตอนนี้ตลาดแข่งขันต่างประเทศนี่สูงมากเรามีหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งนะ
1: แล้วทุเรียนบ้านเรานี่ก็หลายพันมากเลยเนาะ
3: ใช่อ
1: ันนี้ก้านเขายาวนะพันเนี้ย
3: ใช่
1: ดูยาก
3: แต่ว่าน่ากินสีสวยใช่นะ
1: ทุกก็เรียกได้ว่าทุกพันเลยนะผมว่าเราทำออกมาได้ดีมากนะ
3: ต้องรักษาคุณภาพไว้กันต่อไปนะคะ
1: ใช่ครับ
3: ค่ะทั้งหมดคือเดินตลาด
1: ขอบคุณมากครับคุณณัชชาครับ
3: สว
1: ัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
1: ส่งท้ายช่วงนี้นะครับด้วยกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับถึง31กรกฎาคมนี้นะครับเชิญชวนครับชาวแฟนเพจจสร้อยนะครับมาร่วมสนุกกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังโจทย์ของเดือนนี้ก็คือคาดการมองไกลปลอดภัยนะครับคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ในรูปนะครับเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook JS ร้อย Radio นะครับหรือว่าตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาดูทาง YouTube JS ร้อย Radio ได้นะครับเราขึ้นภาพให้ดูนะคุณผู้ฟังในภาพเนี่ยคุณผู้ฟังครับมองเห็นสิ่งผิดปกติบนท้องถนนอะไรยังไงบ้างนะครับข้อ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B จักรยานยนต์ที่ออกจากซอยข้อ C คนกำลังข้ามทางม้าลายหรือข้อดีถูกทุกข้อถูกทุกข้อหมายถึงว่าเห็นทุกอย่างตามภาพทั้ง A B และ C นะครับเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรางวัลบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลนะครับสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังเข้าไปลงทะเบียนตามลิงก์นะครับที่โพสต์กิจกรรม Toyota ถนนสีขาวใน Facebook JS100 Radio คุณผู้ฟังแตะตามลิงก์ได้เลยเข้าไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามหรือตอนนี้ใครกำลังดูไลฟ์สดกันอยู่นะฮะก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกนนะครับหน้าจอตอนนี้ได้เลยจะมี QR code ขึ้นให้นะครับคุณฟังสแกนปุ๊บก็จะพาคุณไปลงทะเบียนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับให้ได้รับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับ5รางวัลกิจกรรมเริ่มแล้วจนถึง31กรกฎาคมสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับเราจะเลือกผู้โชคดีจากการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับประกาศผลวันที่7สิงหาคมนะครับทาง Facebook JS100 Radio นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลได้ที่ สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบนะครับมารับแทนก็ได้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพ

0: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางด้านของรฟม.นะครับมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.แจ้งการทำงานในโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ครับช่วงสะพานพุทธดาวขนองนะครับมีผลมีความจำเป็นนะครับที่ต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18และด้านขาออกนะครับบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23นะครับเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นะครับมีผลให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงครับการปิดเบี่ยงงานจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวนะครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจจะมีผลทำให้มีเสียงดังรบกวนนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843565211นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับคุณฟังมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่แยกมาบขานะครับทางหลวงหมายเลข3191ที่มีรถบรรทุกวัวเป็นรถ4ล้อนะครับเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกแล้วเสียหลักพลิกตะแคงวัวที่เนี่ยหายไป5ตัวในตอนนี้นำกลับมาได้หมดแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดอีกตัวนึงเนี่ยที่หลงเข้าไปในป่าเนี่ยเจ้าของเขาดำเนินการเองนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็เปิดการจราจรได้แล้วนะครับย้ายรถพ้นการกีดขวางเรียบร้อยครับก็เพิ่มเติมมานะครับจากทางกู้ภัยสยามตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แยกย้ายกันกลับไปแล้วนะครับก็เป็นจุดล่าสุดเลยนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกถังออกซิเจนเสียหลักพลิกตะแคงนะครับแล้วทำให้ถังออกซิเจนเนี่ยหล่นเกลื่อนถนนก่อนหน้านี้ครับถนนพระราม2นะครับที่มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะช่วงบริเวณหน้าปั๊มบางจากบางกระเจ้าด้านขาออกเนี่ยนะครับล่าสุดเพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจเอกวิชาญรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับนะตอนนี้เนี่ยถังออกซิเจนที่หล่นข้างทางเนี่ย10กว่าถังล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บเรียบร้อยนะครับย้ายรถพ้นการกีดขวางจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะฮะขอบคุณทางร้อยตำรวจเอกวิชาญนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครด้วยนะครับเข้าไปดูการจราจรไม่มีผลกระทบแล้วนะครับตรงนี้ด้านขาออกก่อนหน้านี้มีสะสมประมาณ1กิโลเมตรตอนนี้ย้ายพ้นการกีดขวางหมดปัญหาเรียบร้อยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอจะมาสรุปอุบัติเหตุประจำวันนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังกสร้อยทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้23กรกฎาคมเข้าไปแล้วนะที่จะหมดเดือนที่7อีกอาทิตย์เดียวนะคุณครับนะแป๊บเดียวโอ้แต่ว่าความสูญเสียบนท้องถนนนึงที่ทั้งชีวิตคนในประเทศไทยนี่ครับ29ชีวิตเลยนะครับเมื่อวานนี้สังเวยไปบนท้องถนนทั่วประเทศ
0: ครับ
1: ชั่วโมงละกว่า1คนเลยนะ
0: ครับครับใช่ครับ
1: ทำให้23วันครับของเดือนกรกฎาคมนี่เราสูญเสียคนในประเทศนะบนท้องถนนเนี่ย725นะครับที่จะกลับเดินทางนะที่เขาออกนอกบ้านไปเนี่ยน้องส้มไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับไม่ถึงเดือนก็725กันไปแล้วมาดูภาพรวมนิดนึงครับอีกอาทิตย์นึงจะ7เดือนแล้วเนี่ยนะครับปีนี้เราสูญเสียคนไป 7,000 กว่านะครับคุณพัฒน์ครับ 7,110193ชีวิตครับปีนี
0: ้
1: 7,193ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว 7,200 ชีวิตครับ 7,200 ชีวิต
0: คร
1: ับก็แปลว่าปีนี้เรามากกว่าปีที่แล้วอยู่100 91ชีวิตแล้วนะครับ 100มันอาจจะมีชีวิตไม่ใช่น้อยเลยนะครับ แต่ที่มันจะน้อยลงก็เรื่อยๆไงปีที่แล้วน้อยลงดีแต่ปีนี้มันมาเพิ่มขึ้นมาอีก
0: คร
1: ับไม่รู้ยังไงในกรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนครับไม่ได้รับรายงานยอดก็ยังเป็น451ชีวิต
0: คร
1: ับเมื่อวานก่อนเนี่ยมาให้ฟังนิดนึง
0: ครับผม
1: มีเวลาไหมครับ
0: ได้ครับคุณหม
1: อมีไปพูดคุยแล้วก็มีคนเขาถามนะเขาบอกว่าเออหมอเนี่ยแนะนำนะเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้เวลาเขาดูตามคลิปดูอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเออดีคือทำแล้วตัวเองก็ได้สุขภาพดีนะไม่เจ็บป่วยแข็งแรงมีกล้ามก็ทำไม่กี่อย่างนะครับนอนให้มันดีกินให้มันดีออกกำลังกายให้มันดีก็สามอย่างเนี่ยนะครับมันช่วยทำให้ร่างกายของคนคนนั้นนะดีทีนี้เขามาถามผมว่าอยากที่จะให้แนะนำเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นหมอนะแล้วเวลาเดินพรสุขภาพจะได้ดีอย่าไม่ไปโดนรถชนทำไงผมก็เออคิดจะแนะนำยังไงดีครับคือแนะนำได้นะอย่าไปเมาอย่าไปเร่อย่าไปขับรถย้อนสอนอย่าไปฝ่าไฟแดงอย่าไปแซงทางโค้งบอกไปหมดเขาบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยดูแล้วเขาจะสุขภาพดีไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้นี่เรา
0: ตอบยาก
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: โอ้ใช่
1: เราก็เออเหมือนกันนะบอกเออเวลาเรื่องสุขภาพเวลาเราจะเดินทางเนี่ยถ้าเราจะอย่างว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยจากโดนรถชนด้วยนะโอ้มันทำด้วยตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้นะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่เหมือนกับอื่นครับยังอื่นเนี่ยเราทำแล้วเราได้สิถ้าไม่ทำสิใช่ไหมเราเสียเองคนอื่นก็ไม่เขียวนะ
0: คร
1: ับ เรานอนหมูดีกินไหมดีออกกำลังกายไม่ดีถ้าคุณพัดทำดูมันไม่ส่งผลหรอกคุณพัดนะ
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับแต่ว่าไอ้บนท้องถนนนี่สิไอ้ตรงเนี้ยที่มันยากคุณพัดว่าเฮ้ยเราทำดีที่สุดเลยนะโอ้ดีทุกอย่างแต่เราก็ไม่สุขภาพดีได้ด้วยตัวเราเองอ่ะมันต้องอาศัยคนอื่นน
0: ี่
1: แหละครับนี่แหละเขาต้องมีกฎหมายออกมาว่าถ้าห้ามนะอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ แต่ว่าเนี่ยว่านี่แหละครับเราก็ยังฝืนกันพอฝืนนะมันก็เกิดอุบัติเหตุพอฝืนแล้วมันเกิดอะไรครับมันเกิดความเสี่ยงมั้งครับ
0: ใช่ครับ
1: พอมีความเสี่ยงเมื่อไหร่นะแน่นอนนะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ต่างมากยิ่งเสี่ยงมากก็ยิ่งโอกาสเกิดมาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอเป็นอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้จริงๆครับไม่ได้ครับครับมันต้องให้คนอื่นทำด้วยเพื่อเราจะได้ปลอดภัยซึ่งตรงนี้แหละนะมันต้องอาศัยอะไรนะนโยบายหลักจากรัฐบาลนี่แหละครับว่า
0: ที่ทุกคนปฏิบัติตาม
1: ใช่ครับทุกคนเนี่ยปฏิบัติไม่ใช่คนเดียวปฏิบัติที่นั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ดังนั้นทุกต้องฝากรัฐบาลนะครับว่าเพื่อที่เราจะต่อสู้กับปัญหาเรื่องความปลอดภัยเวลาเราเดินทางเนี่ยไม่งั้นคุณพัดอย่างนี้35คนมาทำในประเทศไทยออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับบ้านนะเฉลี่ยต่อวันครับ มันฟังว่ามันสยองนะครับนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งใน35หรือเปล่าไม่มีใครบอกได้นะคุณพัดนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีใครบอกได้เพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องนี้ยังฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลนะครับออกไปเร็วๆนิดแต่ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับนะก็ขอบคุณครับขอบพระคุณในแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับคุณหมอก็จะมาสรุปแล้วก็เรียกได้ว่ารณรงค์นะครับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยทุกวันนะครับเป็นเสียงสะท้อนไปถึงนะครับก็หน่วยงานที่เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องนะครับในการออกนโยบายนะฮะก็ทำให้เรื่องของการเดินทางจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ผมต้องยอมรับเลยว่าเราปฏิบัติดีเราขับรถดีมันบางทีไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอไม่ได้ประกันว่าคุณจะไม่มีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุสุขภาพคุณดีขับรถดีขับรถมีวินัยการจราจรแต่คนอื่นที่เขาขับประมาทยังฝ่าฝืนกฎมันมีผลกระทบต่อเราด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็ฝากทุกท่านนะครับให้ ช่วยกันนะครับรณรงค์การขับรถให้ปลอดภัยนะครับเพื่อทุกชีวิตบนท้องถนนจะได้มีความปลอดภัยบนทุกเส้นทางด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้10 นาฬิกากับ 57 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศรีหศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันยันทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวย้ำไทยไต้หวันมีสายสัมพันธ์ที่ดีทุกด้านมั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่าคนไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทาน
2: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังมีแถลงการร่วมไทยจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะตนเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดและไม่ใช่แค่ไทยแต่ทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวพร้อมย้ำว่าเป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอดพร้อมระบุว่าเข้าใจว่าฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกประเทศก็ยังใช้คำว่าจีนเดียวเว้นแต่บางประเทศที่ให้การรับรองไต้หวันแล้วไม่รับรองจีนซึ่งประเทศเหล่านี้มีน้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่าจะมีประเด็นอะไรส่วนตัวมองว่าการที่ไต้หวันออกแถลงการมาเพราะอาจเป็นเรื่องภายในแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีปฏิบัติการโต้ตอบอะไรซึ่งบางครั้งอาจมีประชาชนกังวลเรื่องต่างๆจึงทำให้ไต้หวันต้องออกมาแสดงท่าทีแต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไทยก็มีความสัมพันธ์กับไต้หวันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมส่วนกรณีที่มีคนไทยบางส่วนกังวลว่าการออกแถลงการของไต้หวันอาจส่งผลกระทบกับฟรีวีซ่าของคนไทยที่จะเดินทางเข้าไต้หวันนั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าการที่คนไทยเดินทางไปไต้หวันก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของไต้หวันขณะที่ภาคเอกชนของไต้หวันก็ยังมาลงทุนในไทยซึ่งมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยต้องทำความเข้าใจกับไต้หวันอีกหรือไม่หลังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าคงจะมีการติดต่อกลับมาแต่ยืนยันได้ว่าเราสามารถชี้แจงได้กองทัพอากาศพร้อมนำทั้งกำลังพลและเทคโนโลยีเข้าปฏิบัติภารกิจเคียงข้างทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดใจถึงใจไปทันทีติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ทันทีที่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือกรณีเด็กชายวัย8ขวบสูญหายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและหน่วยกู้ภัยระดมค้นหาผู้สูญหายตลอดช่วงเวลากลางคืนกองทัพอากาศได้นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งโดรนพระราชทานที่ติดกล้องตรวจจับความร้อนระบบไฟส่องสว่างและลำโพงกระจายเสียงบินลาดตระเวนค้นหาทางอากาศควบคู่กับการใช้รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่เป็นฐานอำนวยการส่วนหน้าเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกำลังภาคพื้นดินและภาคอากาศให้การค้นหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพและรวดเร็วแม้ทุกหน่วยงานจะร่วมการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังแต่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของเด็กชายผู้สูญหายในบ่อน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุกองทัพอากาศและศูนย์ฝึกกำลังกองทัพอากาศน้ำพองได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมยืนยันมุ่งมั่นที่จะนำกำลังพลและเทคโนโลยีเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เพราะทุกความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจที่กองทัพอากาศพร้อมเข้าถึงภายใต้แนวคิดใจถึงใจไปทันทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:13 นะครับมาติดตามไปต่อกับจส.ร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตนะครับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับช่วงบริเวณปากซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด44นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วงเวลา10:00 นมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก10ล้อครับมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับเพิ่มเติมจากทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดบอกว่าเป็นเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก10ล้อครับซึ่งตอนนี้สภาพศพเนี่ยยังอยู่ณจุดที่เกิดเหตุที่เดิมนะครับอยู่ระหว่างรอแพทย์พิสูจน์หลักฐานนะครับมายังที่เกิดเหตุการจราจรยังไม่มีผลกระทบนะครับก็มีการอำนวยการจราจรจากทางพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ย้ำนะครับเพจที่ปากซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด44นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสารวัตรครับตอนนี้เพิ่มเติมจุดที่เกิดเหตุนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายใช่ไหมครับศพ
2: แต่ตอนนี้ยังไม่เคลื่อนย้ายครับเกิดบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนะครับปากเกร็ดบริเวณปากซอยเลี่ยงเมือง44นะครับเป็นลักษณะคือที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของรถบรรทุกนะครับรถบรรทุก6ล้อนะครับจอดแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาขับมาเฉี่ยวชนด้านท้ายนะครับทำให้เสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับเป็นชาย1รายนะครับก็อายุประมาณ35ปีนะครับตอนนี้ระหว่างการที่เกิดเหตุครับระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็รอแพทย์มานะครับดำเนินการนะครับในการสืบสวนของนะครับก็สภาพการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุนะครับรถไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับรถน้อยนะครับยังใช้สามารถใช้การได้หนึ่งช่องทางนะครับด้านขวาสุดครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
1: รถสิบล้อที่จอดนี่เขามีคนขับอยู่ด้วยไหมครับ
2: มีคนขับครับมีคนขับพอดีเขาจอดแล้วก็ลงไปซื้อของที่เซเว่นที่อยู่ใกล้เคียงกันคร
1: ับ ครับลักษณะการจอดนี่เขากีดขวางยังไงครับตรงนั้น
2: จอดอยู่เลนซ้ายสุดครับจอดอยู่ซ้ายสุดนี่เดี๋ยวต้องดูจับเดี๋ยวต้องหาก็บริเวณที่เกิดเหตุยังไม่มีกล้องจอดปิดที่เห็นที่เลย
1: ครับครับมีญาติมายืนยันหรือยังครับสารวัตร
2: ญาตินี่ติดต่อญาติได้แล้วครับพอดีมีหัวหน้างานนะครับก็ไปทำผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับอยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวหัวหน้างานมายืนยันตัวว่าเป็นชื่อเสียงแรงนำอะไรตอนนี้หัวหน้างานกำลังประสานญาตินะครับแล้วก็เขาในละเอียดให้ทางเจ้าที่ทางไปยืนยัน
1: ครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับสวัสดีดูแล้ว
2: น่าใช้เวลาอีกนานครับ
1: นะฮะเฉพาะเลนซ้ายเนาะที่ปิด
2: ใช่ครับปิดตอนนี้ปิดเบี่ยงการจราจรไว้หนึ่งเลนครับ
1: ครับผม
2: เลนซ้ายคร
1: ับ ได้ครับเส้นทางอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วใช่ไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีปัญหาครับ
1: ไม่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: การจราจรไม่มีปัญหาคร
1: ับ ได้ครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันถ้ามีการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับ
2: ได้คร
1: ับ ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอายุประมาณ35ปีเป็นพนักงานรปภ.ของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับมากับรถจักรยานยนต์แล้วไปชนท้ายรถ10ล้อที่เขาจอดอยู่นะครับปากซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด44นะครับติดช่องทางด้านซ้าย1ช่องวิ่งได้ช่องทางขวา1ช่องแต่ไม่มีผลกระทบการจราจรนะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุน่าจะรายแรกเลยไหมเช้าวันนี้ที่มีผู้เสียชีวิตนะครับนี่นะฮะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ย6 โมงเช้ามานี่รายแรกเลยที่มีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนทางด้านของคุณวินัยนี่แจ้งมาบอกว่าวิภาวดีด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกหลัก4การเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแยกบางเขนเหรอมุ่งหน้าแยกหลัก4ด้านขาออกนะเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งนะน่าจะแค่รถเยอะนะเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะก็จริงๆชะลอมาตั้งแต่รัชโยธินแล้วนะเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะต่อเนื่องมาทางด้านของบางเขนไปหลัก4 นะครับอ๋อขออภัยวิภาวดีนะแหมผมก็ไปดูพหลโยธินมีชะลอถูกต้องตั้งแต่ช่วงแยกบางเขนนะครับก็รถปริมาณมากนะตรงนี้นะฮะน่าจะไม่ได้มีสาเหตุอะไรนะส่วนทางคุณพันธ์นะครับแจ้งบอกว่าราชพฤกษ์นะครับด้านขาเข้านะฮะช่วงแยกสวนเรียบนะครับมุ่งหน้าแยกรัชดาท่าพระรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับชะลอตัวช่วงทางลงรัชดาท่าพระนะครับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าส่วนทางคุณแป๊ะพระประแดงแจ้งมาบอกวิภาวดีรังสิตขาออกนี่ก็เหมือนกันนะครับช่วงแยกบางเขนไปหลัก4นะครับเอ้าเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าทางด้านของคุณวินัยนี่บอกว่าณเวลานี้นะคือทางคุณแป๊ะเนี่ยรายงานมาเมื่อชั่วโมงที่แล้ว 10:45 นแต่ว่าตอนนี้คุณวินัยบอกว่ารถเยอะนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดบางเขนไปหลัก4นะครับอาจจะคนละช่วงเวลากันเนาะก่อนหน้านี้มีทางคุณสำริดนะฮะบอกว่าถนนบรมราชชนนีมีการซ่อมผิวการจราจรนะครับด้านที่มาจากทางพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าต่างระดับราชพฤกษ์ก่อนถึงต่างระดับราชพฤกษ์100เมตรในช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมผิวการจราจรก็ทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านไปก็จะคล่องตัวนะครับด้านกลับกันไม่มีปัญหาครับดูภาพรวมของการจราจรณเวลานี้นะครับพหลโยธินด้านขาเข้าจากรัชโยธินไปนะฮะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ด้านกลับกันดีนะครับแต่จะมีชะลอช่วง BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยจากจุดนี้มาเนี่ยข้ามแยกเกษตรเสนานี่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับลาดพร้าวไม่มีปัญหาเลยนะตั้งแต่เช้าที่ดูมารามคำแหงก็หมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่2ฝั่งเข้าแยกรามแล้วก็ทางด้านของรอบในอโศกดินแดงนี่ยังแน่นๆอยู่นะครับช่วงจากแยกพระราม9เข้ามาเนี่ยข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7มักกะสันตรงนี้ส่วนด้านกลับกันไม่มีปัญหานะครับเพชรบุรีก็ยังเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองช่วงแยกพร้อมพงษ์ขาเข้าเลยมาคล่องตัวนะครับเพชรอุทัยอโศกเพชรใต้ทางด่วนมิตรสัมพันธ์นะเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด้านของราชปารภนะครับโดยรอบแยกมักกะสันปริมาณรถหนาแน่นนะครับจากใต้ทางด่วนมิตรสัมพันธ์นะเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด้านของราชปารภนะครับ

0: ันรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนเข้าแยกเพชรพระรามปทุมวันพระราม1รถเริ่มมากแล้วนะครับตามหน้าห้างนะสยามพารากอนทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณแป๊ะพระประแดงนะครับสวัสดีครับพี่แป๊ะ
1: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีท่านผู้ฟังจอสองท่านเลยครับ
0: ครับผม
1: พี่พาวดีขาออกขาออกก็รถโล่งครับ
0: ครับ
1: ขาออกก็รถโล่งขาเข้าก็ติดไปทั้งช่วงครับ
0: ครับ
1: แต่ไอ้ตรงจากแยกเกษตรมาถึงแยกหลักสี่จะมีไฟก่อการติดบนข้างบนอยู่นะยังไม่ดับนะครับไฟถนนนะครับ
0: ครับ
1: พอจากแยกเกษตรมาถึงแยกหลักสี่ไฟถนนยังไม่ปิดเลยครับ
0: ครับเปิดส่องสว่างอยู่นะตอนนี้พี่แป๊ะอยู่พหลโยธินเหรอตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้พี่เข้ามาในตลาดสิมุมเมืองแล้วครับ
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับทางนั้น
1: ก็คึกคักดีครับ
0: รถเยอะเหรอครับ
1: แต่รถก็มันก็ไปเรื่อยครับไม่เยอะนะครับพอเลยจากขาออกมาไม่เยอะหรอกครับส่วนมากจะมีปัญหาขาเข้าครับเป็นช่วงครับ
0: ครับ
1: มันจะเป็นช่วงแยกเข้าเกษตรแล้วก็ช่วงแยกขึ้นราคาห้าแยกราคาครับจะเป็นช่วงครับ
0: ครับ
1: ขอฝากผมแค่นี้แหละครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะขอบคุณทางคุณแป๊ะพระประแดงด้วยนะครับนานาเข้าอโศกเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแต่สุขุมวิทฝั่งขาเข้าก็รถโอ้แต่ขาออกเนี่ยช่วงเข้าทองหล่อเนี่ยรถมากนะครับจากซอย39เข้ามาเนี่ยรถเยอะนะครับเลยแยกทองหล่อไปเข้าเอกมัยพระโขนงเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันจากทางด้านของอ่อนนุชเนี่ยแยกอ่อนนุชในรถยังเยอะอยู่เลยนะสุขุมวิทตั้งแต่ซอย50ข้ามคลองพระโขนงเนี่ยรถมากนะครับในซอยปรีดีพนมยงค์ก็มีมารอสัญญาณไฟออกทางพระโขนงคือขาเข้าสุขุมวิทเนี่ยจะมาเริ่มชะลอช่วงทองหล่อนะครับมาทางอารีตรงนี้รถเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณบุญมีนะที่แจ้งก่อนหน้านี้มีขบวนแห่เทียนพรรษานะครับคุณบุญมีครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเอ๊ะช่วงก่อนหน้านี้ถนนสนามบินน้ำเนาะที่เห็น
2: ใช่ครับใช่ครับถนนสนามบินน้ำ
0: เป็นยังไงตอนนั้น
2: สวยงามผมเห็นก็สวยงามปื้มมากเลยสวยครับสวยมากมากเลยครับประมาณ20คันได้เป็นแบบรถสุขภาพเนาะแต่เป็นแห่เทียนเข้าพรรษาสวยครับสวยงามแต่ไม่ขาดนิดเดียวก็คือจะมีหน้าจะมีนักเรียนหรืออะไรที่มันลำอะไรหรือยังไงขาดตรงนั้นถ้ามันจะให้สวยงามยอดก็จะต้องมีน่าจะมีคนลำนะคนลำคือ
0: ไม่แน่ใจว่าเป็นของหน่วยงานไหนครับพอทราบไหม
2: คือไม่คือเป็นของวัดเลยครับเพราะว่าคันแรกผมเห็นว่าเป็นวัดโบกวัดแต่ทีเนี้ยมันคงจะเป็นหลายๆวัดไงนึกออกไหมฮะในละแวกนึงในหลายวัดแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นเป็นวัดโบกวัดนะ1,000รถนะฮะแต่ทีเนี้ยในรถยังน่าจะเป็นสมมติว่าผมยกตัวอย่างนะวัดนี้ก็รถคันนึงวัดนี้ก็รถคันนึงก็เป็นรถอุปชาติ
0: ครับ
2: เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ทั้งคันสวยสวยมากๆเลยครับจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ของเทศกิจแล้วก็ปปลหรือยังไงไม่แน่ใจก็คือดำเนินการแบบให้รถนะให้รถไปคล่องตัวสมมติว่าตรงนี้เป็นช่อง2เลนถ้าเขาวิ่งเลนขวาเขาก็จะโบกให้รถที่ไม่ได้อยู่ในขบวนก็ออกไปทางซ้ายเลยการจราจรไม่ติดหรอกครับไม่ติดแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่ผมชอบผมจอดเลยนะ
0: ครับ
2: ผมจอดไปเลยมันสวยครับมันสวย
0: พี่แอบถ่ายรูปไปบ้างไหมพี่บุญมี
2: โอ้โหเสียดายครับเสียดายครับ
0: ไม่งั้นส่งภาพมาได้ทางไลน์นะจะได้ดูด้วย
2: น่าเสียดายครับเสียดายสวยมากประมาณ20กว่าคัน
0: เขาไปเขาไปถึงไหนพอทราบไหมคร
2: ับ ตอนผมมานี่ก็เส้นอะไรล่ะดูส
0: ิสนามบินน้ำ
2: นะพนังก้าวนะพนังก้าวรัตนทิเบศผมตามเขามาตั้งแต่แยกแครายตามมาเรื่อยแล้วก็มาดักเขาอยู่ตรงสะพานพนังก้าวผมนึกว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายแต่เขาไม่เลี้ยวเขาเลี้ยวขวาไปทางด้านกระทรวงพาณิชย
0: ์ครับสนามบินน้ำ
2: กระทรวงพาณิชย์ไปทางสนามบินน้ำผมมองสวยเป็นได้ครับผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้สวยครับสวยมากมากครับสวยมากมาก
0: แล้วก็น่าจะมีวันนี้น่าจะมีหลายพื้นที่ที่เขามีขบวนแห่เทียนพรรษาด้วย
2: แต่วันนี้ผมวิ่งไปไม่ค่อยเจอทำไมเจอวันนี้อันแรก
0: ครับ
2: แรกวันนี้เฉพาะวันนี้นะ
0: อาจจะเริ่มทยอยพรุ่งนี้นะผมว่านะน่าจะ
2: มีบ้างวันนี้

0: ฮิตหรืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: พรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะเยอะครับท้องที่ของแต่ละวัดน่าจะ
2: คร
1: ับชอบใจอยากให้เขาจัดเห็นกันสวยๆสวยสวยมากสวยมากเพราะมันเหมือนกับอะไรทางเหนืออะไรที่เขามากวดอุปชาตินะรถเยอะยาวสวย
0: ซึ่งถ้าเราอยู่ในกรุงเทพก็จะไม่ค่อยเห็นแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ใช่ไม่ค่อยเห็นแบบนี้ไง
0: ครับ
1: แล้ววันนี้เป็นวันดีด้วยที่คือการจราจรเส้นรัตนาธิเบศรไม่มีรถติดไงรถมันน้อย
0: ครับ
1: รถมันน้อยแล้วเขาก็วิ่งช่วงช่องคู่ขนานช่องคู่ขนานมันมี2เลนอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็วิ่งไปดีเพราะว่าคือช่องทางด่วนเขาก็ไปกันสื่อแต่ช่องซ้ายก็ชะล
0: อ
1: 80% ชะลอดู
0: ครับ
1: เพราะมันสวยครับมันสวย
0: แล้วช่วงที่เขาเข้า
1: เท่าไหร
0: ่ช่วงจากรัตนาธิเบศรที่เขาเข้าสนามบินน้ำนี่เขาวิ่งยังไงอ่ะเขาวิ่งไปยังไง
1: ก็คือตรงนั้นเขาเป็นพอถึงแยกสะพานพระนั่งเก้าเนี่ยปกติเขาปิดนะครับปิดตรงแยกนะเขาปิดนะครับแต่ตอนนี้เขามีเจ้าหน้าที่มาเปิดให้เลี้ยวขวาเลยแล้วเปิดตรงนั้นให้เลี้ยวขวาเลยทีแรกผมเข้าใจว่าเขาจะต้องเลี้ยวไปทางตลาดโรงพยาบาลพระนั่งเก้า
0: แต่ไม่ใช่แล้วไปกลับรถเลยเนาะอ๋อนึกว่าจะไปทางนั้นตอนแรกนึกว่าจะไปทางนั้นอ๋อ
1: ครับผมก็จอดดูตรงนั้นไม่ได้อ๋อเขาเปิดตรงช่องนั้นปกติเขาปิดมีเจ้าหน้าที่มีอะไรเขาเปิดให้ช่องนั้นเข้าก็เลี้ยวขวาโอ
0: ้ไม่ต้องไปกลับรถอะไรเลยก็คือเลี้ยวขวาเข้าได้เลย
1: เลี้ยวขวาใช่ครับเลี้ยวขวาได้เลยสวยครับสวยมากสวยสวยมาก
0: แสดงว่าสวยจริงนะเนี่ยแบบชมไม่หยุดเลยอ่ะ
1: นี่อย่างที่คุณว่านะว่าในกรุงเทพหาดูอย่างนี้ไม่มีแล้วไง
0: นะ
1: คือมันเหมือนทางภาคเหนือหรือภาคอะไรที่เขาจัดรถบุพชาตินะแล้วมองดูสวยมีคนลำหน้ารถนั่นติดตรงนี้นิดนึงคือว่าไม่มีคนมาลำนั่นเอง
0: ครับนะ
1: แต่รถสวยฮะรถสวยรถสวยมากไงรถสวยมากเข้าไป
0: นี่ขนาดในกรุงเทพนะต่างจังหวัดนี่ก็น่าจะมีขบวนแห่เหมือนกันแบบนี้หรือเปล่า
1: พวกนี้น่าจะได้ดูเยอะต่างจังหวัดน่าจะใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งเสียงส่งภาพมาดูกันบ้างนะครับ
0: นะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคุณบุญมีเจอก็อย่าลืมนะต้องถ่ายภาพนะ
1: ครับถ่ายรูปครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แหมแสดงว่าสวยจริงนะเจ้าตัวนี้ประทับใจมากถึงกับหยุดรถดูเลยแต่ว่าลืมถ่ายรูปนะครับก็เห็นทราบมาว่าวันศุกร์นี้ก็เนี่ยวันเนี้ยวันศุกร์ใช่โรงเรียนก็จะมีการแห่กันด้วยเนาะเพราะว่าเด็กๆก็จะหยุดเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหมเขาก็ใช้วันนี้แหละวันศุกร์นะครับน่าจะมีอีกหลายจุดคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมมาได้ถ่ายภาพมาได้แล้วส่งมาทาง LINE @js100 ได้เลยนะครับรวมไปถึงอาจจะรายงานเรื่องของสภาพการจราจรก็ได้นะครับเพื่อให้ระมัดระวังกันนะยิ่งถ้ามีเด็กเป็นขบวนแห่เนี่ยเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับ29นี้แล้วนะวันอาสาฬหบูชานะครับต่อเนื่อง30กรกฎาคมวันเข้าพรรษานะครับก็เรียกได้ว่าหยุดยาวนะวันนี้วันศุกร์ที่เชื่อเหลือเกินว่าช่วงเย็นนี่การจราจรน่าจะติดขัดนะครับบางคนอาจจะทำงาน1วันไหมวันจันทร์27แต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะหยุดยาวนะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์แล้วก็วันที่28นี่ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยก็น่าจะวันนี้รถติดนะช่วงเย็นให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับหลายๆท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆพักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะครับคุณผู้ฟังนะสำคัญนะเรื่องของการพักผ่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนะครับบางคนอาจจะทำงานเลิกเย็น5โมงเย็นแล้วเดินทางเลยแหมนี่ก็ไม่แนะนำนะอยากจะให้พักผ่อนสักหน่อยเดินทางช่วงกลางคืนก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะเพราะทัศนวิสัยด้วยนะเช้ามืดเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็เชื่อแล้วกันว่าน่าจะมีคนเริ่มออกเดินทางนะครับก็ต้องดูการจราจรตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้นะเย็นวันนี้เช้าพรุ่งนี้วันเสาร์นะการจราจรแต่ละเส้นทางที่ออกนอกกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะสายเหนือสายอีสานนี่น่าจะหนาแน่นเลยล่ะนะครับก็คาดการไว้นะครับคาดการไว้น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าอาจจะไปเดินทางกันอีกทีช่วงวันที่28ไหมช่วงเย็นวันจันทร์อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะยังทำงานกันอยู่ในวันจันทร์แล้วก็หยุดตั้งแต่28 29 30อะไรแบบนี้อุ๊ยนี่ถ้าลายาวนี่คือเสาร์อาทิตย์เลยนะโอ้31เนี่ยยาวเลยล่ะถึงวันที่2เลยนะวันที่2วันอาทิตย์ นี่นะครับก็เป็นช่วงงานบุญนะครับหลายๆท่านก็กลับบ้านไปทำบุญกันเยอะนะช่วงเนี้ยนะยังไงเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเดินทางไปที่ไหนแล้วเจอเหตุคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะประสานเข้ามาได้ที่จอสร้อยนะครับโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน JS100 เนี่ยก่อนเดินทางดาวน์โหลดกันก่อนเข้าไปดาวน์โหลดแอป JS100 เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับพระเอกของเราก็คือ SOS นะครับเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งอุบัติเหตุรถเสียมีแอปจอสร้อยไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ SOS ได้ตลอด24ชั่วโมงกดปุ่ม SOS ปุ่มเดียวเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณขอความช่วยเหลือบางทีเราไปรถเสียกลางทางนะครับเอ๊ะเราอยู่ถนนเส้นอะไรไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนบางทีเราไม่คุ้นชินเส้นทางคุณผู้ฟังมีแอป JS100 เปิด GPS เอาไว้นะครับแล้วเข้าไปกดปุ่ม SOS ก็จะเป็นการโทรด่วนติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยประสานขอความช่วยเหลือได้เราก็จะมีการประสานต่อไปยังพื้นที่ใกล้ตัวคุณที่สุดเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดไปช่วยเหลือณจุดนั้นเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่ทันทีนะครับแค่มีแอปพลิเคชัน JS100 ไว้เหมือนคุณมีจอสร้อยติดตัวไปด้วยฟังออนไลน์ได้ฟัง YouTube ดู YouTube ได้ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 สะดวกง่ายเวอร์ชั่นใหม่นี่ใช้งานง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดติดตั้งไว้ครับจะได้อุ่นใจนะครับเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็มี SOS นะครับเอาไว้ช่วยเร็วรวดเร็วมากนะครับในการประสานงานได้ตลอด24ชั่วโมงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนบางคนที่อาจจะดาวน์โหลดกันมาแล้วอย่าลืมไปอัปเดตนะครับก็เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store กดอัปเดตได้นะครับก็จะกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ลองเข้าไปดูหน้าตาตัวเวอร์ชันใหม่ใช้ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะปุ่ม SOS โอ้ปุ่มใหญ่เลยอะนะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับก็เป็นโรคอัลไซเมอร์นี่แหละนะครับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของพวกเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวคุณฟังครับจอสร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเชิญชวนญาติแล้วก็ผู้ที่ดูแลเข้าร่วมการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับการอบรมจะจัดขึ้นวันที่2กันยายนวันพุธนะครับ2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครได้ฟรีนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้นะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมสามารถเข้าร่วมได้นะครับเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นในการเข้าอบรมภายในงานนะครับผู้ที่เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารสำคัญนะครับทุกสิ่งที่เราจะได้ความรู้ไปดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่บ้านของเราพร้อมกับการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ที่ดูแลร่วมกันด้วยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจJS100 Radio นะครับหน้าแชทของ LINE @JS100 ก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808หรือ1137นะครับกิจกรรมนี้น่าสนใจมากมายทีเดียวนะพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มีความรู้นะครับในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมในทุกด้านด้วยนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังนะโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสอบถามได้เลยนะครับลองเคลียร์ตัวเองวันพุธที่2กันยายนถ้าเราไม่ติดอะไรเข้าร่วมอบรมได้นะครับตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับก็สอบถามได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะบางคนก็เข้ามาที่หน้าแชทของ YouTube JS100 Radio Official ก็ได้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับร่วมสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังให้ความสุข บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังทั้งที่ Facebook ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ Facebook JS100 Radio หรือโทรมาครับดอกจัน1808และหมายเลข1137นะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทักทายคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าหยุดติดต่อกัน9วันทำงานวันจันทร์ที่3เลยโอ้ยน่าอิจฉาหยุดยาวมากนะครับเนี่ยพี่จุกระเบียบนะครับบอกหยุดหรือเปล่าแล้วก็มีทักทายเข้ามาคุณอิสระนะครับก็คุณยูเซอร์ SH นะครับบอกว่าพนมสารคามแดดจ้าเลยนะครับแดดเปรี้ยงอากาศร้อนเนี่ยวันนี้ทั่วประเทศเลยมั้งนะครับกรุงเทพนี่แดดทำงานตั้งแต่เช้าอุณหภูมิล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะครับประมาณ33แล้วนะ33องศาเซลเซียสนะครับสวัสดีคุณพัชนีด้วยนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกท่านด้วยทักทายคุณ HS ด้วยนะครับบอกว่าที่อำเภอลองจังหวัดแพร่อากาศคลึ้มๆเหมือนฝนจะตกอ้าวเหรอโอ้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทักทายคุณธีรนนท์บอกว่าวันศุกร์เช้านี้แดดแรงแดดขยันมากนะครับแต่เช้าเลยนะขอบคุณทุกท่านคุณ AA ด้วยนะครับทักทายเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับ11 นาฬิกา 39 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับร่วมกับสสร้อยนะครับคุณผู้ฟังเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1นะครับของโครงการมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปกรณีที่รถไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่เกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นั่นคือการทำประกันประเภท3นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันนะครับถ้ากรณีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากกองทุนด้วยสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับเนี่ยตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนได้ 0% 3เดือนประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับ02-150-0888ครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของร้อยตำรวจโทวิโรจน์เกตเสมานะครับรองสารวัตรจราจรสภ.รัตนาธิเบศรแจ้งมานะครับว่ากรณีของขบวนแห่เทียนพรรษานะที่คุณบุญมีรายงานมาก่อนหน้านี้ครับประมาณ20คันนะครับนะก็คือเข้ามาถึงที่หมายแล้วนะครับที่หมายคือเดอะมอลล์งามวงวานนะครับก็เป็นขบวนแห่ที่เรียกได้ว่ามีหลายหน่วยงานนะของทางวัดเองด้วยหลายๆที่นะครับก็มาเนี่ยร่วมขบวนก็บอกสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะฮะก็คุณบุญมีได้ยืนยันแบบประทับใจมากเห็นแล้วโอ้ท่านใดที่เห็นขบวนนี้สะท้อนได้นะครับว่าเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนนะครับใครมีภาพก็ส่งมาอวดกันได้ที่line @js100 นะครับหรือว่าจะโพสต์ขึ้นไปทาง X @js100radio ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณสุจิตรานะครับที่ตามหาเป็นซองเอกสารใสๆนะครับเมื่อวานนี้นะล่าสุดนี่เห็นบอกว่าเนี่ยนำได้คืนแล้วนะครับคุณสุจิตราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะผู้สายจ้า
0: ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับคุณสุจิตราเห็นบอกว่ามีเงินทุนการศึกษาด้วยนะอยู่ในนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือมีทุนการศึกษาลูกด้วยอยู่ในนั้น 3,000 บาทก็เมื่อวานก็ตามหาช่วยกันตามหาค่ะจนติดต่อกับป้าที่ขับรถได้ค่ะเจ้าของรถนะคะ
0: คุณวนิดา
1: ก็ใช่ป้าวนิดาแล้วทีนี้วันนี้ป้าเขาจันประสบอุบัติเหตุลื่นล้มก็คือนัดกันว่าจะเอามาคืนนี่แหละเราแกลื่นล้มข้อมือฉีกพี่แกก็เลยไปรักษาที่นพรัตน์แกก็เลยให้ไปรับของที่นั่นนะคะก็เลยนัดเจอกันตรงนั้นแล้วก็รับของคืนมา
0: โอ้เราเห็นภาพที่ส่งคืนเลยด้วยนะเนี่ยอันนี้ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่ค่ะก็คือป้าเขาเจ็บพอดีก็คือใส่เอ็นที่ใส่เปลือกที่ข้อมืออ
0: ๋ออาการเขาเป็นยังไงบ้างครับอาการเป็นยังไง
1: ก็เอ็นข้อมือเห็นว่าเอ็นข้อมือฉีกอะค่ะเดี๋ยวแกจะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีต่อเพราะว่าจิตแกอยู่ที่นั่นแต
0: ่
1: โดยรวมก็ไม่ได้เป็นไรแกบอกว่าแกไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแล้วแกลื่นล้ม
0: ครับขอให้หายไว
1: เป็นห่วงแกอยู่แกยังบอกว่าใช่แกบอกว่าป้าขับรถมือเดียวเลยแต่แกน่ารักมากเลยแกเก็บของเก็บอะไรไว้ให้เรียบร้อย
0: ครับเป็นยังไงบ้างจังหวะที่เจอกันพูดคุยกัน
1: ก็ดีใจอะค่ะก็คือของหายได้คืนอะเนาะมันก็ดีใจแหละแล้วก็ทีแรกก็ยังเอ๊ะแปลกๆเหมือนกันแบบคือทำไมแบบเหมือนป้าแกมาประสบอุบัติเหตุพอดีเลยเป็นเพราะว่าเราแบบโทรตามแกหรือเปล่าประสบขับรถประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าไม่เกี่ยวแกลื่นล้มเอง
0: เราก็คิดมากอะเนาะคิดแบบ
1: ใช่เพราะว่าก็คือพี่ๆที่ทำงานเขาก็ช่วยกันโทรตามด้วยอะค่ะว่าแบบจะมาคืนตอนไหนนัดเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าจะเป็นเพราะเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้คืนและก็ให้เงินเยี่ยมแกไป300แกก็จะไม่เอาจะบอกไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าป้าไม่ใช่คนจิตใจดีอ่ะของหนูอาจจะไม่ได้คืนก็ได้เพราะเงินมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวค่ะมันเป็นเอกสารของเพื่อนที่ทำงานด้วยไง
0: อ๋อครับมีอะไรอยากจะบอกทางคุณป้าวนิดาหรือว่าใครที่มา ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้บ้างไหมครับเนี่ย
1: ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกช่องทางขอบคุณป้าด้วยแล้วก็คือถ้าใครแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะแบบของหายอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งท้อใจนะคะลองแบบติดต่อประสานงานดูก่อนคนดีๆยังมีเยอะค่ะโอกาสได้คือมันมีแน่นอน
0: นะฮะเมื่อวานนี้ประสานเข้ามาที่จอสอร้อยประมาณสักช่วงเย็นๆได้ไหมประมาณ
1: สี่โมงเย็นแล้วค่ะ
0: สี่โมงเย็นเนาะตอนนั้น
1: ใช่ไวมากก็คือจอสอร้อยด้วยสวพ.ด้วยก็คือทุกคนช่วยตามกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความร่วมมือกับที่อู่ด้วยเขาก็ให้เบอร์ติดต่อป้ามาด้วยอะไรเงี้ย
0: เคยทำของหายแบบนี้บ้างไหมครับคุณสุจิตรา
1: ไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
0: แล้วได้คืนด้วยสถิติ 100% นะเนี่ย
1: ใช่ก็จะบอกว่าโชคดีมากเลย
0: นะครับดีใจด้วยมากๆนะเจอคนดีด้วยนะแม่
1: ใช่ใช่ก็เลยเนี่ยค่ะก็คือในความคิดที่เคยคิดมาตลอดอ่ะก็คือแบบถ้าหายอ่ะต้องทำใจแหละ
0: ครับ
1: แล้วยิ่งหายบนรถสาธารณะอย่างเงี้ยทำใจเลยแต่เวลาใครเจอเหตุการณ์แบบ
0: แต่ว่าจังหวะนั้น
1: ไม่ได้เลยไม่ได้คือหลอก
0: แต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยทางคุณป้าวันดีดาแกเปิดฟังจอสอร้อยอยู่ด้วยใช่ไหมตอนนั้น
1: เนี่ยใช่ก็คือนั่งรถมาแล้วเหมือนแบบคุยกันเรื่องเส้นทางอะค่ะแกบอกไปทางไหนดีเดี๋ยวฟังจอสอร้อยดีกว่าป้าชอบฟังเพราะเดี๋ยวป้าวิ่งไปรับลูกค้าต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือป้าแกก็เป็นคนคุยเก่งอยู่เราก็ฟังแกคุยมามันก็เลยมีข้อมูลนิดนึงอะค่ะ
0: แบบก็โชคดีตอนนั้นออกอากาศก็แกก็น่าจะฟังอยู่ด้วยแหละ
1: ใช่ใช่ก็เลยก็พอลงรถกันมาก็เลยบอกว่าเอ้ยป้าแกฟังอยู่เราต้องรีบโทรแจ้งเพราะว่าเผื่อป้าแกฟังเพราะป้าแกบอกอยู่ว่าแกชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบโทรเลย
0: ครับดีใจด้วยมากๆเลยคุณสุจิตรานะครับนะก็ได้
1: ขอบคุณทุกช่องทางนะคะขอบคุณคนดีๆที่มีอยู่ในสังคมด้วยค่ะขอบคุณมากๆขอให้ป้าหายไวๆนะคะ
0: เช่นกันเน
1: า
0: ะอยากให้แกหายไวๆ
1: ใช่จ้า
0: เนาะได้ครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ย
1: ิน
0: ดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุจิตราด้วยนะครับก็ประสานเข้ามาตอนนั้นเนี่ยสัก16นาฬิกานะฮะแจ้งมาบอกว่าตามหาอยู่แล้วมันมีเอกสารที่สำคัญด้วยไงเงินสดเนี่ยเป็นทุนการศึกษาของลูกด้วย 3,000 บาทนะครับก็ขอบคุณน้ำใจดีๆจากคุณวนิดาบัวดอกที่เห็นในภาพเนี่ยครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับคุณวนิดาบัวดอกที่เอาไปส่งคืนให้ที่โรงพยาบาลนพรัตน์นะเมื่อเนี่ยไม่นานมานี่เองนะครับเมื่อสักครู่นี้มั้งนะภาพเนี้ยที่ถ่ายได้นะครับก็เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ชมพูนะครับทะเบียนที่เราเห็นในภาพเลยนะคุณผู้ฟังทรหารหอหีบ4207เนี่ยเป็นภาพแบ็คกราวด์ก็เป็นรถแท็กซี่คันนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะน้ำใจดีๆจากคนดีๆขอให้คุณป้าวนิดาหายไวๆนะครับนะไม่เจ็บหนักไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าตัวฟังอยู่ด้วยหรือเปล่าเราพยายามติดต่อทางคุณป้าวนิดานะเมื่อสักครู่เนี้ยเผื่อจะได้เข้าสายคุยกับทางคุณสุจิตราด้วยนะแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็น่าจะรักษาตัวอยู่นะน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณวนิดาบัวดอกผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีชมพูทอทหารหอหีบ4207กทมก็เป็นข้อมูลดีๆปิดท้ายกันในช่วงนี้ด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะมีขบวนแห่นะครับแห่เทียนพรรษาอีกที่หนึ่งนะครับเป็นขบวนแห่ของโรงเรียนบ้านนายเหรียญจะไปวัดทองเนียมใช้ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้กำลังเดินทางออกจากโรงเรียนบางถนนบางบอน3ซอย5นะครับก็มีเจ้าหน้าที่อปพร.บางบอนแจ้งเข้ามายังไงฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับนะใครที่ผ่านตรงนี้ก็อาจจะชะลอนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นภาพที่สวยงามขบวนแห่เทียนพรรษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านในเหรียญ นะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยอีกจุดนึงและการมีรถเสียนะครับคุณประสงค์แจ้งมาบรมราชชนนีนะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานเลยขนส่งสายใต้ใหม่มาเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับผ่านจุดนี้ไปใช้การได้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100คุณพัคคีอินบอกว่าเยี่ยมมากพลเมืองดีคุณป้าวนิดาเนาะนะชื่นชมเข้ามาขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณอิสระนะคุณพัชนีคุณยูเซอร์ SH นะครับคุณสำริดนะพี่หนูพินนะครับคุณรับพีขอบคุณคุณธีรนนท์นะครับคุณ AA ด้วยนะฮะคุณทุกท่านเลยคุณกุ๊ดมิวด้วยนะครับคุณอภิชาตินะฮะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเลขาสมช.ชี้ไฟใต้ต้องดับด้วยพูดคุยคู่กับการใช้กฎหมายเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ฉายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เลขาสมช.เผยความไม่สงบในชายแดนใต้ต้องพูดคุยควบคู่กับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นชี้โต้รุนแรงยิ่งบานปลายเชื่อมาเลเซียมีส่วนสำคัญทำให้สถานการณ์สงบได้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลยังเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยระบุว่าปัจจุบันการพูดคุยมีความคืบหน้าและเชื่อว่ามีกลุ่มผู้เห็นต่างจำนวนมากที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยและกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเป็นเพียงบางส่วนจึงต้องแยกดำเนินการออกจากกลุ่มที่พร้อมให้ความร่วมมือพร้อมย้ำว่าหากตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพียงอย่างเดียวจะยิ่งทำให้สถานการณ์ความซับซ้อนและบานปลายมากขึ้นดังนั้นการพูดคุยและการบังคับใช้กฎหมายต้องดำเนินการคู่กันนอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยโดยระบุว่ามีส่วนสำคัญในการประสานกับกลุ่มผู้เห็นต่างที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียและเชื่อว่าสามารถช่วยควบคุมการใช้ความรุนแรงได้โดยสังเกตได้ว่าช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจต่อมาเลเซียในระดับหนึ่งส่วนการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวนายชัดชัยระบุว่าพวกหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารตำรวจและพลเรือนพยายามทำงานอย่างเต็มที่แม้อาจมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าแนวทางของฝ่ายความมั่นคงยังต้องชัดเจนคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: เมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ณอาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์โดยมีพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังและรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้แทนไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่ออำนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อคณะดำเนินงานนักแสดงและผู้เข้าร่วมพิธีสำหรับปี2569มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกำหนดจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
7: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้วันแรกนะคุณเสมางานสายน้ำแห่งชีวิตตายร่มพระปรมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยได้คุยกับร้อยตำรวจเอกทัชพลมั่นคงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.สำนักราษฎร์งานเนี่ยจัดวันนี้ถึง31กรกฎาคมนะครับเมื่อเช้าผู้ว่านะครับชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจงานด้วยนะครับบรรยากาศดีมากในงานด้วยแบบร่มรื่นทีเดียวนะครับที่เห็นไลฟ์ของทางผู้ว่าชัชชาติทางผู้กองทัชพลที่บอกว่าปิดการจราจรนะครับแยกสำนักราษฎร์ชั่วคราวจากแยกสำนักราษฎร์มุ่งหน้าแยกป้อมมหาการแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเขาปิดตั้งแต่วันที่20แล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบมากมายแต่แนะนำนะครับให้ผู้ที่เดินทางจะไปราชดำเนินกลางก็คือให้เลี้ยวซ้ายแยกแม้นสีทดแทนนะครับทีนี้สอบถามว่าจุดที่จอดรถมีตรงไหนจอดได้บ้างทางด้านของรองสารวัตรก็บอกว่าจอดได้ที่หลังวัดสระเกศถนนบริพัตรเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะอันนี้จอดได้อนุโลมให้หน้าสน.ก็จอดได้นะครับแล้วก็มีอย่างวัดราชนัดดานี่ก็รองรับได้ประมาณสัก200คันวัดสักเกตก็ประมาณ80ถึง100คันก็จอดได้วัดราชธิดาด้วยเช่นเดียวกันนั้นต้องประมาณ80คันน่าจะได้นะครับแต่ว่าเน้นเดินทางโดยรถสาธารณะน่าจะได้รับความสะดวกมากกว่างานเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง3ทุ่มครึ่งของแต่ละวันนะครับสำนักงานเขตสวนหลวงแจ้งปิดการจราจรชั่วคราวนะครับซอยอ่อนนุช46แยก20นะเฉพาะซอยอ่อนนุช46แยก20มีการเทคอนกรีตผิวการจราจรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึง12สิงหาคมนี้ระยะทางระยะเวลาประมาณ20วันก็คือตรงเนี้ยเขาจะทยอยทำเริ่มจากท้ายซอยก่อนก็จะแบ่งเป็นระยะประมาณ100เมตรเนี่ยเทปูนรอคอนกรีตเซตตัวก็จะขยับไปเรื่อยๆจนทำตลอดทั้งซอยนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยเมื่อเช้ามีอุบัติเหตุหลายจุดนะครับแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะมิตรภาพด้านขาเข้าบริเวณหน้าพืชสวนโลกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตรงนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วรถสองแถวใหญ่เป็นรถรับส่งนักเรียนปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเบรกไม่อยู่รถลุยน้ำด้วยไปชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเลยบนรถเนี่ยมีเด็กบาดเจ็บ6รายนะครับติดอยู่ภายใน1รายแต่ว่านำออกมาได้นะครับแล้วก็ทุกรายเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายแล้วแต่ว่ามีรถอีกหลายคันนะที่ประสบเหตุร่วมด้วยนะครับก็ประมาณ5คันได้นะตรงนั้นนะส่วนอีกจุดหนึ่งบริเวณแยกมาบขาทางหลวงหมายเลข3191มุ่งหน้าแยกมุ่งหน้าทางด้านของมาบตาพุทธเนี่ยนะมีรถบรรทุก4ล้อบรรทุกวัวนะครับคือเขาบอกว่าจังหวะที่เขากำลังจะเลี้ยวไปทางมาบตาพุทธเนี่ยมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะครับมาเฉี่ยวกันแล้วรถบรรทุกคันนั้นเนี่ยไม่ได้จอดนะคือวิ่งไปเลยส่วนรถบรรทุกวัวคันนี้เสียหลักพลิกตะแคงแล้ววัวเนี่ยก็โดนเทนะครับปรากฏว่าบรรทุกมา7ตัวหายไป5ตัวก็ตามเจอหมดแล้วนะครับมีตัวนึงก่อนหน้านี้เหลือตัวนึงที่หายไปในป่าแล้วทางเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ไปตามนำกลับมาได้ตอนนี้เคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยนะครับก็เดินทางต่อไปแล้วส่วนอุบัติเหตุพระราม2นะครับมีเหตุบริเวณฝั่งขาออกก่อนถึงแยกบ้านแพ้วนะครับมีรถบรรทุก4ล้ออันนี้ก็พลิกตะแคงเสียหลักเหมือนกันบรรทุกถังออกซิเจนมาถังออกซิเจนประมาณ10ถังนี่ก็เทลงมาเจ้าหน้าที่ก็เก็บกันเรียบร้อยก่อนหน้านี้ติดหน่อยตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาละตรงนี้นั่นก็เป็นอุบัติเหตุ3จุดนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่เรียกได้ว่าต้องดำเนินการแล้วก็ใช้เวลาแต่ว่าก็เคลื่อนย้ายกันไปหมดแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้คุณสุจิตราที่เขาตามหาซองเอกสารแบบใสนะครับซึ่งข้างในก็จะมีทุนการศึกษาของลูกด้วยมูลค่า 3,000 บาทที่ได้คุยกับทางคุณวนิดาบัวนอกบัวดอกเขาไปคุณวนิดาบัวดอกซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะฮะล่าสุดนี้เขานำส่งคืนให้แล้วนะคุณวนิดาเขามีอาการข้อมือมั้งรู้สึกว่าข้อมือรู้สึกไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนพรัตน
2: ์ครับ
1: นี่ทางคุณสุจิตราก็ไปตามรับคืนที่โรงพยาบาลเมื่อสักครู่ก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยนะฮะคุณวนิดาบัวดอกผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ4207กรุงเทพขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยคุณสุจิตราให้สินน้ำใจ300แกก็ไม่รับด้วยนะครับน่ารักที่สุดนะครับบอกฟังจอสร้อยมานานกี่ปีนะ
2: 26
1: ปีเยี่ยมมากนะครับส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็เริ่มเลวร้ายขึ้นนะครับเราติดตามกันอย่างกรณีของกบฏกลุ่มฮูตีในเยเมนที่เขาได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียบริเวณทะเลแดงนะครับ2ลำแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอย่างเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยก็เรียกได้ว่าทะลุ100เหรียญอีกแล้วนะครับในรอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้คุยกับทางศาสตราจารย์ดร.พรายพลคุ้มทรัพย์อดีตอธิบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะครับอาจารย์บอกว่าคือตอนนี้ต้องติดตามแนวโน้มอย่างไม่กระพริบตานะครับเพราะว่าสถานการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องถ้ายังไม่หยุดนะครับยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันที่ไปแตะอยู่ที่120เหรียญหรืออาจจะเลวร้ายไปถึง150เหรียญซึ่งน่าจะมีการปะทะกันรุนแรงถึงจะเกิดกรณีแบบนั้นแล้วก็อาจจะได้เห็นมาตรการเรื่องของการจำกัดการบริโภคน้ำมันเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับว่าให้แต่ละคนเติมน้ำมันจำกัดปริมาณเท่าไหร่กี่ลิตรก็ว่ากันไปซึ่งณตอนนี้เองประชาชนก็ต้องประหยัดพลังงานไม่เฉพาะน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงทุกชนิดนะครับเรื่องของไฟฟ้าเราก็นำเข้าก๊าซเหมือนกันที่มาผลิตไฟฟ้าตรงนี้ก็ต้องประหยัดกันด้วยก็ยังคงต้องติดตามแนวโน้มนะครับกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันอย่างต่อเนื่องแบบต้องจับตากันทุกนาทีนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อให้คุณเสมาเลยผมลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยนะครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเสมาบุญนาคครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับทาง YouTube นะครับก็สามารถร่วมพูดคุยส่งข้อมูลสอบถามเล็กๆน้อยๆผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้เลยแต่ว่าถ้าจะแจ้งเรื่องที่มีรายละเอียดนะฮะรบกวนให้เจ้าหน้าที่เราซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับเพื่อความแน่นอนแม่นยำของข้อมูลนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับ1137และดอกจัน1808ทาง X ทางเว็บไซต์ทาง Instagram ทาง TikTok รวมไปถึงทางFacebook Fanpage ของทางจสร้อยของเราเรามี LINE แอดด้วยนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE ได้นะครับแล้วก็ @js100 ID ของเรานะ @js100 พิมพ์ติดกันก็สามารถเพิ่มจสร้อยเป็นเพื่อนของท่านได้ส่งภาพที่เกิดเหตุส่งคลิปนะฮะสั้นๆก็มาให้กับทางทีมงานเราได้ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับ LINE แอดอีก1ช่องทางกับจสร้อยรวมไปถึงท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการแบบiOS หรือว่า Android นะก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 ได้มีติดเครื่องโทรศัพท์ท่านไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนเรามีฟังก์ชันเยอะนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง New Edition นะเป็นโฉมใหม่ฟีเจอร์ใหม่นะครับรูปร่างหน้าตาแปลกใหม่แต่ว่าใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมลองดาวน์โหลดดูแล้วกันนะที่สำคัญคือมีฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้มีฟังก์ชัน SOS นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะรองรับทั้ง iOS และ Android ด้วยช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันกับคุณบุษบงบุษบาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะวันนี้วันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569นะแป๊บๆก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคมอีกแล้วนะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวนะคะก็จะเข้าสู่เดือนสิงหาคมเดือนที่8แล้วของปีเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะขณะเดียวกันข่าวคราวสถานการณ์ทั่วโลกก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงในประเด็นที่มีการสู้รบกันระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและก็อิหร่านด้วยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของประเทศไทยเองก็นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่และประเทศคู่เจรจานะคะที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งภาพรวมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะก็มีการพูดถึงสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและก็อิหร่านด้วยซึ่งขณะนี้ส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคในตะวันออกกลางแม้ว่าจะมีการหยุดยิงเบื้องต้น60วันเพื่อนำไปสู่สันติภาพแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าเกิดการสู้รบอย่างต่อเนื่องทำให้ในที่ประชุมอาเซียนมีการพูดถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะที่นำไปสู่ความกระผลกระทบทางทะเลนะคะเรารวมไปถึงความห่วงใยเสรีภาพการเดินเรือด้วยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและก็มีการกลับมาปิดล้อมทั้งช่องแคบฮอร์มุสและก็ทะเลแดงนะคะในปฏิบัติการห้ามเดินเรือจึงทำให้เกิดประเด็นเรื่องความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงด้านพลังงานและด้านอาหารด้วยนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของสถานการณ์ของอาเซียนเองด้วยก็มีปัญหาทั้งทะเลจีนใต้นะคะความห่วงเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความมั่นคงทางทะเลเช่นเดียวกันเพราะว่าทะเลจีนใต้เองก็ยังมีความขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิ์ทางทะเลบางประเทศยังห่วงบทบาทของจีนในทะเลจีนใต้บางประเทศก็ห่วงใยเรื่องการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะ
0: ครับ
2: โดยในการประชุมอาเซียนครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของ

0: สหรัฐมาโกรูบิโอก็เดินทางมาร่วมประชุมด้วยสิ่งหนึ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกังวล นั่นก็คือเรื่องการหลอกลวงออนไลน์นะคะเพราะว่าในสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดตัวซึ่งสหรัฐก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะโดยจะทำงานร่วมกับประเทศไทยนะคะในหลายประเด็นด้วยก็บอกว่าไทยก็มีประสบการณ์นะเพราะว่าไทยเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งรูบิโอก็ยังห่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือเรื่องดำไทยก็ไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะมาดูทางด้านของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนะคะโดยคนกลางก็คือนายกรัฐมนตรีอิรักค่ะนายอาลีอัลไซดีนะคะเป็นผู้นำข้อเสนอดังกล่าวไปบอกกับอิหร่านซึ่งอิหร่านไม่ยอมรับการสงบศึกชั่วคราวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็เพิ่มการข่มขู่ว่าจะมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านด้วยนะคะความพยายามไกล่เกลี่ยครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิรักเดินทางเยือนทำเนียบขาวก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงเตหะรานของอิหร่านเพื่อพบกับมาซูสเปซัสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของอิหร่านด้วยแต่ปรากฏว่าการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างมากในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์โดยอารักชีนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าอิหร่านไม่จำเป็นต้องมีคนกลางเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าอุปสรรคของการเจรจาอยู่ที่ท่าทีของสหรัฐต่างหากไม่ใช่การสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะนอกจากนั้นค่ะสื่อของสหรัฐอย่างนิวยอร์กไทม์ค่ะก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆหากสหรัฐทำตามคำขู่ด้วยการโจมตีกรุงเตหะรานของอิหร่านและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยอิหร่านอาจจะมีการขยายความขัดแย้งด้วยการโจมตีกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลและขอให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบนะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่เชื่อมกับทะเลแดงและอ่าวเอเดนค่ะก็เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเบรนท์ทะเลเหนือนะพุ่งขึ้นกว่า 6% ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในชายแดนใต้ของบ้านเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุการยิงในจุดตรวจที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ทำให้ทหารพรานเสียชีวิตไป5นายและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะจึงมีการพิจารณาค่ะว่าแนวโน้มในการสร้างคันเขาบอกกั้นกลางระหว่างรัฐกาลันตันกับมาเลเซียนะคะกับอำเภอสุไหงโกลกของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็คือเป็นเส้นทางลำน้ำโกลกนะคะบางช่วงเนี่ยมันแคบจนเดินข้ามผ่านไปได้ทำให้หลายครั้งที่กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะหรือส่งผลทำให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4มีแนวนโยบายจะทำรั้วชายแดนค่ะระยะทาง99กิโลเมตรจากอำเภอตากใบอำเภอสวยโกลกและอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเพื่อตัดเส้นทางหลบหนีของกลุ่มก่อเหตุและป้องกันการทำผิดกฎหมายทั้งหนีภาษีและก็ยาเสพติดรวมไปถึงความมั่นคงนะคะขณะที่สภาพในปัจจุบันท่าข้ามฝั่งของมาเลเซียก็ถูกทุบทำลายเพราะแล้วก็ทางการมาเลเซียก็จัดวางกำลังสกัดกั้นไม่ให้มีการข้ามแดนผิดกฎหมายขณะที่ฝั่งไทยก็มีการติดลั้วลวดหนามแบบผีเพลงติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มไฟส่องสว่างและจัดกำลังเดินลาดตระเวนเป็นบางห่วงเวลาโดยเฉพาะในจุดที่มีการลักลอบข้ามแดนบ่อยครั้งในอำเภอสุไหงโกลกค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องสกัดกั้นการเข้ามาแอบเข้ามาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีออกไปนะคะขณะเดียวกันประเด็นนึงที่เป็นเรียกว่าวันนี้ทำให้รัฐมนตรีกลาโหมของเรานี่น้ำตาหลังแบบน้ำตาคลอเบ้าเลยนะเพราะว่าที่เอามาใช้คำว่าไล่ล่าแล้วก็ถึงที่ทางด้านของเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะลากกลับละในส่วนของสถานการณ์ชายแดนใต้แล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมเองก็บอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าไล่ล่านะคะซึ่งวันนี้ คนกลางอย่างเสนาธิการจังเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายชัดชัยบางชวดเองก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนเสียใจนะคะการพูดคุยกับการเพิ่มมาตรการเข้มเนี่ยมันต้องทำงานไปด้วยกันก็คือทั้งล่าทั้งคุยนะคะทั้งการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็มีความคืบหน้าไปมากขณะที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดก็ต้องแยกจากกันนะคะการจะมาบอกว่าถ้าใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุยนั้นคงไม่ถูกต้องเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมถึงกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารกันในระดับหนึ่งและน่าจะเป็นคนรู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดต้องแยกแยะและย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังคงต้องดำรงไว้ซึ่งการพูดคุยค่ะขณะเดียวกันมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเอาภาพของคนก่อเหตุเห็นบอกว่าเหมือนมีลายสักอาจจะไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะไม่สักใช่ไหมคะวันนี้ทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะคะบอกว่าภาพที่เอามาเผยแพร่บอกว่าเป็นรอยสักเนี่ยมันขัดต่อหลักศาสนาแล้วจริงๆแล้วภาพนั้นอ่ะมันเป็นภาพ AI ค่ะนะคะเป็นภาพ AI ที่ผู้ที่เป็นแนวร่วมเนี่ยพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนแล้วก็บิดเบือนนะคะโดยบอกว่าลักษณะของภาพเนี่ยในยะตั้งในเป็นในเนี่ยตั้งใจที่จะแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดมากขึ้นมันเลยดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปก็ดูออกและเป็นวิธีเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้นะคะซึ่งประชาชนผู้บริโภคข่าวสารมีวิจารณญาณเพียงพอจึงทำให้กลุ่มผู้ที่เผยแพร่จะต้องถูกสังคมตั้งคำถามกลับถึงเจตนาที่แอบแฝงที่แท้จริงนะคะขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันป้องกันอย่าให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศได้มีที่ยืนในสังคมค่ะขณะเดียวกันทางหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสได้ออกคำสั่งยกระดับการใช้อำนาจกฎอัยการศึกนะคะปิดล้อมตรวจค้นใช้อาวุธได้ทันทีหากพบเป็นอันตรายต่อกำลังพลหลังเกิดเหตุกราดยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ภาพที่จะต้องช่วยกันนะคะสามัคคีกันในประเทศด้วยนะอย่าใช้ภาพนู้นภาพนี้มาทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายออกไปอีกเพิ่มเติมนะคะมาดูทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะเมื่อเช้านี้ทางด้านของสหรัฐเนี่ยประกาศใช้ภาษี301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นเราโดนภาษีไป 12.5% นะคะดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าในลักษณะของผลกระทบเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญก็คือเรื่องแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินในส่วนของประเทศไทยก็เห็นว่าไทยไม่ได้มีปัญหาแรงงานบังคับเชิงระบบมานานแล้วแต่ยังจำเป็นต้องเร่งผลักดันกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังนะคะอีกด้านหนึ่งที่ต้องติดตามใกล้ชิดก็คือมาตรการที่สหรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสินค้าบางกลุ่มนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต่างตอบแทนค่ะทั้งหมดก็คือการปรับสมดุลการค้ากับสหรัฐตามที่สหรัฐเองก็เตรียมการไว้นะคะโดยมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ภาครัฐและก็ภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือการเตรียมข้อมูลกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแล้วก็เร่งผลักดันข้อตกลงทางการค้าที่จะช่วยลดอุปสรรคและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะคะรวมไปถึงว่าเราก็คงต้องยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การเจรจาข้อตกลงทางการค้าเพื่อเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันในวันนี้ทางด้านของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์มีการแถลงตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายนค่ะปรากฏว่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 นะคะมีมูลค่ากว่า 34,655 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 13.7 ถึงร้อยละ 15.2 นับว่าเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่24ค่ะขณะที่ส่งออกได้ดีนำเข้าเราก็เยอะนะคะปรากฏว่านำเข้าเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50.3 นะคะมีมูลค่า 41,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงทำให้ไทยขาดดุลในเดือนมิถุนายน 6,534 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 นะคะและการนำเข้าก็มีมูลค่ากว่า 228,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ38ค่ะทำให้ครึ่งแรกของปีนี้เรายังขาดดุลการค้าอยู่ที่ 31,744 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะคือในเดือนมิถุนายนน่ะมันจะดูคลี่คลายแล้วกลับมาหนักขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะอันนี้เป็นตัวเลขของมิถุนายนนะเขาก็บอกว่ามันก็เลยช่วยลดแรงกดดันในเรื่องของต้นทุนภาคธุรกิจไปได้แต่ว่าพอถ้ามาพิจารณาจนถึงวันนี้แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นละเพราะสถานการณ์มันระอุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนตัวเลขหุ้นเอเชียนะคะดัชนีเนเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดที่พักปิดพักเช้าเนี่ยถูกแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางทำให้นิเคอิปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ร่วงลงไปถึง 1,853.85 จุดนะคะปิดที่ระดับ 64,568.75 จุดค่ะส่วนหางเสงฮ่องกงนะคะก็ร่วงลงไป 318.97 จุดค่ะปิดที่ระดับ 24,891.84 จุดส่วนหุ้นไทยนะคะจนถึงตอนนี้ลดลงไป 4.72 จุดค่ะอยู่ที่ 1,636.31 จุดนะคะก็ปรับตัวลดลงพร้อมๆกันไปจากประเด็นปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่วนราคาทองคำจนถึงตอนนี้เคลื่อนไหวไปทั้งหมด8ครั้งนะบวกครั้งเดียวเองค่ะเมื่อตอน 10:14 นะเปิดตลาดมาตอนเช้าเนี่ยทองร่วงลงไปทีเดียว700บาทนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวลบตลอดเลยมาบวกครั้งเดียวตอน 10:14 นะบวกเพิ่มขึ้น50บาททำให้ราคาทองคำบ้านเราจนถึงขนาดนี้ลดลงไปแล้ว 1,050 บาทค่ะนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 64,250 ขายออก 64,450 รูปพรรณรับซื้อ 62,959 บาท48สตางค์ค่ะและขายออก65,250 บาทนะคะก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามกันในวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
0: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับท่านใดกำลังมองหาเงินก้อนนะครับฟังให้ดีครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ได้เลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษครับที่จะทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินครับทักทายใน YouTube นะครับหลายท่านเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับคำทักทายคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณระพีคุณเพลินคุณเอกชัยคุณพรจันทร์คุณจุธามณีคุณพัชนีคุณปะเกกอินคุณจิรทีปนะฮะคุณเอเอนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะคำทักทายมีเริ่มรายงานสภาพการจราจรแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับทางด้านของคุณจิรทีปบอกว่าใช้จรัญสนิทวงมาสะพานพระราม7มาจนถึงแยกท่าพระคล่องตัวดีจะมาชะลอตัวบริเวณแถวโรงพยาบาลยันทีเป็นช่วงจุดกลับรถใช่ไหมครับแถวนั้นแล้วก็บอกว่าตรงบริเวณช่วงพานิชโทนมุ่งหน้าไปแยกท่าพระจะมีขบวนแห่เทียนนะครับของโรงเรียนแต่ว่ารถไม่ติดครับขอบคุณพี่จิรทีปด้วยนะครับแล้วก็คุณปักกิ่งอินเริ่มรายงานสภาพอากาศมาแล้วนะบอกว่ารังสิตยังร้อนอยู่เดี๋ยวต้องรอดูช่วงบ่ายช่วงเย็นว่าจะเป็นยังไงพี่ตู่ระยองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับถึงไหนแล้วครับพี่
1: ตอนนี้ผู้จ่ายตังค์ด่านบางพระจะเข้าเรียกมงคลนะ
0: วันนี้ไปไหน
1: วันนี้ไปเมืองการครับ
0: โอ้โหเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้หน้าเนี่ยติดแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางมาใช้เนี่ยผมเช็คที่ไปดูตรงด่านบางพระเนี่ยนะที่จะการเอาคนมาจากมอเตอร์เวย์เนี่ย
0: ครับ
1: ใช้ตอนที่ผมเช็คกันนะประมาณ17 นาที
0: อ๋อ
1: ดังนั้นระบบเพศไง
0: ครับ
1: เมื่อกี้ผมลองไลน์มาถามเจ้าที่เราต่อร้อยเขาโทรมา
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมมาถึงตรงจุดเกิดเหตุแล้ว
0: ครับ
1: น่าจะเคลียร์รถแล้วแหละแต่ว่า
0: อาจจะ
1: มีรถที่
0: สะสมกันอยู่
1: ใช่ก่อนขึ้นสะพานหนองข้างคอก
0: นะโอเคครับ
1: ได้มันจะเป็นสะพานข้ามไปแยกบางแสน
0: คร
1: ับ ตอนนี้ผมติดอยู่แต่ว่าใน GPS ดูแดงนิดเดียวแล้วตอนนี้
0: มันประมาณความเร็วประมาณเท่าไหร่อ่ะตอนที่พี่ตู่ผ่าน
1: 20กว่าคร
0: ับ อ๋อก็คือไหลไปเรื่อยๆอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ๆ
0: ครับ
1: น่าจะติดไม่ลงแล้วแต่ตอนนี้รถน่าจะไปสะสมอยู่ที่ตลาดนินจาแล้วดูจากทีวีนะ
0: ตรงเลี่ยงเมืองใช่มั้ยที่จะมาตัดตรงตลาดนินจาใช่ตรงนั้น
1: รถตรงนั้นน่ะตอนที่เกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยคือเค้าเหมือนกับว่าตกไปตรงนี้ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวพอเหตุการณ์ในที่คลายปุ๊บมันจะเลื่อนไปทางประดับดินจาตรงนั้นจะเป็นแนวก่อสร้าง
0: และ
1: จะติดเยอะวันนี้เป็นวันศุกร์อย่างที่คุณเสมาแจ้งมาเมื่อวานเนี้ย
0: ใช่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นอ่ะผมว่าช่วงบ่ายอ่ะจริงๆบางคนเขาลาครึ่งวันด้วยนะวันนี้เดี๋ยวผมดูให้พวกขาออกทั้งหลายเนี่ยสอบถามมาได้เลยนะครับใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวผมดูให้
1: มอเตอร์เวย์สาย7รู้สึกขาไปทางลาดกระบังไปทางจุดประทดใหญ่นะก็น่าจะติดด้วยนะประทดใหญ่อ่ะ
0: น่าจะมีชะลอตัวแต่ว่าช่วงบ่ายตอนคือตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่ตู่มันจะเป็นทางแถวบุรพาวิถีมากกว่าเพราะมันมีทำถนนไงไอ้ที่มันลงมาตรงสุขุมวิทตรงนั้นน่ะบางนาตรงนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ไหมคุณเดินมา
0: อะไรนะ
1: ขาออกใช่ไหมบุรพาวิถ
0: ีใช่ใช่ใช่ที่มันลงมาแล้วมันเจอที่ทำทางตรงนั้นนะ
1: ทุกวันนะติดท
0: ุ
1: กว
0: ัน ใช่แต่ตอนนี้ก็ติดอยู่เนี่ยติดอยู่แต่ว่าผมว่าวันนี้ถ้าช่วงเย็นหรือว่าถ้าช่วงค่ำถ้าคนเดินทางกันมากอ่ะมันจะยาวขึ้นไงท้ายแถวตรงเนี้ย
1: เพราะว่าหัวแถวเขาจะติดตรงช่วงก่อนถึงตลาดนินจาตรงนั้นจะเป็นแนวก่อสร้าง
0: ใช่เลย
1: แต่เขาจะไปมานะตอนแรกที่ไม่กี่วันเนี้ยเขาปีเปลนเท่าไหร่ตอนนี้ปีเปลนเข้ามาเยอะเลย
0: หรอ
1: ตรงโค้งอ่ะตรงโค้งที่จะเข้ามาร่วมกับทางเลี้ยงเมืองหน้าตลาดนินจา
0: ครับ
1: ยาวปุ๊บมันก็ทำทางแคบลงมันจะยิ่ง
0: ก็ยิ่งติดเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ถ้าเกิดคนนั้นน่ะถ้ามีหนทางที่จะออกไปทางบางวัวบางอะไรมอเตอร์เวย์ได้ไหม
0: มอเตอร์เวย์ดีกว่าถ้าตอนนี้นะถ้าตอนนี้มอเตอร์เวย์ดีกว่าแต่ถ้าเย็นกว่านี้เดี๋ยวผมดูให้อีกทีนึง
1: ใช่เนี่ยผมใช้ตอนนี้คำประธานของเขาเข้ามาแล้วด้วยนะ
0: ครับผม
1: ให้ติดนะน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เคลียร์ไปแล้วอ
0: ๋อครับยังไม่มีฝนเนาะแดดเปี้ยงเลย
1: แดดร้อนมากเลยครับแต่ระยองมามีแต่แดดฝนไม่มี
0: โอ้แล้วถ้าเย็นนี้ฝนตกนี่โอ้ยหนักแน่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ฝนการไม่รู้จะเยอะเปล่าครับคุณแต่มาวันนี
0: ้ตอนนี้ในเรดาร์ยังไม่ขึ้นกลุ่มฝนเลยพี่เมืองการยังไม่มีนะตอนนี้นะตอนนี้นะ
1: ครับก็เดี๋ยวตามเส้นทางต่างๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให
0: ้
1: นะ
0: ได้ครับขอบคุณมากพี่ตู่เดินทางปลอดภัย
1: ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกใจเย็นๆนะวันนี้วันจุดช่วงวันจุดยาวเนี่ยจะเดินทางไปไหนใกล้ๆก็อย่าลืมฟังจอสอดรอด้วยครับ
0: ครับผม
1: จะได้ทราบข้อมูลต่าง
0: ๆ
1: ไม่ต้องไปติดข
0: ั
1: ดยาว
0: ๆครับ
1: เรารู้ข้อมูลก็มีใครไปปักครึ่งครับ
0: อืมครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองนะครับก็ช่วงใกล้จะเข้าพรรษาด้วยนะครับบางสถานที่บางเส้นทางก็จะมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษากันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบนะฮะคุณพัชนีบอกว่าพระราม4หน้าตลาดคลองเตยรถติดไฟแดงมา3รอบแล้วค่ะปลายทางวัดหัวลำโพงขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับคุณจุฑามณีแยกพงเพชรไปเดมองามวานติดไฟแดงนานมากทางตรงติดเลี้ยวตรงใต้สะพานพงเพชรนะฮะช่วยดูให้หน่อยได้เลยเดี๋ยวผมดูให้งามวงวานใช่ไหมงามวงวานอ๋อตรงแยกพงเพชรน่าจะมีปัญหาตรงแยกแล้วก็ต่อเนื่องมาหน้าห้างถ้าเป็นงามวงวานออกท้ายอยู่แถวบางเขนถ้าผ่านพ้นหน้าห้างไปไม่ติดเลยนะครับไปใต้ด่วนไปแคลายเนี่ยไม่ติดแล้วส่วนฝั่งรัตนาธิเบศแล้วก็ฝั่งติวานนท์ถ้าหันหน้าเข้าแยกแคลายอะติดแต่ถ้าหันหลังออกจากแยกแคลายไปอ่ะไม่ติดก็จะมีงามวงวานฝั่งเดียวที่มาจากแคลายที่จะมุ่งหน้าใต้ทางด่วนที่ชะลอตัวนี่ก็เป็นข้อมูลที่คุณจุฑามณีสอบถามมาพี่พรจันทร์ถามว่าคุณป้าที่พัดหลงแล้วมีนกแก้วเกาะไหล่ตามพบไหมคะเป็นห่วงมากหลายวันแล้วยังไม่เจอเลยครับพี่พรจันทร์เบาะแสล่าสุดเห็นบอกว่าเดินไปทางด้านของเสรีไทยอันนี้เป็นแม่ค้านะที่ทางคุณกอล์ฟเยาวราชเขาใจดีไปดูให้แล้วเขาก็เอารูปคนพัดหลงอ่ะให้แม่ค้าแถวนั้นให้ดูก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเห็นเมื่อประมาณวันที่21แล้วก็เดินไปทางด้านของเสรีไทยแต่มันเป็นวันที่21อ่ะที่คุณทศพลเขาเห็นน่ะแต่นี่มันวันที่24แล้วยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอเลยอ่ะขอบคุณมากพี่พรจันทร์ที่ถามมานะเป็นห่วงเหมือนกันครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ซ้ำให้เรื่อยๆครับเพราะว่าเขามีอาการหลงลืมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านเคยป่วยเป็นจิตเวทแต่ว่าพออาการดีขึ้นท่านก็เลยไม่ได้ทานยาต่อแล้วอยู่กับสามีก็อายุพอสมควรแล้วทั้งคู่นะครับคุณทาดาเนี่ยเป็นสามีแจ้งคุณสิริพัฒน์หรือว่าชื่อเล่นชื่อพัฒน์หรือว่าชื่อเชอร์รี่เนี่ยแหละเขามี2ชื่อนะชื่อเล่นน่ะอายุ63ปีมีอาการหลงลืมไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยมีแค่นกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่นะครับก็สีนกแก้วซันคอนัวเนี่ยมันจะออกเป็นสีเหลืองๆส้มๆอ่ะนะเด่นชัดเลยแล้วก็เป็นนกแก้วสายพันธุ์ที่ร้องเสียงค่อนข้างดังด้วยถ้าเขาร้องอ่ะนะตรงปลายหางปลายปีกเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะลำตัวนี่จะเป็นสีเหลืองๆส้มๆตรงหัวนะตรงใต้ท้องนี่ก็จะเป็นส้มๆเหมือนกันลักษณะการแต่งกายวันที่หายไปคือวันที่21ก็คือวันอังคารตอนประมาณเที่ยงเขาเดินออกจากบ้านอยู่ที่ลาดพร้าวซอย1อยู่ที่แขวงจอมพลเขตจตุจักรนะฮะลาดพร้าวซอย1แยก13ใส่เสื้อแขนสั้นสีดำเทากางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีครีมสูงประมาณ165เซนติเมตรผมขาวสั้น แล้วก็ผิวขาวเหลืองท่านใดพบเห็นอยู่ที่ไหนรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับหน่อยนะครับคือเราประสานงานไปทั้งสน.พหลโยธินเป็นท้องที่ที่ทางคุณทาดาสามีเขาไปแจ้งไว้อะนะแล้วเราก็แจ้งไปทางสน.บึงกลุ่มเนื่องจากว่ามีทางคุณทศพลพลเมืองดีเขาเห็นตอนประมาณ 4:30 ของวันอังคารที่ 21ว่ามันเดินอยู่แถวตลาดตรงเคหะบึงกลุ่มเราก็เลยประสานงานไปทางสน.บึงกลุ่มแล้วเราก็ประสานงานไปที่สน.ลาดพร้าวขอบคุณทั้ง3สน.มากๆนะครับทั้ง3สน.ท่านก็ช่วยกระจายข่าวให้อีกแรงนึงด้วยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบนะฮะคุณเพลินนะครับสวัสดีพี่เพลินด้วยแล้วก็คุณเอกชัยรายงานแถวสายไหมลำลูกกาการจราจรยังคล่องตัวแต่ว่าแดดค่อนข้างจัดนะขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลเลยเดี๋ยวมีแจ้งของคุณเดวิดนะคุณเดวิดนี่เป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่าเขาลืมคอมพิวเตอร์อยู่ในกระเป๋าเดินทางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Asus นะฮะสีเทาแล้วก็มีพาสปอร์ตด้วยระบุชื่อมิสเตอร์เดวิดมอนทราฟนะครับมีเสื้ออยู่2ตัวแล้วก็มีสายชาร์จคอมพิวเตอร์เขาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ครับขึ้นมาจากซอยมหาดไทยแล้วก็มาลงที่พระราม9ซอย1ตอนวันนี้ 11:40 นะฮะถ้าท่านใดรับผู้โดยสารที่เป็นต่างชาตินะครับแท็กซี่สีเหลืองเรียกรถมาจากซอยมหาดไทยแล้วก็มาลงที่พระราม9ซอย1ตอนเกือบเที่ยงนะฮะช่วยหันไปดูหน่อยเขาลืมเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับสีดำแล้วก็ข้างในเป็นคอมพิวเตอร์เป็นพาสปอร์ตนะฮะสามารถแจ้งติดต่อกลับได้ที่จสร้อยของเราได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจนครบาลบุกช่วยเด็กชายวัย7ขวบภายในบ้านเช่าย่านบางซื่อหลังได้รับร้องเรียนเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยสุวรรณดี3แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครหลังได้รับการประสานจากกันจอมพลังว่าบ้านหลังดังกล่าวลักลอบเปิดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดและมีเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเข้าตรวจค้นพบคนอยู่ภายในบ้านรวม8คนประกอบด้วยเด็กชายอายุ7ขวบแม่ของเด็กพี่เลี้ยงเด็กและลูกค้าที่เข้ามาเสพยาอีก5คนพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าไอซ์เคตามีนและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการเบื้องต้นแม่ของเด็กให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เปิดบ้านเป็นคาเฟ่เสพยาเสพติดด้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าไม่ทราบมาก่อนว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแต่สังเกตเห็นว่ามีคนเข้าออกบ้านอยู่ตลอดเวลาพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเผยว่าภาพแรกที่เจ้าหน้าที่พบคือเด็กชายวัย7ขวบอยู่ท่ามกลางผู้เสพยาจึงรีบช่วยเด็กออกมาจากพื้นที่ก่อนจากการตรวจสอบประวัติพบว่าแม่ของเด็กเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว4คดีทั้งข้อหาเสพครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดขณะที่พ่อเลี้ยงก็มีประวัติคดียาเสพติดหลายคดีเช่นกันและอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำก่อนส่งพนักงานสอบสวนสน.ตะปูนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่การจอมพลังเปิดเผยว่าผู้แจ้งเบาะแสเป็นลูกค้าที่เคยเข้าไปใช้บริการในบ้านหลังดังกล่าวและรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่พบเห็นว่ามีการใช้เด็กช่วยบริการลูกค้าที่มาเสพยาเมื่อเข้าไปตักเตือนกลับถูกแม่ของเด็กตอบว่าไม่ใช่เรื่องของตัวก็อย่ามายุ่งจึงตัดสินใจร้องเรียนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ารับตัวเด็กไปอยู่ในความดูแลเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและให้การช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไปกรมศุลกากรเปิดด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ในวันนี้ยกระดับศักยภาพประตูการค้าชายแดนไทยเมียนมารองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและโลจิสติกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: ในวันนี้กรมศุลกากรจัดพิธีเปิดด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ในวันนี้ซึ่งตั้งอยู่เลขที่524บ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางนันทิตาสิริคุปที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรเป็นประธานในพิธีซึ่งยังมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยด่านศุลกากรแม่สอดเป็นด่านศุลกากรที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจ East West Economic Corridor โดยมีความสำคัญต่อการค้าการลงทุนขนส่งระหว่างประเทศโดยปีงบประมาณ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 191,000 ล้านบาทและสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐกว่า149ล้านบาทซึ่งการเปิดด่านแห่งใหม่ครั้งนี้เป็นการยกระดับที่ทำการของด่านศุลกากรแม่สอดเดิมโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า394ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าชายแดนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยอาคารแห่งใหม่มีการออกแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
8: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสไลด์กันต่อครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาฝากกันนะครับหรือว่าทาง PEA ครับ PEA หวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ครับชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมเด็ดขาดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นครับก่อนกดติดตั้งก็อย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านครับหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยครับก่อนหน้านี้คุณสหรัฐครับบอกว่ามีอุบัติเหตุหน้าทางเข้าโครงการ The First นะครับถนนประชาสามัคคีที่ภูเก็ตบอกว่าเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ของผู้แจ้งอยู่ไหลทางด้านซ้ายการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับรับแจ้งหลังไมค์ช่องทาง LINE @นะครับรามอินทราฝั่งขาออกปากซอยรามอินทรา13มีรถบรรทุก6ล้อชนกับรถกระบะกีดขวางอยู่ช่องทางกลางเลยบาดเจ็บอยู่2รายด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวัชระแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกหน้าศูนย์ราชการเขาบอกว่าปล่อยสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถเลยการจราจรชะลอตัวทั้ง2ด้านมอเตอร์เวย์สาย7คุณตู่ระยองเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่นะครับชั่วโมงที่แล้วก็บอกว่ารถเยอะนะแต่ก็ยังไหลได้ตลอดนะครับแล้วก็คุณชัยรัตน์กำแพงเพชร2ขาเข้ามีผู้โดยสารมารอคิวเยอะมากๆอยู่ที่หมอชิดแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนก็สัปดาห์หน้าหยุดยาวกันนะบางท่านบอกว่าทำงานวันนี้วันสุดท้ายบางท่านอลาครึ่งวันแล้วเดี๋ยวจะออกเย็นนี้เลยนะครับบางท่านก็ทำงานวันสุดท้ายแล้วก็จะเดินทางกันเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีวันที่27กับวันที่31นะที่เว้นไว้นะครับเขาก็บางคนเขาก็ลากันนะ27กับ31เนี่ยก็จะได้หยุด9วันเลยนะเสาร์อาทิตย์ชนเสาร์อาทิตย์เลย9วันเลยทั้งหมดนะฮะก็เดี๋ยวช่วงเย็นจะมาเน้นจราจรให้นะว่าฝั่งขาออกเมืองจะเป็นยังไงบ้างนะคุณบีบีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่แสมา
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ลงข้ามแยกพงเพ

0: าแล้วค่ะคุณเสมาเมื่อสักครู่เห็นมีคุณผู้ฟังถามว่าทำไม
1: รถติด
0: สะพานข้ามแยกของเขตรถติด
1: ใช่
0: คราวนี้ก็คือปรากฏว่าตอนลงมานะคะช่วงกลางสะพานนะคะเลนซ้ายมือมุ่งหน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะคะเลนซ้าย
1: ครับผม
0: ช่วงกลางสะพานมีอุบัติเหตุค่ะรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายกับรถคอกอะค่ะ
1: เป็นเหมือนกระบะคอกเนี้ยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะที่เป็นโครงเหล็กนะคะแต่ทีเนี้ยยังไม่แน่ใจเพราะว่าดีผ่านนะก็เห็นเป็นเหมือนประกันนะคะ
1: ครับ
0: เดินทางรูปรอบรถแล้วยังไม่เห็นผู้บาดเจ็บนะคะ
1: ตอนนี้เขาจอดอยู่ตรงไหนกันนะครับคุณบีบี
0: เป็นซ้ายครับพี่เสมา
1: ซ้ายแล้วรถติดยังติดอยู่ไหมครับตอนนี
0: ้จากเมื่อตะเกียที่ผ่านมานะคะก็คือหลบค่ะเพราะเนื่องจากว่าเขาอยู่ซ้ายเน
1: า
0: ะก็สามารถเบี่ยงขวาได้ค่ะแต่ทีเนี้ยบางทีคนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนกลางสะพานนะคะขับให้ระวังกันนิดนึงก็ได้ค่ะแต่อย่าใช้ความเร็ว
1: ครับครับครับต้องขอบคุณมากมากคุณบีบีแล้วฝั่งกลับกันติดไหมอะค่ะเข้าติด
0: ฝั่งกลับกันโอเคใช้ได้อยู่ค่ะ
1: มีฝนไหมครับหรือแดดแรง
0: ไม่เลยค่ะตอนนี้37นะ
1: โอ้ค่อนข้างร้อนเลยนะ
0: ใช่ได้ครับใช่
1: ขอบคุณมากนะครับครับว่าไงคร
0: ับไม่แน่ใจนะว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะพี่เสมาน
1: ั่นน่ะสิถ้าเกิดว่าช่วงกลางวันช่วงบ่ายร้อนแบบเนี้ยส่วนใหญ่ช่วงเย็นช่วงค่ำนี่มาหนักเลยนะ
0: หยุดยาวนะวันนี้ท่าทางพงเพชรน่าจะหนักเอาการพอสมควรมุ่งหน้าตรงคุ้งอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆแล้วคุณบีบีหยุดไหมวันสัปดาห์หน้าหยุดไหม
0: หยุดค่ะหยุดยาวเลยค่ะตอนนี้บีบีขึ้นสะพานทางด่วนแจ้งวัฒนะตอนนี้มาลงแจ้งวัฒนะก
1: ็
0: รายงานต่อเนื่องแจ้งวัฒนะนะคะตอนนี้ตรงมาถึงตรงศูนย์ราชการแล้วติดเป็นปกติค่ะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้อยู่
1: อ๋อครับ
0: ตอนนี้อยู่ตรงหน้าศาลปกครองค
1: ่
0: ะ
1: เดินทางปลอดภัยครับคุณบีบีขอบคุณมากเลย
0: เช่นกันค่ะเช่นกันค่ะคุณเสมา
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ัสดีครับขอบคุณคุณบีบีด้วยนะครับก่อนหน้านี้ตรงข้ามแยกพงเพชรมีอุบัติเหตุนะจักรยานยนต์กับรถกระบะคอกแต่ว่ายังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็เห็นว่าลงมาคุยกันอยู่นะครับน่าจะรอประกันกันนะก็เลยส่งผลการจราจรติดขัดแจ้งวัฒนะก็บอกว่ารถเยอะเป็นปกติแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคุณเล็กเอกชัยพี่เล็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมา
1: พี่เล็กถึงไหนแล้วครับ
2: เพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยท่านสักครู่นี้ด้วย
1: ครับผม
2: ครับผมพอดีมารามินทราครับผม
1: ครับ
2: สายราชพฤกษ์ขาออกยาวๆมาเลย
1: ครับ
2: จากฟังว่ามุ่งหน้ามาถึงต่างระดับชัยพฤกษ์ต่อเนื่องถนนชัยพฤกษ์สะพานพระราม4
1: ครับ
2: ตรงมาถนนแจ้งวัฒนะฝากเกร็ดนี่จนถึงหน้าเซ็นทรัลหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะแต่ยังแบบชิวๆอยู่นะพี่เสมาชั่วโมงนี
1: ้ไม่ติดใช่ไหม
2: ไม่มีปัญหาอะไรทั้งขาไปและก็ขากลับเลยนะครับผม
1: ครับ
2: แล้วมีอยู่ตรงต่างระดับชัยพฤกษ์นะ
1: ครับ
2: ในช่องทางด่วนต้องเป็นช่องทางด่วนสิเพราะว่าด่วนหรือคู่ขนานน่าจะเป็นด่วนนะในช่องทางด่วน
1: ครับ
2: ตรงใต้ต่างระดับชัยพฤกษ
1: ์
2: มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางนะเนี
1: ่
2: ยทำถนนทำอะไรอยู่แล้วก็วางแท่งบารีเออร์ที่เป็นพลาสติกนะสีส้มนะฮะขวางไปหนึ่งช่องทางด้านซ้ายนะครับผม
1: ครับ
2: ทั้งหมดมันมี3ช่องทางนะครับ
1: ครับ
2: ก็ทำให้วิ่งได้อยู่2ช่องทางขวานะครับ2ช่องทางขวาส่วนอีก2ช่องทางซ้ายเนี่ยก็คือปิดไว
1: ้แล้วมันมีท้ายมีอะไรชะลอตัวไหมพี่เล็ก
2: รถน้อยคล่องตัวครับเพราะรถน้อยคล่องตัวนี่แหละก็เลยกลัวว่าทำความเร็วกันมาแล้ว
1: ครับ
2: พอดีมาเจอแท่งแบ
1: ร
2: ีเออร์จะเสี่ยงจะอะไรอย่างเงี้ยกล
1: ั
2: วจะเป็นอันตรายก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถกันให้ระวังจุดนี้นิดนึงนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ระวังนิดนึงก่อนที่จะขึ้นทางกลับรถอ่ะ
1: ครับผม
2: กลับรถไปเนี่ยก็ชะลอตัวนิดนึง
1: ครับ
2: ก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับผม
1: ได้ครับ
2: ตอนนี้แจ้งวัฒนะก็ยังไม่มีฝนนะครับยังอยู่ที่38องศาเซลเซียสนะครับผมชะลอตัวนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ก็จะปลอดภัยขึ้น

0: นะครับผม
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้แจ้งวัฒนะก็ยังไม่มีฝนนะครับยังอยู่ที่38 องศาเซลเซียสนะครับผม
1: ร้อนมากร้อนมาก
0: ครับผมตอนนี้ผมมาถึงตรง

0: สวัสดีครับผม
1: เห็นบอกมีขบวนแห่เทียนพรรษาเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ตอนนี้ถึงวัดแล้วครับ
1: วัดอะไรเอ่ยมาจากไหนกันครับเนี่ย
0: บางบอนสามบ้านในเหรียญโรงเรียนบ้านในเหรียญครับมาวัดคุ้งเนียมเรียบใต้ครับเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต
1: ้อ๋อเข้าวัดเรียบร้อย
0: เข้าวัดเรียบร้อยแล้วครับผม
1: การจราจรมีกระทบอะไรตรงไหนบ้างไหมครับ
0: มีติดนิดหน่อยครับตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: แล้วเดี๋ยวขา
0: ตัวทุกหน้าแล้ว
1: แล้วเดี๋ยวขากลับนี้กลับกันยังไงน้องๆ ออกมายังไงครับเนี่ย
0: ขบวนแห่ใช้การเดินเท้าครับก่อนขากลับน่าจะเป็นรถโรงเรียนกับรถเจ้าหน้าที่อปพรครับบางส่วนดำเนินการส่งถึงโรงเรียนครับ
1: โอเคเรามีเจ้าหน้าที่แบบประกบดูแลน้องๆอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น้องๆระดับชั้นไหนมากันเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ประมาณม.ต้นครับม.3ประมาณ80คนพร้อมคณะครูแล้วเจ้าหน้าที่มีตำรวจของสน.บางบอนมีอบต.บางบอนสนับสนุนภารกิจครับ
1: อ๋อโอเคได้ครับก็เดี๋ยวออกมาจากวัดกันประมาณสักกี่โมงขากลับเนี่ยฮะจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ด้วย
0: ยังไม่ทราบเลยครับถึงวัดเมื่อจะคู
1: ่โอเคโอเค
0: ครับ
1: ขอบคุณครับบางบอน5015สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณบางบอน5015นะครับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยเรื่องการจราจรให้กับน้องๆเด็กๆด้วยนะที่โรงเรียนบ้านในเหรียญนะก็ใช้เส้นบางบอน3ไปที่วัดท่องเนียมนะครับเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาถ้าหากว่าพบเห็นขบวนเด็กๆเนี่ยรบกวนช่วยชะลอด้วยนะฮะช่วยช้าได้ก็ช้าชะลอได้ก็ชะลอนะครับนะเพราะว่าน้องๆเขาทำกิจกรรมนะก่อนที่จะเข้าพรรษาเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากันนะฮะพี่น้อยสายหลุดเหรอขออภัยนะพี่น้อยนะครับขอโทษพี่น้อยถ้ามีโอกาสวันนี้เราคงได้คุยกันใหม่นะพี่น้อยมิเตอร์เมื่อสักครู่เห็นบอกว่าอยู่ที่วิภาวดีรังสิตนะฮะต้องขออภัยพี่น้อยด้วยนะครับคุณธีรนนท์ดอนเมืองสงประภาแดดจัดๆเลยคุณเอเออยู่ที่หลวงแพ่ง37เลยเหรอฮะโอ้โหเขาบอกว่าร้อนมากคุณสวนทองบอกว่าภาษีเจริญวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมีแดดนะครับบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนจอสร้อยไม่ได้เดินทางใช่ไหมครับไม่ได้กลับสุรินทร์นะฮะขอบคุณพี่สวนทองด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลนะครับคุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเอมา
1: สวัสดีครับพี่เอกอยู่ไหนครับเนี่ย
2: เอารถเข้าอู่เพราะว่าโดนชน
1: อ้าวแล้วเป็นอะไรไหมบาดเจ็บตรงไหนเปล่า
2: เกือบเพราะว่ามันเป็นถนนซอยเล็กไง
1: ไปชนยังไงอ่ะ
2: คือมันเป็นโค้งหักศอกอ่ะแล้วตอนนี้ว่ามีคู่กรณีเป็นแท็กซี่อ่ะเนาะก็ขับกินเลนมาเลนกลาง
1: รถม
2: าแล้วผมเลยหักตกซ้ายใช่ไหมหักตกซ้ายปุ๊บมันไม่โดนที่ตัวรถแต่มันโดนกระจก
1: อ๋อเหมือนเฉี่ยวฮะ
2: คือหลบแล้วไงก็โดนแค่กระจกแกกระจกมีพับเลยหักไปเลย
1: อ๋อหักเลยเหรอกระจกแบบไอ้มองข้างอะนะหูช้างอะนะ
2: ได้
1: เออแล้วมากรมประกันบ้าง
2: ก
1: ็
2: เดี๋ยวไปเคลมทีนึงเคลมไปประกันไทยเดี๋ยวจะเปลี่ยนหรอกคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้อะไรอ่ะพอชนเสร็จเขาจอดแล้วใช่ไหมแล้วมันฝนตกเนี่ยตอนนี
1: ้ครับ
2: เราไปถามเขาเมาหรือเปล่า
1: เออเขาเมาไหม
2: แล้วถามว่าพี่เมาหรือเปล่าเนี่ยคือเข้าโค้งแล้วคุณเข้ากลางอย่างเงี้ยคุณเมาหรือเปล่าเจอปกติเนี่ยเราเข้าโค้งไปทางซ้ายใช่ไหมเราสอนเล็กๆกันเน
1: า
2: ะ
1: แล้วเขาเมาไหม
2: อันนี้คือมันไม่รู้สิคนเมาอายุเยอะ
1: อ
2: ายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็เช่ารถมาขับแล้วก็บอกว่าพี่อย่าขับต่อนะขับต่อนี่อันตรายมากก็ไม่อยากไปเอาเรื่องเขามาก
1: กว่าน ั้
2: นก
1: ็ประ
2: ก
1: ัน
2: โอเคก็จบ
1: ไม่เป็นไรก็โอเคแล้วพี่เอกอ่ะปลอดภัยก็โอเคแล้ว
2: ใจเจ็บวันหน้ารถจอดอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวแล้วงี้ทำไงอ่ะหยุดเปล่าสัปดาห์หน้าหยุดป่ะเนี่ย
2: ก็ไม่หยุดฮะก็เดี๋ยวเช่ารถออก
1: อ๋อ
2: แล้วก็ไปเก็บกรณีเอา
1: ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วพี่เอกเชิญเลย
2: ตอนนี้มาถึงไอ้เนี่ยอะไรนะเรียบทางรถไฟอ่ะใช่ไหมที่เป็นทางด่วน
1: ตรงน
2: ะตายละกำลังจะลงไปทางไอ้ออกไปทางไอ้อะไรอ่ะพระปิ่นเกล้าอ่ะ
1: บรมเหรอ
2: ถ้าไปยอดบรมแล้วเนี่ย
1: อ๋อไอ้เส้นเรียบทางรถไฟตลิ่งชันนะสิ
2: ใช่
1: ไหม
2: กำลังจะออกทางบรมแล้วออกเส้นบรมแล้ว
1: ติดไหมพี
2: ่ล่ม
1: ไม่ติดเลย
2: ล่มเลย

0: อ้าวทำไมวันนี้มาทางเนี้ยครับจะไปไหนครับเนี่ย
1: ก็จะไปเซเว่นเนี่ย
0: เจอผ่าน
1: ฟ้าไง
0: ไปที่ประกันอ๋อจะไปบริษัทประกันก็ว่าแล้วทำไมวันนี้มาทางนี้เนี่ยแปลกๆ
1: เพราะว่าเอาไปที่ผู้ไปปู่ที่เขาแนะนำมาเนาะกระจกโอเคเขาเปลี่ยนให้แต่ว่าไอ้ประตูอ่ะถึงมันเป็นรอยนะเขาจะแค่โปแล้วคนสีทับอ่ะเราไม่ยอม
0: เออ
1: เราไม่ยอมเพราะอย่างนี้ไม่ยอมเพราะอย่างนี้ต้องทำให้เราเรียบร้
0: อ
1: ยไม่ใช่ว่าคุณมาโปนิดนึงแล้วคุณมาขัดแล้วก็พ่นอย่างนี้ไม่เอามันต้องทั้งบาทต้องพ่นทั้งบาทไม่ได้พ่นเฉพาะจุด
0: อ่ะลองดูพี่
1: เนาะโอเค
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
1: ตอนนี้อยู่ทำเส้นบรมแล้ว
0: ครับ
1: ก็ยังคล่องตัวนะทั้งสองฝั่งนะ
0: ครับ
1: ยังคล่องตัวอยู่เลยตอนนี้ชั่วโมงนี้นะอีกสองชั่วโมงไม่รู้จะเป็นยังไง
0: นั่นน่ะสิ ขอบคุณครับพี่เอกอากาศดีแดดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงเลย
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกด้วยนะฮะคุณน้อยมิสเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: โอ้ขออภัยพี่น้อยด้วยครับเมื่อสักครู่สายหลุดไป
2: เป็นไรแล้วก็ต่อมาใหม
0: ่ครับผมอยู่ไหนแล้วพี่น้อย
2: สวัสดีผมออกมาจากโรงพยาบาลอาหารผ่านศึกนะ
0: ครับ
2: หน้ามาทางวิบมาทางสุทธิสารเนี่ยแยกสุทธิสารเนี่ยผมใช้คู่ขนานขึ้นสะพานตัวซ้ายสุด
0: ครับ
2: วิ่งมาเห็นชายคนหนึ่งการจราจรไม่มีปัญหานะ
0: คร
2: ับ ผมผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินอยู่ช่องด่วน
0: ครับ
2: ช่องด่วนเลนซ้าย
0: อ
2: ายุสักเกือบ50แหละสะพายถุง2ใบถุงแบบเป็นกระเป๋าอ่ะสีขาวใบหนึ่งสีเขียวใบเดินอยู่เดินตามรถอยู
0: ่ฮะ
2: ไม่ได้เดินสวนรถนะเดินตามรถเดินมุ่งหน้าไปทางอาญาลาดพร้าวอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วผมก็ขับมาเรื่อยๆก็มาชะลอตัวตรงหน้าอาคารแสงโสมอ่ะ
0: ครับ
2: เขาจะมีการทำท่อทำคลองขุดคลองอยู่ด้านซ้ายก็เหลืออยู่เลนเดียว
0: ครับ
2: รอตรงนั้น
0: ครับ
2: เลนด่วนไม่มีปัญหานะครับ
0: ครับ
2: ไปกลับรถ5แยกลาดพร้าวกลับมาตึกการบินไทยเนี่ยก็เข้ามาในการบินไทยก็ส่งผู้โดยสารเรียบร้อย
0: ครับ
2: ก็เลยถือโอกาสจอดอยู่ในการบินไทยร่มดีรายงานให้คุณเสมาทราบ
0: ครับผม
2: ให้ระมัดระวังใครที่เดินอยู่เลนด่วนนะแค่มุ่งหน้าไปหน้าแยกลาดพร้าวอ่ะ
0: ครับ
2: ผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่น้อย
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องของประกันภัยเมื่อสักครู่ที่พี่เอกเขาบอกว่าพอดีเกิดอุบัติเหตุพอดีนะฮะแล้วก็อยากจะมองหาประกันละนะครับก็เดี๋ยวลองโทรไปปรึกษากับทางบริษัทวิทยาประกันภัยดูพี่เอกนะฮะเพราะว่าเขามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าอยากจะมองหาประกันภัยเจ้าใหม่นะครับก็ลองปรึกษาวิทยาเขาดูได้นะครับไม่ซื้อเขาไม่ว่านะฮะปรึกษาได้นะเขาเต็มใจเลยเจ้าหน้าที่เขาใจดีมากนะ02150888นะบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนก็ลองดูแล้วกันว่ารถที่พี่เอกใช้งานเนี่ยสามารถเข้าโครงการคนรักรถได้ไหมคนรักรถก็มีทั้งประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่3อย่างที่ทราบกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทางบริษัทวิทยาประกันภัยเนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382เสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้เขาร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกนะบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ครับณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ครับโดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคม2569ครับจำนวนจำกัด100ถึง120ท่านนะครับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกครับพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการครับสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนครับนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443ขอบคุณบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับคุณไก่บางบอนสวัสดีครับคุณไก่ครับ
3: ครับผมได้ยินแล้ว
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่ไก่อยู่ไหน
3: สุดรอฟังทนผมอยู่กาญจนา
0: ครับ
3: อยู่กาญจนา
0: เป็นไงบ้าง
3: เมื่อกี้ผมออกมาจากบางแวก
0: ครับ
3: กาญจนาขาเข้าขาเข้าจากบางแวกเลี้ยวซ้ายมาที่จะมาถึงมอบางแกนะ
0: ครับ
3: ผมว่าเลนด่วนเขาติดอะไรเขามีเจ้าหน้าที่เขาเอากลวยไปตั้งเลนด่วนขวาสุด
0: ครับ
3: เขาน่าจะตัดกิ่งต้นไม้อะไรหรือเปล่าครับเลนด่วนติดแต่ไม่นิ่งนะขยับได้ทีละเส้นเข็นมาเรื่อยๆอยู
0: ่
3: แต่ผมวิ่งคู่ขนานนะคู่ขนานลง
0: ครับ
3: ครับครับ
0: แดดร้อนไหมพี่ก
3: ายเขาโอ้ร้อนมาก
0: เหรอ
3: 37
0: เลยนะ
3: สามเจ็ดสามเจ็ดหัวแถวมันจะอยู่เกือกม้าแรกครับเกือกม้าแรกถ้ามาจากขาออก
0: ครับ
3: ข้ามได้เกษมมา
0: uh-huh.
3: แล้วก็ยูเทิร์นจากม้าแรก
0: อ๋อ
3: แต่เขาอยู่ฝั่งขาเข้านะ
0: โอ้ยท้ายมันยาวนะ
3: ใช่ท้ายว่าท้ายยาวที่รู้ออกมาบางแววแง่ดูหู
0: แล้วคู่ขนาดดีกว่าป่ะครับคู่ขนาดดีกว่าป่ะ
3: ดีกว่าวิ่งได้สบาย
0: ใช้คู่ขนาดดีกว่าเนาะตรงนี้เนาะ
3: ใช่ไว้คู่ขนาดดีกว่าเนี่ยใครจะมาเพชรเกษมก็วิ่งมาลู่เดอะมอลล์ติดไฟแดงไม่กี่คันเอง
0: ครับผม
3: สบายเลยวันนี้รถโล่ง
0: วันนี้
3: เมื่อกี้ผมก็ไปส่งลูกค้าข้างในนะแม้นสีวิ่งเพชรเกษมไปวงเวียนใหญ่ข้ามพับปกไปรถไม่ติดนะ
0: อ๋อใช้ได้เหรอ
3: สบายสบาย
0: อ๋อใช้
3: ได้ใช้ได้ติดสี่แยกบ้านแข็งนิดนึงแต่เขาจะไม่ถือว่าติดอ่ะ
0: ครับครับ
3: ได้กลับมาก็วิ่งได้ดีโล่งโล่ง
0: ครับ
3: วันนี้รถโล่งๆนะแต่เย็นไม่รู้นะ
0: ต้องช่วงเย็นอ่ะเลิกงานบางคนเขาทำวันนี้วันสุดท้ายนะเขาเลิกงานนะ
3: ใช่ใช่
0: เคียงงานแล้วพี่กายหยุดไหมอ่ะสัปดาห์หน้า
3: โอ้หยุดไม่ได้ให้บริการ
0: อ๋อครับครับอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกัน
3: แท็กซี่วันอาทิตย
0: ์ขอบคุณมากครับคุณกายบางบอน
3: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
4: ์ความหล่อก็แบ่งมาทางลาดเท้าสักนิดหนึ่งก็ได้นะ เป็นหล่ออยู่แต่ฝั่งทน
0: ครับผม
4: ก็เข้าจราจรก็เมื่อสักครู่ผมก็ได้งานจากแถวลาดเท้า30แล้วไปสถานีขนส่งขนาดเล็กก็สถานีรถตู้ตรงข้ามหมอชิต
0: ครับ
4: การจราจรลาดเท้าวันนี้ทั้งเข้าทั้งออกทั้งไปทั้งกลับไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าผู้โดยสารเยอะๆนะคุณเสมา
0: เยอะสิเตรียมหยุดกันแล้วไง
4: รถตู้นี่แท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารก็มีตลอดแล้วก็บางทีก็มีคนเรียกต
0: ่
4: อแต่คึกคักมากอ่ะไม่กลัวร้อนเลยเพราะว่าคนเขาเวลาหยุดก็อยากกลับบ้านเน
0: า
4: ะ
0: เขาบางคนเขารีบออกก่อนไงเขากลัวว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะรถจะเยอะกว่านี้อ่ะ
4: ใช่ใช่เพราะว่ารถตู้เขาบริการดีจอดแล้วก็ไปจอดแล้วก็ไปไม่เหมือนรถทัวร์รถทัวร์จะช้านิดนึงรถทัวร์จะบั่นก็เมื่อกี้ผมได้ผู้โดยสารมาเขาก็มาจากทางลพบุรีเขาก็จอดตรงนั้นเนี่ย
0: ครับผม
4: จากที่แท็กซี่พอลงเสร็จปุ๊บก็เดินไม่ถึง19ก็ขึ้นแท็กซี่เลย
0: ครับ
4: แล้วสะดวกตรงนี้แต่นี่ก็แล้วแต่ผู้โดยสารชอบนะคนถ้านั่งรถทัวร์ก็ต้องไปลงในหมอชิตก็ต้องเดินลากกระเป๋าออกมา
0: คร
4: ับ ถ้านั่งระยะสั้นผมว่านั่งรถตู้นี่สะดวกเพราะรถตู้ตอนนี้ก็มี6ล้อไม่ใช่4ล้อแล้ว
0: ครับ
4: นั่งสบายมีถุงลมนั่งสบายนิ่มด้วยบริการดี
0: อ
4: ีกเท้า87
0: ครับ
4: ผู้โดยสารเสร็จก็มุ่งหน้าจะไปนู่นแหละแถวเดอะมอลล์บางกะปิแดดไม่มี
0: แ
4: ต่ร้อน
0: อากาศอบอ้าว
4: บ ็เพื่อนสมาชิกไม่รู้ไปไหนผู้พันผู้พันอยู่แถวไหนไม่รู้ระวังแบตหมดนะผู้พันนะ
0: แซววิพันธ์เนี่ย
4: สไลด์นะมีเบอร์เบอร์รถสไลด์อย่างผู้พันเนี่ยผู้โดยสาร
0: เนี่ยวิพันธ์ก็โทรมาเดี๋ยวก่อน
4: เป็นไรอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะทำ power bank รถให้ไม่ต้องกลัวบอกผู้พันด้วย
0: ขอบคุณมากพี่ชัยรัตน
4: ์ครับผมจบรายงานแถวโรงพยาบาลเวชธานีขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะฮะเมื่อสักครู่ขออภัยพี่แป๊ะด้วยนะพี่แป๊ะพระประแดงสายหลุดไปจะรายงานทางด่วนขั้นที่2นะฮะแต่ว่าสายหลุดขออภัยพี่แป๊ะด้วยนะฮะคุณกิตติคุณบอกว่ามอเตอร์เวย์ขาออกช่วงก่อนถึงสนามบินติดยาวเลยครับพอผ่านพ้นสนามบินไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับขอบคุณคุณกิตติคุณด้วยนะฮะอันนี้แจ้งมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็พี่ต้นรักนะฮะฝนจะตกไหมตอนเย็นไม่แน่แต่ตอนนี้ไม่ตกช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: เมื่อสักครู่นะครับคุณแปะพระประแดงแจ้งไว้ทางหลังใหม่นะครับบอกว่าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัฐแถวประชาชื่นช่วงรัชดาภิเษกการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าฝั่งกลับกันเห็นพี่แป๊บอกว่าการจราจรนี่จะชะลอตัวมากกว่าแล้วก็ทางด้านของคุณประวิทย์บอกว่าใต้ต่างระดับพระราม2การจนาฝั่งตะวันตกขาเข้ามีเก่ง2คันชนกันนะอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายไม่มีคนเจ็บเขาบอกว่าเลยจากจุดเกิดเหตุเล็กน้อยจะมีคนเล่ล่อนเดินขึ้นมาตรงโค้งทางเบี่ยงที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม2ขาออกที่จะไปแสมดำอันตรายมากเลยมันอยู่ตรงต่างระดับพอดีเลยคุณประวิทย์ก็บอกว่าฝากให้ระวังด้วยนะครับการจราจรก็ชะลอตัวกันผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสมพงศ์นะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาการจราพิเศษด้านฝั่งบุบันตะวันออกนะหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะครับเชิงทางลงต่างระดับรามคำแหงกระบะชนกับเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาจุดนี้เราประสานงานกู้ภัยวงแหวนตะวันออกให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรอย่างเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีทางคุณบีบีนะครับเมื่อสักครู่นี้งามวงวานฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกพงเพชรที่แจ้งว่าเป็นรถกระบะคอกกับจักรยานยนต์ชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายไม่มีคนเจ็บนะเหมือนกำลังรอประกันกันอยู่การจราจรก็ชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของกสทช.นะครับย้ำอีกครั้งกสทช.ออกประกาศรักษาเบอร์โทรศัพท์แบบเติมเงินให้อัตโนมัติแก้ปัญหาลืมเติมเงินครับคุณบุษบงบุษปาวนิชคุณบุษบงครับ
4: ค่ะคุณเสมาค่ะ
3: ครับ
4: ต้องถามว่าใครใช้โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินหรือเปล่าบางทีลืมเติ
3: ม
4: แล้วตังหมด
3: ครับ
4: นะคะซึ่งทางด้านของกสทช.เองโดยรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลก็ออกมาบอกว่าคือเริ่มบังคับใช้เนี่ยเป็นประกาศของกสทช.ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมแล้วนะคุณเสมาเรื่องการรักษาเลขหมายของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้านะคะมีผลบังคับใช้เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินทุกรายนะคะยกเว้นซิมนักท่องเที่ยวทัวริสต์ซิมเนี่ยได้รับการคุ้มครองกรณีวันใช้งานหมดแต่ยังมีเงินคงเหลือในระบบนะคะแล้วก็ป้องกันการลืมเติมเงินจนถึงวันใช้งานหมดแล้วก็เบอร์ถูกยกเลิกบริการ
3: คร
4: ับ เขาบอกว่าวิธีการก็คือบริการดังกล่าวเนี่ยค่ายมือถือจะต่ออายุการใช้งานให้อัตโนมัติโดยหักเงิน3บาทต่อครั้ง3บาทต่อครั้งเนี่ยยังไม่รวมแวตหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ขยายวันใช้งานให้30วันซึ่งจะสามารถหักให้อัตโนมัติแบบนี้สูงสุด6รอบหรือรวมทั้งหมด180วันนะคะเพื่อให้เบอร์เติมเงินของเราเนี่ยไม่ถูกตัดถ้าเกิดลืมเติมเงินนะคะโดยก่อนวันใช้งานหมดเนี่ยอย่างน้อย3วันเนี่ยค่ายมือถือจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนการหักค่ารักษาเลขหมายแล้วก็แจ้งช่องทางการปฏิเสธการหักค่ารักษาเลขหมายด้วยนะคะหากว่าเราไม่ใช้ละเราไม่อยากใช้เบอร์นี้ละก็แจ้งป ฏิเสธการหักเงินอัตโนมัติเพื่อต่ออายุการใช้งานกับค่ายมือถือได้ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนวันใช้งานหมดหรือถ้าอยากกลับมาใช้บริการก็ให้แจ้งค่ายมือถือได้ตามช่องทางที่ค่ายมือถือกำหนดนะคะซึ่งการบริการรักษาเลขหมายจะหยุดลงและค่ายมือถือจะหยุดหักเงินใน2กรณีค่ะก็คือเมื่อยอดเงินคงเหลือไม่พอสำหรับค่ารักษาเลขหมายหรือเมื่อค่ายมือถือหักเงินต่อเนื่องจนครบ6ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เติมเงินนะคะทางค่ายก็จะยกเลิกสัญญาการให้บริการแล้วก็ทำให้เบอร์ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะนำเบอร์ที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอาไปหมุนเวียนให้บริการคนอื่นต่อไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเงินมันยังเหลือในเบอร์เราจะทำยังไงเขาบอกไม่ต้องกลัวไปติดต่อขอรับเงินคืนจากค่ายมือถือได้เลยนะคะซึ่งทางด้านกสทช.ก็ย้ำบอกว่าประกาศฉบับนี้ช่วยขยายระยะเวลาก่อนที่เบอร์จะถูกยกเลิกบริการไปได้ระยะนึงเท่านั้นนะคะที่สำคัญผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบยอดเงินและวันใช้งานคงเหลืออย่างสม่ำเสมอหากวันใช้งานหมดผู้ใช้บริการต้องเติมเงินโดยการเติมเงิน1ครั้งไม่ว่าจะกี่บาทจะได้รับวันใช้งานเพิ่มอย่างน้อย30วันและสามารถสะสมวันใช้งานได้ถึง365วันเลยค่ะเอามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลไปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมแล้วนะคะอันนี้ก็มาย้ำเผื่อใครยังใช้แบบเติมเงินอยู่นะจะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าเราลืมเติมเงินแล้วบัตรเบอร์จะหายไหมเขาจะเติมให้อัตโนมัตินะคะครั้งละ3บาทต่อครั้งนะคะ
3: ครับ
4: ก็เพิ่มเติมค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบากบดิษฐ์ด้วยนะครับปิดท้ายกันในช่วงนี้ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกแล้วนะมาให้หลายๆท่านได้ทราบกันนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องฟังให้ดีเลยโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายด้วยตามใจหลานๆใช่ไหมเวลาหลานๆอยากร้องกินขนมหวานๆนี่ตามใจใช่ไหมก็บอกว่านิดเดียวไม่เป็นอะไรหน่อยเดียวไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะท่านผู้ปกครองทั้งหลายที่มีน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆอยู่ในการดูแลนะครับเคยแอบคิดไหมครับว่าเด็กกับขนมหวานนี่มันเป็นของคู่กันเลยนะเวลาเราเห็นเด็กแก้มห้อยเด็กแบบตุ้ยนุ้ยจำมัมนี่ก็รู้สึกว่าน่ารักน่าเอ็นดูเป็นพิเศษนะแต่ว่าถ้าใครกำลังคิดแบบนี้อยู่ต้องระวังแล้วฟังให้ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นข้อมูลจากสสส.ครับเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานทำร้ายลูกเราครับเพราะว่าของหวานเนี่ยมันเป็นภัยเงียบนะครับเรื่องของการติดหวานจะกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของพวกน้องๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยว่าให้กินนิดเดียวให้กินนิดหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยแค่น้ำอัดลมแค่ขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือว่าขนมกรุบกรอบนะครับที่เป็นซองๆอ่ะขนมกรอบแก๊ปอ่ะแค่เนี้ยเขาบอกว่าทำให้น้ำตาลมันพุ่งแบบทะลุโควต้าที่เด็กๆควรที่จะได้รับต่อวันมันไปไกลลิบมากเลยนะครับแล้วก็ความหวานที่มันสะสมทุกวันทุกวันไปอย่างเงี้ยนะครับมันคือตัวการหลักที่ไปทำร้ายเด็กๆลูกๆหลานๆนะครับของเราเนี่ยเห็นบอกว่ามี5เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับที่มันจะไปทำลายเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ5เรื่องเลยนะเรื่องที่1เรื่องแรกก็คือทำให้ลูกๆเนี่ยอิ่มทิพย์ครับเขาจะทานข้าวได้ยากหรือว่าเขาจะไม่ทานข้าวเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ของหวานกินขนมหรือว่ากินน้ำหวานไปแล้วก่อนที่จะไปทานมื้ออาหารเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอิ่มแต่ว่าการที่เขารู้สึกอิ่มเนี่ยมันไม่ได้อิ่มจากสารอาหารที่มันเป็นประโยชน์ที่มันจะไปส่งเสริมเรื่องของร่างกายสุขภาพของเขาแต่ว่ามันเป็นการอิ่มทิพย์อย่างที่เขาบอกนะฮะคือมันจะอิ่มปลอมๆแค่ช่วงระยะเวลาชั่วครั้งชั่วคราวหรือแบบแค่แป๊บเดียวแค่ช่วงครู่หนึ่งแค่นั้นเองพอถึงเวลาที่เขาจะต้องทานข้าวจริงๆในมื้ออาหารเนี่ยเขาจะเริ่มงองแงแล้วครับเขาจะร้องเขาจะโวยวายเขาจะไม่อยากกินนะแล้วก็จะพูดแต่ว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ทานแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับมันเป็นสาเหตุทำให้เด็กๆเนี่ยขาดเรื่องของสารอาหารที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะส่วนเรื่องที่สองครับมันจะไปขัดขวางความสูงนะฮะความหวานที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนนะฮะซึ่งมันจะมีฮอร์โมนบางตัวเนี่ยที่ช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กๆเขาเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตแต่ว่าความหวานที่มันมากเกินไปอย่างที่บอกเนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะเข้าไปทำลายครับมันจะทำให้กระดูกเนี่ยมันปิดเร็วกว่าปกตินะฮะแล้วก็ลูกเนี่ยก็อาจจะหยุดสูงเร็วกว่าปกตินะครับส่วนเรื่องที่สามอันนี้จะเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของการทำงานของสมองน้องเขาจะช้าเลยนะครับเพราะว่าทานหวานปุ๊บพลังงานจะพุ่งปรี๊ดเลยพอพุ่งปรี๊ดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวมันจะเกิดอาการน้ำตาลตกครับคราวนี้พอเด็กๆน้ำตาลตกเขาจะเริ่มซึมเลยครับซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่าย ลามไปจนถึงหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์แปรปรวนตลอดทั้งวันเลยนะฮะเรื่องที่4ครับฟันผุแน่นอนครับนะฮะฟันผุครับเพราะว่าทานท็อฟฟี่ของหวานขนมฟันผุนี่มันลามไปยังฟันแท้ฟันน้ำนมผุหลายท่านวางใจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฟันแท้ขึ้นใหม่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถชอนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันที่ฟันแท้กำลังจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากนะแล้วก็เป็นความเข้าใจที่บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจที่ชัดเจนนะฮะเห็นจะพูดประมาณว่าฟันแท้กับฟันน้ำนมคนละชุดกันแต่จริงๆมันมีส่วนประกอบที่เชื่อมโยงไปถึงกันนะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นฟันน้ำนมก็เถอะแต่ก็ต้องดูแลดีๆนะอย่าปล่อยให้ผุนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายอันนี้แน่นอนครับพอทานหวานเยอะอ้วนฮะลงพุงพ่วงกับเบาหวานแล้วคุณคิดดูนะครับขนาดผู้ใหญ่เป็นเบาหวานยังทรมานเลยแต่ว่านี่เด็กนะฮะน้ำตาลที่กินเข้าไปแล้วมันไม่หมดมันจะกลายเป็นไขมันแล้วมันก็ไปสะสมทำให้ลูกเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคราวนี้ทางคุณผู้ปกครองฟังแบบนี้แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ฟังอยู่นะครับสมองของเด็กๆ เนี่ยเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านะฮะผู้ใหญ่บางท่านนี่ยังต้องทานน้ำหวานทุกวันเลยวันละแก้วก็ยังดีชานมไข่มุกแล้วคิดดูสิครับขนาดคุณเป็นผู้ใหญ่อ่ะนี่เด็กนะครับเขาจะมีอาการของการเสพติดความหวานได้ง่ายมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านักเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีกันดีกว่านะครับมาช่วยกันปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันกันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับคุณแป๊ะพระประแดงสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านนะครับ
3: เชิญเลยครับพี่แป
5: ๊ะย้อนหลังหน่อยนึงครับก่อนหน้านี้ที่คุณน้อยรายงานว่ามีผู้ชายเดินอยู่ที่บ้านดีค
3: ุ
5: ณแป๊ะเห็นประจำครับ
3: เขาอยู่ไหนครับ
5: ใช่เห็นอยู่ประจักษ์เขาก็อยู่ในโซนนั่นแหละครับเขาจะเดินอยู่ทุกคืนแหละครับ
3: เขาคือขาประจำเหรอฮะ
5: ไม่เขาจะเดินอยู่ตลอดแม่เขาแหละครับ
3: อ๋อก็คือเดินตรงนี้ประจำเลย
5: ใช่ครับเพราะว่าพี่แพทย์ไปตลาดก็เห็นครับบางทีสองสี่ห้าทุกคนเห็นเดินบางทีตอนเที่ยงก็เห็นเดิน
3: อ๋อแล้วเขาเดินไปไหนพี่แพทย์ทราบไหม
5: เขาเดินเก็บขวดมันคิดว่าเพราะเขามีถุงยามเก็บขวดอ่ะ
3: อ๋อเก็บขวดอืม
5: ครับ
3: อ๋อแล้วตอนนี้พี่แพทย์ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
5: ตอนนี้ถึงต่างระดับบางโค้งขึ้นสะพานแสนนะครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
5: รถก็ชะลอตัวขึ้นสะพานหน่อยนึงครับ
3: อืมครับผม
5: ก่อนหน้านี้ตรงจานประชาเชื่อมมุ่งหน้าขาออกก็รถเยอะนะครับ
3: ครับ
5: รถเยอะแล้วขาออกแต่ขาเข้าก็ตรงหมอชิดใหม่แต่ขาแสบครับ
3: อ๋อครับวันนี้แดดร้อนนะพี่มานะ
5: ก็ผุๆๆครับแดดก็มีเมฆบางๆบางครั้งครับ
3: หรอครับ
5: ว่าก็จะเป็นแบบตอนเย็นนี่ตอนเมื่อวานนี่ตอนเย็นนะครับ
3: โอ้เมื่อวานนี่มาหนักเลยนะลมแรงเนี่ยหลายที่เลยนะ
5: ใช่ครับมาหนักนี่มันยังมาก่อนเวลาเร่งด่วนครับ
3: อืมครับผม
5: จะมาช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเขาเรื่องกับเมื่อวานนี้ครับ
3: นั่นน่ะสิ
5: วันนี้คิดว่าก็จะไม่แตกต่างเมื่อวานนี้หรอก แต่เมื่อวานนี้ตกแล้วช่วงเวลานี้
3: เดี๋ยวต้องรอดูนะพี่แป๊ะเนาะว่าวันนี้เย็นเนี้ยจะเป็นยังไงแล้ววันนี้คนเดินทางเยอะด้วย
5: ใช่ครับคนออกต่างประเทศเหมือนกันนะเมื่อกี้ปกติตรงหน้าด่านมันจะเคลื่อนขาออกรถจะน้อยวันนี้ซ้ายแถวร่วมกิโลครับ
3: อืมครับครับครับ
5: ทางตาเห็นไหมครับทางตาเห็นเลย
3: เดินทางปลอดภัยพี่แป๊ะ
5: ครับผมขอฝากความคิดแค่นี้นะครับ
3: ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแป๊ะพระประแดงด้วยนะฮะทันไหมเอ่ยด้านนอกเห็นบอกว่ามีคลิปที่มีแห่เทียนทางน้ำเหรอฮะยังทันอยู่ไหมนะครับไปดูบรรยากาศกันไหมที่อยุธยามีเรื่องของการแห่เทียนทางน้ำนะฮะก็เห็นบอกว่าช่วงสัปดาห์หน้านะเข้าพรรษาละวันนี้ก็หลายพื้นที่เลยนะครับทั้งเรื่องของเส้นทางนะครับเมื่อสักครู่ที่ใช้บางบอน3มุ่งหน้าไปที่วัดทองเนียมนะครับเป็นของน้องๆเด็กๆนะโรงเรียนบ้านในเหรียญกันก็เดี๋ยวจะเดินทางกันกลับออกมากี่โมงยังไม่ทราบใครที่อยู่แถวนั้นเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นะก็ถ้าเห็นขบวนรถน้องๆก็ฝากชะลอความเร็วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเร่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วทั้งจังหวัดนะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งที่131/2569ยกระดับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงให้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะครับมาใช้ในการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบทั่วพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายขณะที่ผู้ก่อเหตุยังหลบหนีคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตั้งจุดตรวจตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยจับกลุ่มและควบคุมตัวผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธหรือมีพฤติการคุกคามต่อชีวิตกำลังพลสามารถใช้อาวุธตอบโต้ได้ทันทีนะครับภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับเพื่อเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดนะครับโดยคำสั่งนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นและแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งผิดปกติเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนหรือขบวนราชพิธีติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1เดินหน้าซักซ้อมกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทุกหน่วยมุ่งเน้นความพร้อมเปรียงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและความสมพระเกียรติสูงสุดโดยกรมสัมพวุธทหารบกดำเนินการฝึกพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถพลฉุดชักราชรถน้อยและเจ้าหน้าที่เกริ่นมาในหน้ารวมทั้งสิ้น471นายขณะที่พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่กรมพราธิการทหารบกเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการซักซ้อมของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่อัญเชิญเครื่องสูงในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจัดกำลังพลรวม276นายแบ่งการปฏิบัติออกเป็น5ริ้วขบวนการฝึกซ้อมดังกล่าวถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระราชพิธีซึ่งกำลังพลทุกนายจะต้องฝึกซ้อมด้วยความละเอียดรอบคอบทั้งด้านระเบียบวินัยความแข็งแรงของร่างกายและความแม่นยำในทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีสำคัญของชาติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและสมบูรณ์สูงสุดณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียง
7: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
5: 15นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดาร

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ติดตามข้อมูลจากทางด้านของรฟม.กันครับในช่วงเวลานี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับมีแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกอุรุพงศ์ครับถึงบริเวณร้านคลิกแอนด์คลิกอินเทอร์เน็ตแอนด์เกมเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่3ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่7สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกอุรุพงศ์ถึงบริเวณร้านควิกแอนด์ควิกอินเทอร์เน็ตแอนด์เกมเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่3ครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงศ์3ช่องจราจรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่7สิงหาคม2569ช่วงเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นมีผลให้บริเวณแยกอุรุพงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์สามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับ 2. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงศ์ถึงบริเวณร้านควิกแอนด์ควิกอินเทอร์เน็ตแอนด์เกม2ช่องจราจรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่7สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณสุธิสุริยานะครับบอกว่าเส้นหลังรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพกรีฑาเห็นบอกว่ารถติดมากๆเลยนะครับศรีนครินทร์ที่จะตัดเข้ากรุงเทพกรีฑาด้วยขอบคุณทางคุณสิทธิสุขด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้เดี๋ยวยังไงจะลองประสานงานท้องที่ดูให้นะครับคุณจิรทีบอกว่าพระนกใส่สีแดดเปรี้ยงเลยอุณหภูมิ37องศาค่อนข้างร้อนเลยครับนะฮะแล้วก็พี่ปะเก้อินบอกว่าเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวแถวราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีรอลุ้นช่วงค่ำได้เลยว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือเปล่านะขอบคุณพี่ปะเก้อินด้วยนะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมาใช้สะพานพระปกเก้าพี่มุ่งหน้าแยกสามยอดเลี้ยวเข้าเจริญกรุง
1: ครับ
2: แยกเอสเอพีเสียป่าการจราจรไม่มีปัญหาพี่
1: ครับผม
2: ในทางดีอยู่ครับแต่ว่าแดดมันร้อนนะ37เหมือนกันนะ
1: ร้อนร้อนมากเลยเนาะอากาศมันอบอ้าวแดดเปรี้ยง
2: ครับตอนนี้อยู่ตรงวัดไรมิตรนี่ครับ
1: ครับ
2: ร้อนมากเลยพี่ฝากพี่เดี๋ยวมาฝากอธิบดีกรมตำรวจใหม่หน่อยครับผมเนี่ย
1: ฝากว่า
2: ฝากเรื่องไอ้รถจอดไหลไอ้ทางถนนใหญ่เนี่ยครับผม
1: อ๋อฝากผบ.ตร.เหรอ
2: ใช่ผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยครับผม
1: เออว่าไง
2: ไม่จัดการรถจอดกีดขวางจราจรถนนใหญ่สายหลักเนี่ยครับผม
1: อืม
2: บางทีมีแต่รถหรูๆนะพี่เทมาจอดเปิดสัญญาณไฟป๊อกแป๊กลงไปทานข้าว
1: ครับผม
2: ลงไปซื้อของนี่ครับอยากจะเล่นกรุงเนี่ยครับ
1: อยากจะฝากอยากจะฝากให้ดูเรื่องจราจรเรื่องที่รถจอดฝ่าฝืนกฎจราจรอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหมพี่พันธ์
2: ถูกต้องครับเมื่อก่อนมันเคยออกกฎหมายก็ออกกฎหมายมาว่าจอดถนนใหญ่ล็อกล้อใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะพี่เสมา
1: อืม
2: หายไปแล้วครับเปลี่ยนคนใหม่มาก็กฎหมายใหม่มา
1: อืม
2: นะ
1: ครับ
2: ครับแต่ว่าคนนี้ท่านนี้อยู่นานนะ7ปีแล้ว
1: อืมครับผม
2: 7ปี
1: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบอกให้อืม
2: ครับผมบอกให้หน่อย
1: ครับ
2: พี่เดี๋ยวมาบอกได้อยู่แล้วสุดยอดอยู่แล้ว number 1
1: โอ้อย่าเรียกชื่อผมบ่อยพี่เรียกชื่อคนอื่นบ้างพี่ไปช่วงอื่นบ้าง
2: ครับฝากพี่ไทยรัฐด้วยคนหวังคนก็รูปหล่อคนแบบฟ้าไม่ได้รูปหล่อไง
1: เออเอาละเปิดประเด็นแล้ว
2: เรียกคนหวังคนรูปหล่อไง
1: เออเอาเออขอบคุณครับพี่ฟานรักษาสุขภาพ
2: มายังไม่ต้องไม่ต้องมายังไม่ต้อง
1: ยังไม่มา
2: วันนี้รถสีอะไรอ่ะอย
1: ู่ใน
2: เร
1: ือ
2: ล
1: ื
2: มด
1: ู
2: นะ
1: ได้เดี๋ยวผมดูให้ได้ได้เดี๋ยวถ้าเขาส่งมานะเขาคงไม่กล้าส่งคลิปมาให้ดูแล้วแหละเออ
2: ครับโอเคครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: คร
1: ับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับมีเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์คุณกุ้งมหาชัยนะพี่กุ้งแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะบอกว่าพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีอุบัติเหตุชนกัน3คันเลยรถติดท้ายแถวยาวนะพระราม2ขาเข้าช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะขออภัยช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะมีชนกัน3คันก็อยู่เลนซ้ายนะครับก็บอกว่ารถติดท้ายแถวค่อนข้างยาวนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณตู่ระยองนะครับอยู่บุรพาวิถีขาเข้ามีรถกระบะยางน่าจะรั่วนะครับก็บอกว่าอยู่เลนซ้ายแล้วก็อยู่ก้ำกึ่งระหว่างไหลทางกับเลนซ้ายอ่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประมาณกม41นะฮะบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าแต่ว่าการจราจรไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ลาดพร้าวแถวมหาไทยแถวลาดพร้าว101คุณชัยรัตน์บอกเพิ่มตัวได้ไปกับแล้วก็พี่พันธ์เมื่อครู่แถวสุขสวัสดิ์เพิ่มเติมมาให้หลังไมค์ก่อนนะก่อนที่จะออกอากาศกันก็ตอนนั้นเนี่ยพี่พันธ์อยู่สุขสวัสดิ์แถวบางปะแก้วลาดพัฒนาก็บอกเคลื่อนตัวได้นะขาเข้าแต่ขาออกนี่รถมากกว่าก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแดดร้อนมากนะฮะแดดร้อนมากหลายพื้นที่เลยนะครับเจริญนครนะครับคลองสานก็บอกยังเคลื่อนตัวได้ไปกับมีผู้ชายสูงอายุหลังไมค์นะครับมีคนใช้เส้นทางเขาแจ้งมาบอกว่าถนนบรมเป็นฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันจะมีเหมือนเป็นผู้ชายสูงอายุเขาเดินอยู่เลนขวานะอยู่ในช่องทางหลักด้วยอันตรายฝากระวังนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับยังไม่ติดนะฮะคุณกุ้งมหาชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดียามบ่าย
1: ครับพี่กุ้งเป็นไงบ้างอุบัติเหตุ
3: อุบัติเหตุอะตรงเลยกลางสะพานมานิดนึงพยายามต่อสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนสะพานสองขาเข้านะครับเลนขวา
1: คร
3: ับ ปุ่มเนี้ยมันมีสายเลยสัก20เมตรมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งเห็นแล้วมีคนลงมาไม่รู้รวมอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ารวมก็เป็น4คัน
1: ครับ
3: อยู่เลนขวานะครับรถติดขัดก็เกือบกิโลแล้วครับ
1: ครับผม
3: แต่คู่ขนานยังใช้การได้ดี
1: ไม่มีคนเจ็บอ่ะพี่กุ้ง
3: ไม่มีครับ
1: ร
3: ถติดคันสุดท้ายน่าจะเป็นอัลพาร์ท
1: อยู่ช่วงกลางสะพานเลยเหรอ
3: ลงมานิดเดียว
1: ลงมานิด
3: กลางสะพานแต่ยังไม่ถึงเชิงทางลาดนะ
1: ครับผม
3: เลยกลางสะพานมานิดเดียวครับผม
1: ได้เดี๋ยวประสานเจ้าที่ไปดูให้ครับ
3: เพราะว่าอากาศมันเริ่มมืดครึ้มมาแล้วเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานนี
1: ่ฝนมาแล้วเหรอท่าน
3: มาครึ้มครึ้มนะครับทางด้านหลัง
1: อ๋อครับ
3: ยังไงผมเดี๋ยวฝนฝากเข้ากรุงเทพไปก่อน
1: ไม่เอาให้พัดออกไป
3: เมื่อวานก็ลมแรง
1: ใช่ใช
3: ่แรงมากเลย
1: เมื่อวานลมแรงด้วย
3: แต่วันนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าขนาดเมื่อวานไม่ตกพักเดียวค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วเลนซ้ายเนี่ยนองเต็มไปหมดแล้วครับ700เมตรเลนซ้ายนี่วิ่งกันน้ำบานเลยครับ
1: คร
3: ับ ยังไงรีบมาวิ่งซะเดี๋ยวเห็นบอกกลางเดือนจะเปิดไม่รู้เปิดได้ดีหรือเปล่า
1: เดือนหน้านะ
3: ข้ามแม่น้ำได้กลางเดือนสิงหา
1: ต้องรอดูที
3: ต้องรอดู
1: ใช่
3: ว่าวิ่งจากมหาชัยไอ้วิ่งจากสะพานจากบางกะดีอะไรทางด้านนู้นจะข้ามท่าจีนได้เลยนะ
1: ครับ
3: สุดแค่บ้านแถวไม่ถึงบางมะนาวหรอกนะ
1: โอ้ยไกลเกินครับถึงวังมะนาวตลอดทางแล้วพี่ไกลเกิน
3: เอาแค่บ้านเขาก่อนแล้วกันนะ
1: อันนั้นน่าจะอนาคตนะ
3: บ้านเขาเสร็จแล้วต่างระดับนี่เลี้ยวเข้าได้เลยไม่ต้องรอ
1: ครับผม
3: สะพานท่าจีนก็ข้ามได้แล้ว
1: นะตลอดทางแล้วพี่ไกลเกิน
3: เอาแค่บ้านเขาก่อนแล้วกันนะ
1: อันนั้นน่าจะอนาคตนะ
3: บ้านเขาเสร็จแล้วต่างระดับนี่เลี้ยวเข้าได้เลยไม่ต้องรอ

0: ในแอปจส100นะฮะบอกว่ามีอุบัติเหตุที่พระราม2นะครับแต่ไม่มีคนเจ็บนะเลยช่วงกลางสะพานมานิดเดียวนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนพระราม2ฝั่งขาเข้านะก็บอกว่าชนกัน3คันรู้สึกคันท้ายสุดนี้จะเป็นรถตู้นะฮะเอาผ่านแล้วบอกว่าอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายแล้วท้ายแถวมันติดค่อนข้างยาวพอสมควรอ่ะสำหรับจุดดังกล่าวนะใครที่ใช้พระราม2ขาเข้าเลยกลางสะพานท่าจีนมานิดหน่อยก็ฝากระวังด้วยนะครับชนกัน3คันเลยสำหรับจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่ารถค่อนข้างติดแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับที่คุณกุ้งมหาชัยเพิ่มเติมแล้วก็ฝนเริ่มมาแล้วนะฝนเริ่มมาแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับเรามีโครงการอบรมดูแลท่านผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569โรคอัลไซเมอร์อาจทำให้พวกเขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับสถานีวิทยุจส100ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าท่านผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจส100ของเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานนะครับก็จะพบกับผู้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ได้ทำความรู้ความเข้าใจได้รับสาระประโยชน์มากมายเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์ด้านการสื่อสารความปลอดภัยการดูแลกิจวัตรประจำวันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ดูแลไปพร้อมๆกันนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook จส100ของเรารวมไปถึงทางหน้าแชทของ LINE @ JS100 ของเราและก็หน้าแชทของช่อง YouTube JS100 Radio นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับที่จส100ของเรา1137หรือดอกจัน1808นะครับวันพุธที่2กันยายน2569นะ 8:30 ถึง 4:30 สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ร่วมให้การสนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยอย่าลืมนะครับรับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้นแล้วพบกันวันพุธที่2กันยายน2569ครับ 8:30 ถึง 4:30 นะครับกับโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับมีทางหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งว่าสุนัขหายจากทางคุณยลดานะครับล่าสุดมีความคืบหน้าเข้ามาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณยลดาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับเจอน้องหรือยัง
1: เจอแล้วค่ะพี่
0: ไปเจอที่ไหนยังไง
1: มีพี่ไรเดอร์ใจดีโทรมาบอกว่าน้องอยู่ตรงเกาะกลางหนองแขมค่ะพี่ตรงทางเข้าสอนอหนองแขมค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำไมเขาถึงโทรเข้าเบอร์เราได้อ่ะ
1: หนูไปแจกใบปลิวไว้ค่ะแล้วก็โพสต์ลงในหลายๆเพจแล้วก็มีเพจของกินบางแคแล้วก็ของกินหนองแขมบางแคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเนี่ยนะเขาก็ช่วยแบบว่าส่งต่อแล้วก็มีแจกใบปลิวไปด้วยค่ะ
0: อ๋อแล้วเราก็ระบุเบอร์อะไรไว้เรียบร้อยเลย
1: ใช่ค่ะพี
0: ่แล้วตอนนี้ไปรับตัวชื่ออะไรอ่ะตัวที่หายไป
1: ชื่อเชอร์แตมค่ะพี
0: ่รอแล้วไปรับเชอร์แตมมายัง
1: รับมาเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังออกมาซื้อข้าวกับ

0: ยาไปทาแผลให้น้องค่ะ
1: อ้าวน้องเป็นอะไรอ่ะ
0: ตรงช่วงบริเวณท้องกับตรงนมน้องเป็นรอยขีดข่วนค่ะแล้วก็มี
1: อ๋อแต่ว่าก็ยังปกติใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรหนักใช่ไหม
0: ปกติค่ะปกติค่ะเอาให้น้องเปิดแอร์อยู่ในห้องแล้วค่ะ
1: เชื่อแต่มาอยู่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: ประมาณขวบครึ่งค่ะ
1: หายไปกี่วันแล้วว่า
0: วันนี้ตั้งแต่วันที่20ตอน6โมงครึ่งอะค
1: ่
0: ะ
1: หรอแล้วตอนนั้นเขาหายไปได้ยังไงอะ
0: น้องก็โดดลงจากหลังรถกำลังย้ายบ้านค่ะน้องอยู่หลังตู้ทึบแล้วน้องก็โดดหาย
1: อ๋อเขาโดดลงไปตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอะตอนที่เขากระโดดลงไป
0: โดดแวะเติมน้ำมันอยู่ค่ะ
1: เติมน้ำมันแถวไหนเอ่ย
0: อยู่ตรงบางแคค่ะพี
1: ่แถวบางแคเส้นกาญจนาเหรอ
0: ใช่ค่ะพี่
1: อ๋อแล้วเขาก็โดดลงไปแล้วตอนที่ไรเดอร์เขาโทรมานี่เขาบอกไหมเขาชื่ออะไรยังไง
0: เขาไม่ได้บอกชื่อค่ะพี
1: ่
0: เขาบอกว่าให้รีบมาหาน้องด่วนๆเลยเพราะกลัวน้องจะหนีข้ามไป
1: แล้วเขาไปเจอตรงไหนเจอตรงที่เขาโดดลงปะ
0: ไม่ค่ะน้องเดินมาตรงหนองแขมเลยค่ะพี
1: ่โอ้ไกลนะ
0: ใช่ค่ะเดินมาเรื่อยๆตั้งแต่หลังเดอะมอลล์เส้นกาญจนา
1: เดินไปถึงหนองแขมเพชรเกษม81นะ
0: ใช่ค่ะพี่ตรงหน้าสอนอเลยค
1: ่
0: ะ
1: โห
0: ทางเข้าสอนอ
1: แล้วเขาเดินเข้าซอยไปด้วยเหรอ
0: ไม่เดินค่ะน้องอยู่เกาะกลางริมถนนเกาะกลางกลางถนนเลยที่นอนหอบอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคือที่เจอนี่คือฝั่งเพชรเกษม
0: ใช่ค่ะตรงทางเข้าสอนอเลยที่
1: เพราะว่าสอนอมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในซอยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอันน
0: ี้น้องอยู่ตรงถนนเลยที่อยู่ตรงป้อมตำรวจหน้าปากซอยหนองแขมเลย
1: ก็ประมาณ7กิโลอ่ะเนาะเกือบ10กิโลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเขาเดินมาเลยเหรอจากตรงนู้นน่ะนะเออแล้วไรเดอร์เขายังไงพอเราไปถึงเขายังเฝ้าให้อยู่ไหม
0: เขามีส่งออเดอร์เขาก็รีบไปส่งออเดอร์แล้วเขาจะมาดูน้องให้แต่หนูไปเจอก่อนค่ะแล้วพี่คือไรเดอร์เขาก็ตามมาทีหลังหนูซื้อน้ำให้น้องกินอยู่ตรงเซเว่นตรงป้อม
1: แล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเลยหรอ
0: เจอค่ะพี่ไรเดอร์เขามาหาหนูนะเซเว่น
1: อ้าวสรุปว่าเขากลับมา
0: ใช่ค่ะเขากลับมาหาหมาหนูให้สินน้ำใจเขาไม่ยอมเอา
1: เอ้าแต่เราไม่ทราบ
0: เขาบอกว่าไม่เป็นไร
1: เออ
0: เขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเขารักหมาเหมือนกัน
1: เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายรูปร่างหน้าตายังไง
0: ผู้ชายค่ะพี่เป็นเนาะเขาขาพิการข้างนึงใส่ขาเทียม
1: โอ้ใส่ขาเทียมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อายุเยอะหรือยังอายุเขาประมาณเท่าไหร่พลเมืองดีคนเนี้ย
0: ประมาณ50ได้ค่ะพี่
1: 50เนาะเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ใส่ขาเทียม1ข้าง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้น่ารักมากเลยเขาขับค่ายอะไรอ่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี
1: ่หรออืมอ้าวยังไงดีใจด้วยนะเชิญแตมเคยกระโดดลงจากรถอย่างนี้มาก่อนไหมเนี่ย
0: ไม่เคยค่ะเพราะน้องไม่เคยออกจากบ้านไปไหน
1: ที่บ้านมีตัวอื่นไหมนอกจากเชิญแตมเนี่ยครับ
0: มีค่ะพี
1: ่หรอแต่ทุกตัวยังอยู่ครบมีกี่ตัวเนี่ย
0: มีทั้งหมด4ตัวค่ะพี
1: ่4ตัวเนาะอายุไล่ๆกันไหม
0: เท่ากันค่ะ
1: เท่ากัน
0: เกิดไล่ๆกันเลย
1: คอกเดียวกันเลยเหร
0: อคนละคอกค
1: ่
0: ะ
1: คนละคอกแล้วทำไมเขาถึงมีคิวขนาดนั้นนะใครไปเขียนคิวให้เขาอ่ะ
0: น้าหนูเขียนให้เอาน้ำยากดผมย้อมให
1: ้อ้าวแล้วมันก็หลบไม่ออกเลยทีนี้
0: ใช่แต่ว่าเขาก็โกนออกเรื่อยๆแต่ดีตอนมันหายมันยังไม่จางออกมาก
1: อ๋อมันก็เป็นจุดสังเกตได้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจุดสังเกตที่ดีเลยไม่งั้นก็เพราะมันมีหมาแบบนี้หลายตัวมากเลยที่หายที่เขาตามหาเจ้าของ
1: อ๋อแต่ว่าเจ้าเชิดตามนี่โชคดีเพราะว่าน้าเขาเป็นคนเขียนคิวให้
0: มีร้านขาย
1: เอาดีใจด้วยตอนนี้ขับรถอยู่หรอ
0: ค่ะพ
1: ี่
0: ออกม
1: า
0: หาข้าวให้น้องก
1: ินโอเคไม่รบกวนแล้วขอบคุณนะดีใจด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยลดานะครับฝากประชาสัมพันธ์มาน้องกระโดดลงจากท้ายรถไปตอนช่วงย้ายบ้านตั้งแต่วันที่20วันจันทร์อะแล้วเพิ่งมาเจอวันเนี้ยตอนเกือบบ่าย2เมื่อสักครู่นี้เองนะขอบคุณพี่พลเมืองดีพี่ไรเดอร์ท่านนั้นด้วยนะไม่แน่ใจว่าพี่ฟังจะสอร้อยหรือเปล่านะโอ้แต่ว่าใจพี่หล่อมากเลยอะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่รับสินน้ำใจด้วยนะฮะเป็นผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีเห็นบอกว่าเป็นไรเดอร์แต่ว่าไม่ทราบค่ายว่าอยู่ค่ายไหนนะฮะแล้วก็ใส่ขาเทียม1ข้างทางคุณยลดาเนี่ยเขาก็จะให้สินน้ำใจแต่พี่ไรเดอร์ท่านเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาเขารักหมาเหมือนกันนะฮะเขาเฝ้าให้ด้วยนะฮะทั้งที่เขาต้องไปส่งออเดอร์

0: นะแล้วพอเขาไปส่งออเดอร์เสร็จเขากลับมาเฝ้าให้ต่อครับก็เลยมาเจอกับทางคุณยลดาเนี่ยโอ้น่ารักมากมาไกลนะเขาไปตกรถอยู่เส้นกาญจนาแถวเดิมมอบางแคแล้วเขาก็วิ่งมาประมาณนัก7กิโลเกือบ10กิโลได้นะน่าจะประมาณเนี่ย6 7กิโลเนี่ยประมาณเนี้ยมาอยู่ตรงปากซอยมาเจริญน่ะเพชรเกษม81อ่ะแล้วก็ถึงไปเจอนะตอนนี้ก็รับตัวกลับบ้านเรียบร้อยยังโชคดีตรงที่ว่าน้าเนี่ยได้เอายาย้อมผมเนี่ยไปเขียนเป็นคิ้วให้กับทางเชอร์แตมอ่ะมันเลยเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะเขาก็เลยเห็นว่าอ่ะน่าจะใช่เจ้าเชอร์แตมชัวร์แล้วแหละเพราะว่ามีคิ้วอย่างเงี้ยเหมือนกันนะฮะใครที่ดูอยู่ใน YouTube ก็น่าจะอมยิ้มเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าเออสุนัขมีคิ้วแล้วเราเคยเห็นแต่เด็กๆใช่ไหมลูกๆหลานๆเมื่อก่อนนี่ผู้ใหญ่นี่เขาจะเอาเหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นอัญชันไหมหรือว่าเป็นอะไรอ่ะที่เขามาเขียนคิ้วเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยเจ้าเชอร์แตมเนี่ยเป็นสุนัขนะแล้วน้าของคุณยลดาก็เอายาย้อมผมเหมือนไปวาดเป็นคิ้วให้คิ้วโก่งนะเออแหมดูสิสวยเลยนะเขาเป็นผู้หญิงเออเขาเป็นตัวเมียเชอร์แตมมาเขาอายุขวบกว่าเนี่ยสวยไหมสวยไหมตาโตเลยนะนี่สเปคเลยนะนี่ตาโตผมยาวหูตกเนี่ยเห็นไหมนี่จมูกโด่งด้วยเห็นไหมจมูกเขายาวเลยคิ้วโก่งดำหน้าตาดีนะเชอร์แตมกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วขอบคุณมากนะครับพี่ไรเดอร์ท่านนั้นถ้าพี่ฟังอยู่นะพี่ติดต่อกลับมาหน่อยสินะฮะถ้าพี่ฟังอยู่นะพี่ไรเดอร์ท่านนั้นอะนะครับที่เป็นพลเมืองดีช่วยเหลือนะครับก็ดีใจครับตอนนี้เชอร์แตมได้กลับบ้านแล้วนะครับเรายังมีเคสที่ยังคงประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่อีกหนึ่งเคสนะครับกรณีของคุณทาดาแจ้งเป็นคนหายนะครับคุณทาดาเนี่ยเป็นสามีอยู่กับภรรยาแค่2คนนะฮะอายุท่านก็ไม่น้อยแล้วนะ60กว่าแล้วนะฮะคนหายเนี่ยชื่อคุณสิริพัฒน์หรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณพัฒน์หรือว่าชื่อคุณเชอร์รี่เขามี2ชื่อเล่นนะเรียกพัฒน์ก็ได้เรียกเชอร์รี่ก็ได้ก่อนหน้านี้เคยรักษาเคยป่วยจิตเวชก็รักษาอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ทานยาต่อเนื่องแล้วก็ประกอบกับความจำที่หลงลืมนะครับสูงประมาณ165เซนติเมตรผมสั้นสีขาวผิวขาวเหลืองวันที่หายไปเนี่ยวันที่21วันอังคารตอนเที่ยงเดินออกมาจากบ้านลาดพร้าวซอย1แยก13แขวงจอมพลเขตจตุจักรลักษณะการแต่งกายวันนั้นเนี่ยเขาใส่เสื้อแขนสั้นสีดำเทากางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีครีมจุดสังเกตเลยคือเขามีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่นะครับแล้วที่ขานกจะมีห่วงสีเงินติดอยู่ด้วยเราได้พูดคุยกับทางพลเมืองดีคุณทศพลเมื่อวานนี้เขาบอกว่าฟังจสร้อยประชาสัมพันธ์อยู่แล้วก็คิดขึ้นได้ว่าวันที่21วันกับที่เขาเดินออกมาจากบ้านตอนเที่ยงเนี่ยเขาไปเจอตอนประมาณ 4:30 นที่ตลาดเคหะบึงกลุ่มทางสามีพอทราบข่าวแต่ว่ามันก็ 2-3 วันแล้ววะเนาะเขาก็รีบไปหาตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่พบแล้วก็ได้ทางคุณกอล์ฟเยาวราชฟังจสร้อยอยู่พอดีเหมือนกันพอเขาส่งผู้โดยสารเสร็จเขาก็เลยไปดูให้ที่ตลาดเคหะบึงกลุ่มอีกทีก็ไม่เจอเขาก็เลยเอารูปไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปรากฏว่ามีแม่ค้าท่านหนึ่งขายอาหารตามสั่งเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงลักษณะเนี้ยแต่ว่าเขาเดินมุ่งหน้าไปทางเสรีไทยนะก็รบกวนด้วยนะครับท่านใดที่อยู่โซนไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยบึงกลุ่มรามคำแหงมีนบุรีไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยคุณเชอร์รี่เขาเดินไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะว่าที่ได้คุยกับทางสามีออกอากาศเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยหลงนะแต่เขาหลงเข้ามาทางโซนในเมืองหลงมาทางฝั่ง5แยกลาดพร้าวเข้ามาทางโซนในเมืองเขาไม่ได้ออกไปทางชานเมืองไปถึงขนาดมินบุรีขนาดนั้นนะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไปไกลขนาดนั้นแล้วก็เป็นที่ที่เขาไม่คุ้นชินด้วยนะฮะไม่คุ้นชินเส้นทางด้วยนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับทางครอบครัวเห็นบอกว่าอยู่กันแค่2คนนะครับคุณทาดาแล้วก็คุณเชอร์รี่นะฮะก็ใครพบเห็นนะครับติดต่อกลับได้เลยนะที่จสร้อยของเรา1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายพี่พันธ์บอกว่าอยู่บางรักติดสัญญาณไฟแดงอยู่นะฮะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยคุณต้นรักนะฮะคุณระพีคุณกระปุกแดงพี่พัชนีคุณ 3M พี่พัชนีอ๋อขอบคุณนะครับ ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็คุณ 3M นะฮะขอบคุณนะครับเราหลายท่านเลยอ่ะแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่าน
5: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ช่วงนี้มาดูกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวกันนะครับเป็นกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม2569ครับกิจกรรมมาเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังดำเนินอยู่นะครับไปสิ้นสุดกันวันที่31กรกฎาคม2569นะครับสิ้นเดือนนี้นะฮะชาวจสร้อยทุกๆท่านนะใช้รถใช้ถนนกันคล่องแคล่วอยู่แล้วนะฮะปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยการจราจรแล้วก็มีน้ำใจให้กันอยู่แล้ววันนี้เชิญชวนมามองหาสิ่งที่มันผิดปกติบนท้องถนนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะฮะจากภาพตอนนี้ขึ้นภาพแล้วนะใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่นะฮะจากภาพคุณเห็นอะไรบ้างข้อ A มองเห็นรถคันที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยข้อ C คนกำลังข้ามทางม้าลายและข้อ D ถูกทุกข้อลงทะเบียนก่อนทางหน้าจอตอนนี้เลยก็ได้เห็น QR code เล็กๆไหมครับที่อยู่ด้านใต้สามารถสแกน QR code เข้าไปร่วมลงทะเบียนได้หรือว่าท่านใดไม่สะดวกตอนนี้เข้าไปใน Facebook จสร้อยแล้วก็ไปกดลิงก์ที่ทางทีมงานปักหมุดไว้ให้เข้าไปลงทะเบียนเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาตอบเพื่อเป็นการลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีที่จะลุ้นรับของรางวัลนะครับเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปอย่างที่บอกมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวแต่อย่าลืมนะว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ตอบนะฮะกิจกรรมนี้จะไปสิ้นสุดสิ้นเดือน31กรกฎาคม2569และเราจะมีการประกาศผลกันวันที่7สิงหาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook FanpageJS100 ของเรานะครับผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสะดวกเดินทางมารับของรางวัลได้ที่ตึกไทยจสร้อยนะที่คลองเตยหรือจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับก่อนที่จะร่วมสนุกตอบคำถามอย่าลืมลงทะเบียนด้วยเพราะไม่เช่นนั้นหากว่าท่านถูกสุ่มและเป็นผู้โชคดีท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยสำคัญลงทะเบียนได้ผ่านทาง QR code ณตอนนี้หรือว่าจะไปลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Fanpage JS 100ตามลิงก์ก็ได้เช่นเดียวกันช่วงนี้เรามีสายจากพลเมืองดีแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางคุณยลดาเจ้าของสุนัขไปแล้วตอนนี้ได้สายจากพลเมืองดีคนที่ไปเจอคุณวันดีหานจันทึกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมวันดีหานจันทึกครับ
0: สวัสดีครับพี่วันดีตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปตามสุนัขตัวนี้เจอได้ยังไงอ่ะพี่วันดี
1: ตอนแรกผมไปผมไปรับออเดอร์ที่โรงไม้110
0: ครับ
1: เกษม110โรงไม้ตลาดโรงไม้เกษม110เจ้าของเขามาแล้วเขามาแจกอ่ะมีผู้หญิงกับผู้ชายมาเดินแจกโบชัวเขาบอกว่าเห็นหมาแบบนี้ไหมผมว่าผมว่าสงสารมันนะหมาตามหาหมาเจ้าของตามหาหมาเขาบอกว่าประมาณ3วันแล้วไม่เจอหาไม่เจอ3วันแล้วมันออกจากบ้านตอนนี้ผมก็รอออเดอร์พอได้ออเดอร์ปุ๊บผมก็ขอไปขอถ่ายรูปเขาถ่ายรูปที่โบชัวครับ
0: ครับ
1: ถ่ายไว้ว่าเผื่อเจอผมจะได้โทรหาเจ้าของเขาได
0: ้
1: ทีนี้ผมก็ถ่ายรูปมาผมก็รับออเดอร์เสร็จจะไปส่งที่หมู่บ้านพงศิริชัย4เกษตร81แล้วผมก็วิ่งย้อนขึ้นไปเพื่อจะไปตัดไฟแดงย้อนไปพอดีผมไปถึงข้ามคลองไปมหาสอนไปข้ามคลองไปเป็นเกษตร112ผมไปเจอพอดีเลยมันใช่หรือเปล่านะผมหันหลังมาดูผมก็เลยเบรกหันหลังมาดูเอ๊ะหมาทำไมมันมีเขียนคิ้วเหมือนมีรูปภาพเลยอ
0: ่
1: ะแต่คิ้วมันจะจาง
0: ๆเพราะมันหายไปหลายวันแล้ว
1: หลายวันแล้ว3วันคิ้วมันจางๆผมว่าใช่แน่เลย
0: อ
1: ่ะใช่ก็ใช่วะผมเลยตัดสินใจย้อนรถเพราะว่าขอโทษนะเพราะว่าผมใส่ขาเทียมผมอุบัติเหตุใส่ขาเทียมใส่ AK คือใส่ขาเทียมด้านซ้ายทีนี้ขี่3ล้อมันลงไปจับไม่ได
0: ้
1: ผมก็เรียกน้องหมาเรียกผมก็ผิวปากธรรมศาสตร์นะบอกอยู่หน้าลูกมานี่ก็ลูกผมก็ขี่ย้อนตามไป ผมก็ลงไปขอบไม่ได้วิ่งขอบฟุตบาทลงไปข้างล่างว่ากลัวรถใหญ่จะชนด้วยไงผมว่าทำไงดีวะเรียกคนข้างๆอ่ะช่วยหน่อยพอดีไรเดอร์ใหม่คนเป็นขี่ลาล่
0: า
1: เขาก็มาช่วยสกัดผมจะโทรเขาก็บอกว่าให้ผมมาโทรหาเจ้าของตายหาแล้วถ่ายรูปมันดูไม่ได้ต้องกลับไปที่โรงไม้ใหม่ไปเอาเบอร์โทรไปเบอร์โทรเบอร์วันได้เบอร์โทรผมก็โทรหาเจ้าของเขาเจ้าของเขาอยู่นู้นสายห้าพุทธมงคลสายห้าไอ้พี่เกษมไอ้เลขขิง42เขาบอกเดี๋ยวมาเจอแล้วมาแล้วมาช่วยหน่อยผมว่
0: า
1: ให้ลาล่าช่วยไล่หน่อยช่วยไล่อย่าไปเกาะกลางทีนี้เขาก็วิ่งข้ามไปข้ามมาเน
0: า
1: ะรถก็เยอะด้วยเขาวิ่งไปหมอบอยู่ตรงเกาะกลางอ่ะน่าสงสารมากเลยมันเหนื่อยแดดก็ร้
0: อ
1: นเดี๋ยวทำไงเดี๋ยวว่าบอกให้ลาล่าเดี๋ยวโทรติดละเจ้าของก็ลังมาผมก็เลยบอกลาล่าพี่ผู้ชายบอกว่าเฝ้าให้หน่อยนะอย่าเพิ่งให้ไปไหนนะเป็นไล่มันเดี๋ยวกลัวรถชนผมก็เลยไปขออนุญาตบอกว่าเดี๋ยวพี่อยู่นี่นะผมไปส่งออเดอร์ก่อนมันนานเดี๋ยวลูกค้า
0: ครับ
1: ผมก็เลยไปส่งออเดอร์ที่ว่านพงซอย6ตรงปีจะกลับมา
0: คร
1: ับ พอกลับมาเจ้าของเขาก็มาพอดีเขาก็มาเจอผมว่าบอกพิกัดว่าอยู่ตรงเกาะกลางนะอยู่ตรงเกาะกลางไม่ต้องเข้าเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยกลางเกาะกลางพิเกษมเลย81เลยไฟแดงเลยเขาก็มาเอาไปมาทีนี้ผมก็ไม่เจอแล้วล่ะก็โทรหาเขาว่าอยู่ไหนพี่ไล่หมายังได้แล้วก็ดีใจมากเลยไปลอยหน้าเซเว่นไล่หลังป้อมตำรวจไปเกษตร81ผมก็เข้าไปหาเขาดีใจมากครับที่เจอน้องหมาโอ
0: ้พี่ว่า
1: ผมอุ้มไม่ได้ไงผมเดินยังเดินไม่ค่อยคล่องไงผม
0: พี่วันดีนี่ขับไรเดอร์ของอะไรอ่ะ
1: ของทั้งแก๊ปทั้งไลแมนเลยครับ
0: อ๋อตอนนี้มี
1: ทั้ง
0: ก่อนหน้านี้คุณยลดาเขาคุยกับผมไปละแต่ว่าเขาติดอยู่เรื่องเดียวคือเขาไม่รู้ชื่อพี่ตอนเนี้ย
1: ชื่อบันดีหันจันทิศ
0: คุณยลดาครับสวัสดีอีกรอบนึง
2: ค่ะพี
0: ่รู้ชื่อเขาหรือยัง
2: ค่ะยังไม่ทราบค่ะ
0: เขาชื่อคุณวันดีหันจันทึก
1: บันดีหันจันทึกครับผมครับ
2: ขอบคุณมากมากค่ะหนูก็วุ่นอยู่กับน้อง
1: เป็นอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูด้วยครับผม
0: ว้าว
2: ขอบคุณมากค่ะพี่ถ้าไม่ได้พ
1: ี่
2: ก็หนูก็ต้องออกไปตามหาน้องว่าล่าสุดหนูไปตามหาตอนตี
1: เมืองสาคร47นะครับ
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับ
1: เป็นร่วมกับตันยูครับผมเป็นอาสาด้วย
0: อืมครับ
1: ครับผม
0: ก็แ
1: ต่ดีใจครับผมที่เจ้าของเขามาเอาไปได้ครับผมสงสารผมก็เลี้ยงหมาเหมือนกันครับผมที่บ้านก็เลี้ยง
0: เหรอเลี้ยงกี่ตัวพี่วันดีเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงตัวเดียว
1: ตัวเดียวครับผม
0: ชิ
1: วาว่า
0: ชิวาว่าก็ตัวเล็ก
1: ครับผมก็ตัวรักสัตว์ครับผม
0: แล้วเขาให้สินน้ำใจก็ไม่เอา
1: ไม่ครับผมไม่เอาครับช่วยให้หมาปลอดภัยก็ดีใจแล้วผมเห็นเจ้าของมาเอาก็ดีใจแล้ว
2: ขอบคุณมาก
1: เขาก็มีเงินรางวัลให้นะในโบชัวเขามีอยู่แต่ผมไม่เอาครับช่วยให้หมาปลอดภัยก็พอละกล
0: ั
1: วรถชนตายหลบแต่นี้มันวิ่งเร็วด้วยไปกระเตมอ่ะ
0: แล้วปกติรับออเดอร์อยู่แถวนี้เหรอฮะ
1: ครับผมอ้อมน้อยอ้อมใหญ่สมุทรสาครเนี่ยปทุมแบนนะครับผ
0: ม
1: แถวหนองข้างภูหนองแขมนะครับ
0: ไปทั่วเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับครับ
0: ดีใจด้วยนะคุณยลดาแล้วก็ขอบคุณพี่วันดีมากเนาะทราบชื่อกันละคนละเมืองดี
1: ครับผมครับ
0: ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณยลดาเจ้าของสุนัขเจ้าเชอร์แตมสุนัขเขียนคิ้วแล้วก็พี่วันดีหานจันทึกไรเดอร์พลเมืองดีของเรานะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาด้วยร่วมกตัญญูนะครับรหัสเมืองสาคร47นะฮะน่าชื่นชมมากนะพี่เขาใส่ขาเทียมข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางเจ้าของสุนัขคุณยลดาเนี่ยเขาจะให้สินน้ำใจนะพี่เขาก็ไม่รับนะเขาบอกไม่ขอรับนะฮะแล้วตอนที่เราติดต่อไปเนี่ยพอดีลูกสาวนะลูกสาวของคุณวันดีเนี่ยเขารับแล้วเราก็ได้ยินเสียงเจ้าชิวาว่าที่เขาพูดถึงด้วยนะเออเขาก็เห็นอกเห็นใจนะแล้วก็หัวอกเดียวกันอะเลี้ยงสุนัขเหมือนกันนะเขาก็เข้าใจความรู้สึกของคุณยลดาดีนะว่าพอสุนัขหายไปแล้วมันรู้สึกยังไงนะเขาก็เลยดีใจอะแต่ว่าไม่ขอรับสินน้ำใจนะฮะแต่ว่าขอช่วยเหลือก็แล้วกันนี่คือเรื่องราวของพลเมืองดีของเรานะสำหรับวันนี้นะที่เกิดขึ้นก็ฟังแล้วในช่วงรถติดๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะใจฟูเหมือนกันนะฮะคุณ 3M คุณรพีพี่พัชนีพี่พันคุณต้นรักนะฮะคุณกระปุกแดงนะพี่ปะเกอินนะก่อนหน้านี้ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ ผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทางจัสร้อยของเรานะก็เพิ่มเติมมาได้นะฮะหรือว่าต้องการแจ้งเหตุก็1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพลโทอดุลเผยเสียใจถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องเหตุสื่อสารประเด็นชายแดนใต้และกระทรวงพาณิชย์แจงหารือการค้าสหรัฐมุ่งรักษาผลประโยชน์ประเทศไทยนะครับหลังจากสหรัฐเก็บภาษี 12.5% อีกสักครู่กลับมาครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียใจการสื่อสารสถานการณ์ชายแดนใต้ให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับย้ำเจ็บปวดที่ถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องติดตามรายละเอียดจากคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุครับ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงประเด็นสื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นภายหลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์เบรกวาทะของเสนาธิการทหารบกที่ประกาศไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป้บอมใส่จุดตรวจปูเกสามีจนทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5รายพร้อมชี้ว่าเป็นแค่คนไทยเห็นต่างต้องใช้การพูดคุยว่าในวันนี้เสียใจกับการสื่อสารก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตนมีความเป็นทหารอย่างเต็มถึงแม้ว่าบทบาทของตนจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่กำลังพลทุกนายต้องไม่ตายฟรีซึ่งได้มีการพูดคุยกับเสนาธิการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4มาโดยตลอดให้จับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งนี้สถานะบทบาทของตนที่ให้สัมภาษณ์ออกไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้จะเป็นการยกระดับความรุนแรงแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจวันนี้จึงจำเป็นต้องพูดทั้งนี้ไม่มีอะไรเจ็บปวดมากกว่าการถูกด่าว่าตนไม่รักลูกน้องและเสียใจต่อความคิดเห็นของหลายๆคนที่มองว่าเมื่อมาจับงานด้านการเมืองอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นทหารและไม่หลงไหลได้ปลื้มอะไรมากมายธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: มาที่เรื่องของกรณีการบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตรา 12.5% ภายใต้มาตรา 301 นะครับโดยอ้างเหตุผลเรื่องการไม่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวหลักสำคัญของไทยมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดนะครับแต่เป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมนะครับขณะที่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เผยว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยนะครับที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มระหว่างนี้กระทรวงกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปนะครับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายจุดยืนดังกล่าวทำให้กระบวนการหารือของไทยอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากไทยมีประเด็นที่อ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายในบางประการที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศการกำหนดท่าทีของไทยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศนะครับโดยคำนึงถึงทั้งการลดผลกระทบในระยะสั้นและเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยครับ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงครับเรื่องราวของประกาศดับไฟ MEA ครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:30 นครับถนนบางกระดีซอยบางกระดี19แยก7ถึงซอยบางกระดี19แยก9ครับถนนประชาอุทิศซอยประชาอุทิศ76ใกล้บริษัทโบเบเกอรี่ถนนจรัญสนิทวงซอย65แยก1ถนนอรุณอมรินทร์ซอย47ถนนงามวงศ์วานครับซอยงามวงศ์วาน54แยก1แยก1ขีด1แยก1ขีด3และแยก5ครับถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว99ถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์95ถนนรัชดาภิเษกซอยรัชดาภิเษกแยก4แยก7และแยก8ครับถนนจรัญสนิทวงซอยจรัญสนิทวง41ตรงข้ามแยก10ขีด12ถนนนครอินทร์ซอยริมคลองบางราวนกถนนจรัญสนิทวงซอย57แยก6ครับในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:00 นครับถนนเพชรเกษาซอยหมู่บ้านรุ่งทวีถนนสามัคคีซอยเลี่ยงเมืองปักเกร็ด45ถนนงามวงศ์วานซอยงามวงศ์วาน54ตั้งแต่ปากซอยถึงแยก4ครับถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว100และซอยลาดพร้าว98/1ถนนนวลจันทร์ครับถนนบางแคซอยวัดนิมมาลดีถนนนราธิวาสตั้งแต่ซอยนราธิวาส30แยก4ถนนประชาชื่นตั้งแต่ซอยประชาชื่น1ถึงซอยประชาชื่น2ถนนราชมนตรีซอยหน้าหมู่บ้านมนธานีถนนกำแพงเพชร6ซอยชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตครับและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นเรื่องราวประกาศดับไฟนะฮะคุณพันเมื่อสักครู่อยู่เจริญกรุงครับสัมยอดไป SAB One Way นะรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณไก่บางบอนเพิ่มเติมจุดที่มีตัดต้นไม้มาอีกจุดนึงเป็นบรมถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงต่อหม้อที่254ถึง255มีเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้เป็นช่วงสาย2มาสาย4นะอยู่ช่องทางหลักฝั่งขวาฝากระวังนะครับแต่ว่าการจราจรคุณไก่บางบอนบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณอันนี้รับแจ้งจากทาง LINE นะเขาบอกว่าศรีนครินทร์ล่มกล้าฝั่งขาออกช่วงอุโมงค์ที่ลอดถนนศรีนครินทร์มีอุบัติเหตุรถบรรทุกดินยางระเบิดครับแล้วก็ไปชนกับขอบทางนะทำให้ในอุโมงค์เนี่ยรถติดยาวเลยศรีนครินทร์ล่มก้าวขาออกนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับรับแจ้งจากทางไลน์มานะศรีนครินทร์ล่มก้าวขาออกในอุโมงค์ลอดถนนศรีนครินทร์นะรถติดแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวเนื่องจากว่าข้างในเขาบอกว่ามีรถบรรทุกดินนะไปเสียหลักเกิดอุบัติเหตุอยู่ในจุดดังกล่าวนะครับ รับแจ้งทาง LINE @JS100 มาคุณต้อมจอมทองอยู่ทางหลวง3481ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะฮะก็บอกว่าทางหลวง3481ประจินบุรีบางน้ำเปรี้ยวการจราจรไม่มีปัญหามีปัญหาที่แดดจ้าและแดดเปรี้ยงครับขอบคุณพี่ต้อมจอมทองด้วยนะฮะการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนที่3481นะครับประจินบุรีต่อเนื่องมาฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวรถยังเคลื่อนตัวได้แต่แดดค่อนข้างร้อนวันนี้หลายพื้นที่นะครับก็รับแจ้งแต่ว่าแดดร้อนแดดร้อนทั้งนั้นเลยคุณอิสราเพิ่มเติมมาใน YouTube นะทางคอมเมนต์บอกว่าอุณหภูมิร้อนมากครับ40องศาที่ลำลูกกาครับโอ้นะฮะ40องศาคุณอิสราเพิ่มเติมมาให้ใน YouTube ขอบคุณมากนะครับก็บอกว่าแถวลำลูกการ้อนมากๆพี่ปัญญานะพี่ปัญญาสวัสดีด้วยนะครับพี่ปัญญาวันนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่บรมแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอก่อนหน้านี้พี่ยังอยู่เชียงใหม่อยู่เลยพี่ปัญญาบอกว่ารถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมก่อนถึงทางลงประมาณเมตรครึ่งกิโลครึ่งขออภัยกิโลครึ่งอยู่ด้านซ้ายมือฝากเพื่อนร่วมทางระวังด้วยค่ะเป็นทางออกพุทธมณฑลที่นครปฐมขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับอันนี้อยู่บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะนะครับขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะมีรถจอดเสียเดี๋ยวยังไงประสานงานสน.คู่ขนานลอยฟ้ารับทราบนะสำหรับจุดนี้เดี๋ยวแจ้งให้นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมยังไงใครที่ตามหลังมาก็ฝากระวังก่อนนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวช่วงหลัง16นาฬิกาเนี่ยหลายท่านนี่วันนี้ทำงานมาสุดท้ายนะก่อนที่จะหยุดยาวติดกัน9วันเลยนะฮะเพราะว่า27กับ31เนี่ยแล้วก็เอานะใจแข็งสักนิดนึงนะกัดฟันลาไปเลย2วันเราจะได้หยุด9วันเลยมีใครคิดอย่างนี้ไหมแล้วมีใครที่ไม่ได้คิดแต่ทำไปแล้วไหมนะฮะมีฝนมาแล้วนะในช่วงเย็นนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครช่วง15นาฬิกา15นาทีนะครับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศตรวจพบว่ามีฝนเล็กน้อยอยู่ที่หนองแขมราชบุรณะทวีวัฒนาบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมาเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานเลยจะมาราชบุรีจะมาเพชรบุรีแต่ว่าวันนี้เนี่ยทิศทางลมเนี่ยเขาเหมือนพัดลงไปทางอ่าวไทยนะกลุ่มเนี้ยแล้วก็มีกลุ่มที่บอกว่ามาจากสมุทรสาครที่มาทางด้านของบางขุนเทียนเขาจะพัดไปทางสมุทรปราการพัทสมุทรเจดีแล้วก็ลงไปที่อ่าวไทยเหมือนกันนะกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งโซนตะวันออกก็อยู่แถวแปลงยาวอยู่แถวพนมสารคามฉะเชิงเทรานะครับอยู่แถวบางคล้าฉะเชิงเทราอันนี้ก็พัดออกไปเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงค่ำๆนะค่อยมาดูอีกทีว่าทิศทางลมจะเปลี่ยนไปไหมแล้วก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มฝนที่จะมีก่อตัวขึ้นเองไหมนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดใน 27-28 องศานะครับสูงสุดนี่ 35-38 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะครับ 24-30 กรกฎาคมนะ 2569 ในช่วง 24-25 ก่อนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณนวพลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสนมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกด้วยครับ
3: อุ้ยเสียงคุ้นๆน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่โนม
4: อยากแตกอีกแล้วคุณเสนมา
3: วันนี้อยู่ที่ไหน
4: นวมินครับนวมินผมเลี้ยวออกมาจากซอย24นวมินนะฮะ
3: uh-huh.
4: เพื่อจะมาอยู่เธอได้ตรงศรีบุรพา
3: uh-huh.
4: ระหว่างก่อนจะขึ้นสะพานนี่เสียงปั๊ก
3: uh-huh.
4: ผมว่าอย่างแตก
3: uh-huh.
4: แล้วผมก็บดเข้ามาดังในไอ้ซอย51นะฮะ uh-huh. ข้างๆในที่ดินเนี่ย
3: uh-huh.
4: ก็มาจอดนั่งมึนหัวอยู่ว่าพวกขาตัวเองครับมีปัญหา
3: โอ้ยตาย
4: ทางนี้แล้วที่ดินดินแดงไง
3: เข้าใจครับพี่หนุ่มแล้ววันนี้เป็นยังไง
4: ผมก็ขอเอสบดีมีเอสโอเอสก็เลยกด SOS นะฮะพอเจ้าหน้าที่ยังไม่มาพอดีคนที่เขาอยู่ตรงข้ามกับตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาเป็นบริษัทแซมรักษาความปลอดภัย
3: อ๋อเขามาก่อน
4: แล้วก็มีรักขอ S พอดีมี SOS ก็เลยกด SOS นะฮะพอเจ้าหน้าที่ยังไม่มาพอดีคนที่เขาอยู่ตรงข้ามกับตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาเป็นบริษัทแซมรักษาความปลอดภัย
3: อ๋อเขามาก่อน

0: ของผมมียางอะไรอยู่ครับ
1: โอเค
0: โอ้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเราเลยต้องไล่ผู้โดยสารลง
1: ต้องขอบคุณคุณตั๊กด้วยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี
0: ้ขอบคุณมาก
1: ตอนนี้ออกมาถึงไหน
0: ขยับออกมาแล้วฮะออกมาจากซอย51นะครับกำลังจะไปเปลี่ยนยางออกของใครเขาเรียกอะไรไอ้ยางเป็นยางแม็กเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกัน
1: คราวที่แล้วของพี่หนุ่มเป็นอะไรนะตอนนั้นอ่ะ
0: ยางบวมแล้วมันระเบิดแตกออกมาเหมือนกัน
1: ใช่เส้นเดิมป่ะเนี่ยล้อเดิมใช่ไหมหรือว่าคนละเส้น
0: ล้อเด
1: ิมแต่คนละเส้น
0: คนละเส้น
1: โอ้ยเอาแต่พี่หนุ่มไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับพอดีรถถนนมันยังไม่แน่นพ
1: อ
0: คือถนนยังหลวมๆอยู่นะถนนเส้นนวมินทร์ขาเข้าขาออกยังวิ่งได้เรื่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับ
1: ดีต้องขอบคุณคุณตั๊กอ่ะเขาอยู่ตรงข้ามพอดีเนาะเขาก็เลยข้ามมาช่วยมันก็เลยเร็วอ่ะไม่งั้นนี่ร้อนด้วยเนาะ
0: โอ้โหผมนั่งมันงึบตึ๊บมันจะทำยังไงคือถ้าเราขาแข็งแรงเราทำเองได
1: ้อืมเข้าใจครับ
0: แต่นี่เราอย่างที่บอกว่าคราวก่อนนี่ก็คุณตำรวจที่สองนายนั้นจะมาช่วย
1: อืม
0: ตอนนี้ก็มีคนก็อย่างเนี้ยอย่างว่าคนเรารูปหล
1: ่อ นี่วันหลังถ้าเป็นอย่างนี้อีกรีบแจ้งมาเลยนะครับรีบโทรมาเลยนะ
0: ก็พอดีนะที่SOS ของจสร้อยที่ผมเพิ่งโหลดได้ไม่นานเพราะเขายังไม่ปรับปรุงอะไรเพิ่งจะมาปรับปรุงไอ
1: ้โฉมใหม่โฉมใหม่
0: ระบบที่ได้นั่นนะผมยังได้โหลดได
1: ้โอ้
0: แอปเก่าโหลดไปได้เลย
1: ไม่เป็นไรถ้าวันหลังเจออีกไม่ต้องคิดนานแล้วรีบแจ้งมาก่อนเพราะว่าพี่หนุ่มขาก็ยังไม่หายดีด้วย
0: ยังครับแล้วรู้สึกมันจะอะไรเป็นมากขึ้น
1: เอายังไงขอบคุณมากพี่หนุ่มยังไงดูแลรักษาสุขภาพนะฮะ
0: ครับผมตอนนี้เริ่มขาออกเริ่มมีรถเยอะขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันจะมีนักเรียนเลิก
1: ครับผม
0: ตรงนี้มันจะมีโรงเรียนอนุบาลเลิกอยู่โรงเรียนหนึ่งก็ทยอยมารับกันอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ทำให้ช่วงเช้านิดนึงแต่ขาเข้าเป็นปัญหาครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณพี่บุญ
2: ครับผม
1: พี่บูนอยู่ไหน
2: อยู่ผมมุ่งหน้ามาจากวิภาวดีที่จะไปงามวงวานนะครับรถมาเสียช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานพงเพชรนะ
1: อ๋องามวงวาน
2: มันมีสะพานเตี้ยๆก่อนเลยเรือนจำมันนิดนึงฮะ
1: เป็น
2: ขามือ
1: เป็นงามวงวานขาออกใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นรถอะไรครับ
2: วอลโว960ครับ
1: วอลโว960สี
2: ตาสีน้ำเงิน
1: สีน้ำเงินทะเบียน
2: เขาชิงก็ไก่6336คร
1: ับ หมวดจังหวัดครับ
2: กรุงเทพครับ
1: เป็นรถแบบคือมันเป็นยังไงพี่อาการคือมันดับไปเองหรือมันเป็นยังไง
2: วิ่งมาแล้วมันจู่ๆมันก็ดับทีแรกมันก็สตาร์ทหมุนอยู่อะสตาร์ทไปสตาร์ทมาแล้วผมสตาร์ทจนแบตหมดไปแล้ว
1: อ้าวตอนนี้แบตหมดแล้วใช่ไหม
2: ใช่
1: พี่จอดอยู่ไหน
2: เรื่องของเรื่องเนี่ยผมอยากจะแค่เข็นให้มันลงซ้ายไปมันจะได้ไม่ขวางเขาแล้วอยู่ผมต้องรีบไปสารก่อน
1: อ๋อแล้วตอนนี้พี่อยู่เลนไหนอะ
2: อยู่เลนขวาสุดคร
1: ับเลนขวาด้วยรถติดไหมฮะ
2: มันจอดคอสะพานฮะมันติดเพราะผมนี่แหละ
1: ห
2: มันจอดคอสะพานแล้วมันเข็นคนเดียวเข็นขึ้นข้ามสะพานไปเพื่อที่จะไปหลบซ้ายไม่ได
1: ้เดี๋ยวแจ้งตำรวจให้ถ้าอย่างงั้นมันต้องกั้นรถแล้วแหละเนาะเพราะอย่างงั้นมันต้องกั้นรถเดี๋ยวอันตรายไม่เป็นไรเราประสานงานทุก2ห้องไปละ
2: ได้
1: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเจ้าหน้าที่น่าจะไปถึงแล้วพี
2: ่ได้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากพี่บุญ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับระวังรถด้วยนะสวัสดีครับสว
2: ั
1: สดีครับก็คุณพี่บูนนะฮะคือเขาเนี่ยจะรีบไปทำธุระแต่ว่าเดี๋ยวเอารถเนี่ยเข้าข้างทางให้ได้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อยู่เลนขวาสุดเลยนะครับตรงนั้นจะเป็นสะพานข้ามคลองลาดยาวนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแถวเรือนจำอ่ะใกล้กับเรือนจำตรงงามวงวานอ่ะที่จะไปพงเพชรอ่ะนะฮะน่าจะเป็นคลองลาดยาวอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่แถวเชิงทางขึ้นแล้วเข็นคนเดียวมันขึ้นไม่ไหววอลโว960น่ะนะครับสีน้ำเงินชอชิงกไก่6336กทมนะงามวงวานขาออกหรือว่าก่อนที่ทุ่ง2ห้องจะไปถึงเนี่ยใครที่พอจะช่วยเขาได้นะครับแต่ว่าเขาอยู่เลนขวาไงมันต้องกั้นรถทั้งแถบเลยอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะอันตรายนะแล้วตอนนี้รถเยอะแล้วด้วยนะงามวงวานขาออกเนี่ยไม่เป็นไรเราประสานงานท้องที่สน.ทุ่ง2ห้องตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะขอบคุณทางทุ่ง2ห้องด้วยนะครับใครที่ใช้งามวงวานขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลองลาดยาวก็ฝากระวังหน่อยอยู่เลนขวานะเป็นรถของคุณพิบูล

0: เก๋งวอลโว960สีน้ำเงินชอชิงกอไก่6336กทมนะฮะก็บอกว่าสตาร์ทจนแบตหมดไปเลยนะแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะรถเยอะแล้วนะอย่างที่บอกกันว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาดูขาออกนี่จะไล่ให้เลยเหนืออีสานกลางนะครับตะวันออกตะวันตกเดี๋ยวจะไล่หมดเลยใต้ด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะอย่างที่เล็งๆกันไว้ว่าเดี๋ยวบางคนทำงานวันนี้แล้วก็จะหยุดไป9วันเลยมิตรภาพนี่ดูคร่าวๆยังไม่ติดนะพอขนก็ยังไม่ค่อยติดพอขนก็จะมีปัญหาแถวในเมืองนะจุดเดิมอ่ะเหมือนทุกเย็นไม่ว่าจะเป็นช่วงรัชโยธินเสนาแล้วก็เกษตรไปกลับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพอขนที่ออกมาทางโซนแถวบางปะอินวังน้อยเนี่ยยังไม่ติดนะโซนนี้ยังไม่ติดสายเอเชียก็ยังไม่ติดนะฮะใครที่จะเดินทางจะรีบไปนี่ไปก่อนเลยฮะตอนนี้ยังไม่ติดสายเอเชียบางปะอินอยุธยาอ่างทองไม่ติดนะแล้วก็กาญจนาตะวันออกมีแค่จุดเดียวแถวทับช้างที่ชะลอตัวขาออกนะที่จะไปบางปะอินส่วนกลับกันไม่ติดอยู่แล้วมาบางพียังไม่ติดโล่งๆเลยกาญจนาตะวันตกก็จะมีช่วงแนวก่อสร้างนะ346ที่จะมาทางด้านของ345นะฮะแล้วก็สะพานชิงลาก2ฝั่งนะไปกับชะลอตัวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละแล้วก็แถวบางใหญ่ขาออกชะลอตัวแล้วก็ขาเข้าจะมีแถวเพชรเกษมแถวบางโคลัดที่จะมุ่งหน้ามาข้ามทางรถไฟพระราม2ส่วนเพชรเกษมเนี่ยจะมีวุ่นวายหน่อยก็แถวบางว่าแถวสาย1แถวตลาดแถวตั้งระดับแถวสาย2หมู่บ้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นตามรอบไฟนะที่ติดเลยเนี่ยจะเป็นช่วงแถวสัมพรานนะครับหมอสีเทียนดัดแนวก่อสร้างขาออกรถเยอะกว่าขาเข้าไม่ค่อยติดแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะไปทางด้านของนครปฐมนครชัยศรีออกมาเนี่ยไม่ติดเลยอ่ะไปตรงบ้านโป่งอะไรนั้นก็ใช้ได้นะหนองโพอะไรนั้นก็ไม่ติดนะไปจนถึงราชบุรีก็ไม่ติดก็จะมีรถเยอะอีกทีก็แถวนู้นเลยครับไปทางนู้นแล้วอ่ะไปทางห้วยชินสีอะไรตรงนู้นแล้วอ่ะที่ชะลอตัวกันอยู่นะแล้วก็ทางฝั่งพระราม2พระราม2ขาออกจะมีชะลอตัวช่วงก่อนถึงต่างระดับที่มาจากหัวกระบือก่อนถึงต่างระดับพระราม2แสมดำแต่นิดหน่อยครับดูแล้วก็ไม่ได้เยอะหรอกชะลอตัวนิดหน่อยนะที่แน่นเนี่ยจะเป็นต่างระดับ2ฝั่งเลยครับถ้าผ่านพ้นต่างระดับพระราม2ไปก็ไม่ติดแล้วนะขาเข้าจะมีตรงท่าจีนแต่ขาออกไม่ติดขาออกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีอุบัติเหตุแต่มันเป็นช่วงของนาโคกมันออกไปทางฝั่งแถวนาโคกแล้วนะก่อนที่จะถึงตรงบางแก้วตลาดกลางนะครับแต่เป็นฝั่งขาออกนะที่เห็นชะลอตัวกันอีกจุดนึงแต่ขาเข้าไม่ติดแม่กลองใช้ได้นะ2ฝั่งแล้วก็วังมะนาวก็ใช้การได้นะไม่ติดเพชรเกษมเขาจะมีจุดที่เขาทำถนนนะเขาจะมีตรงเพิ่มเมืองตรงหัวสะพานอันนี้ชะลอตัวนะขาออกแต่ขาเข้าไม่ติดขาเข้ายังใช้ได้นะฮะสายตะวันออกบ้างสายตะวันออกมอเตอร์เวย์บุรพาวิถีนี่จะมีทางลงอ่ะตรงแนวก่อสร้างที่ไปเชื่อมต่อกับทางด้านของตลาดนินจาตรงบางนามาทางอมตะเนี่ยตรงเนี้ยที่ชะลอตัวกันอยู่ก่อนตัดเลี่ยงเมืองอ่ะนะครับจุดเนี้ยก็ส่งผลให้ก่อนลงนี่ก็แน่นกันมาแต่ว่าโดยรวมก็จุดอื่นไม่ติดแต่ว่าข้างล่างดูรถจะเยอะกว่านะครับถ้าเป็นบางนาหรือว่าเทพรัตน์ขาออกเนี่ยรถเขาจะเยอะกว่าด้านบนบุรพาวิถีนะแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกจะมีทับช้างที่ชะลอตัวกันนะครับตัดสาย9ขาออกและ1จุดแล้วก็ไม่ติดฮะลาดกระบังนี่เป็นติดขาเข้านะตรงด่านลาดกระบังเนี่ยขาเข้าติดขาออกไม่ติดโอ้แล้วก็ใช้กันได้ยาวๆเลยสาย7ตอนนี้ยังไม่ติดนะครับใครที่จะเดินทางออกแล้วนะไปเลยตอนนี้ยังไม่ติดนะโดยรวมนี่ยังไม่ค่อยติดครับหลายเส้นทางเลยเนี่ยตอนนี้ออกต่างจังหวัดนะหลายเส้นทางยังไม่ติดนะจะสอบถามเส้นทางไหนเพิ่มเติมมาได้เลยนะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้เดี๋ยวผมดูให้เลยนะฮะคุณต้นรักอยู่ดีๆพิมพ์มาถามมีแฟนยังพี่ถามใครเนี่ยพี่ต้นรักเนี่ยผมก็อยู่คนเดียวในห้องส่งเนี่ยพี่พิมพ์เข้ามาใน YouTube ว่ามีแฟนยังอยู่อย่างเงี้ยยังไม่มีฮะภรรยาไม่ให้มีฮะพี่ต้นรักคุณพระเคอินนะฮะบอกว่าแดดร้อนจัดเลยคุณ TW C Pro Service หน้าศูนย์ Honda ก่อนถึงโรงเรียนเลิศลาดกาญจนามีอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์เบียดกับรถเก๋งที่มารอรับนักเรียนกาลประพฤกษ์น่าจะมีท้ายแถวแล้วครับเดี๋ยวผมดูให้กาญจนาตะวันตกนะโอติดฮะโออย่างที่คุณ TWC Pro Service บอกเลยติดฮะ ฝั่งกาญจนานี่ท้ายนี่เชิงทางลงต่างระดับเพชรเกษมนะฮะมาหน้าโรงเรียนเลิศล่าเนี่ยนะฮะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถใหญ่ด้วยใช่ไหมเป็นรถอะไรนะเทเลอร์เบียดกับรถเก๋งไม่มีคนเจ็บใช่ไหมฮะคุณ TW ไม่น่ามีคนเจ็บเนาะจุดเนี้ยน่าจะอยู่คู่ขนานป่ะใช่ไหมก็บอกว่าเป็นรถเทเลอร์เบียดกับรถเก๋งหน้าโรงเรียนเป็นรถผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนอะเส้นกาญจนาตะวันตกเป็นขาเข้านะฝั่งที่จะมุ่งหน้าพระราม2เนี่ยโอ้โหแล้วติดยาวเลยฮะเนี่ยเชิงทางลงต่างระดับเพชรเกษมเลยนะครับสำหรับท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่คุณ TW เขาบอกเลยอะว่าท้ายมันล้นเข้าไปกระปรึกจริงๆเพราะว่ากระปรึกมันจะเลี้ยวซ้ายมาทางกาญจนามาไม่ได้ไงติดตรงเนี้ยแหละก็ท้ายก็มาอยู่กระปรึกนิดหน่อยก็ล้นเข้ามาทางฝั่งถนนกระปรึกด้วยนะฮะขอบคุณคุณ TW ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะจุดนี้นะคุณเหมียวสวัสดีพี่เหมียวด้วยนะครับบอกฝนมาแล้วเหรอพี่เหมียวพี่เหมียวอยู่แถวไหนอ่ะพี่เหมียวพิมพ์มาบอกผมหน่อยฝนมาแล้ว นะครับฝนมาแล้วไม่มีคนเจ็บอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเพิ่มเติมมาบอกไม่มีคนเจ็บนะเส้นกาญจนานะฮะเดี๋ยวผมขอพักแป๊บนึงได้ไหมผมขอทำใจกับคอมเมนต์ทาง YouTube ได้ไหมถามอะไรมาเนี่ยโสดไหมจีบได้เปล่าหมายถึงผมเหรอหรือพี่ถามใครเนี่ยพี่คุยกับใครเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนแป๊บเดียวสักครู่หนึ่งครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
6: .1330รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกๆท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการครับกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากแก้วแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาซาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบๆศูนย์ฟรีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีครับฟรีชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบๆศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่นะครับยังคงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยครับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเรียนเชิญนะครับ7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสภาพการจราจรเริ่มแจ้งเข้ามาเยอะแล้วบอกว่ารถเยอะรถติดหลายที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเส้นแถวสาทรด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะฮะอิสรภาพใหม่นะท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานเจริญนครนะฮะประชาธิปกสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะขาออกนะฮะพระราม1พระราม4นะครับอังรีดูนังราชดำริวิทยุสารสินนะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาพญาไทนะครับราชปารภมักกะสันดินแดงมุ่งหน้าใต้ด่วนนะรับแจ้งว่ารถเยอะแล้วนะครับมีทางด้านของพี่เหมียวเมื่อสักครู่นะที่บอกว่าอยู่แถวพระราม2พระราม2วันนี้เนี่ยก็ยังใช้การได้แต่ว่าแดดร้อนนะรับแจ้งว่าวันนี้แดดค่อนข้างร้อนในหลายพื้นที่เลยอ่ะนะฮะเห็นเขาบอกว่าลำลูกกานี่40เลยเมื่อสักครู่นะที่มีเพื่อนสมาชิกนะฮะคอมเมนต์เข้ามาในYouTube ด้วยนะครับคุณอิสราเนี่ยบอกว่า40องศาเลยนะแถวลำลูกกาแล้วก็มีทางด้านของคุณรันลำปางนะครับบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่นครอินเป็นฝั่งขาเข้าครับช่วงใกล้เคียงกับแยกสะพานพระราม5นะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายก็เลยส่งผลให้ขาเข้าเนี่ยมันชะลอตัวกันนะครับที่คุณรันลำปางแจ้งเข้ามาส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณแสงบอกว่ามีอุบัติเหตุรถพลิกตะแคงเลยอยู่วงแหวนอุตสาหกรรมช่วงโค้งทางลงปู่เจ้าสมิงพรายเป็นรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนขวานะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับพี่พันธ์บอกว่ามีอุบัติเหตุรัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาออกนะครับลงมาจากสะพานข้ามแยกประชานุกูลเล็กน้อยรถเก๋งชนกับรถบรรทุกกีดขวางช่องทางกลางครับการจราจรพี่พันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกดินยางระเบิดแล้วก็ไปเสียหลักชนขอบทางอยู่ในอุโมงค์ลอดศรีนครินทร์นะครับเป็นด้านของศรีนครินทร์ล่มเก้าขาออกล่าสุดทางสน.หัวหมากแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่จากสน.หัวหมากด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหลัง4โมงนี่ถ้าไม่ย้ายนี่ติดยาวแน่นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำเสร็จก่อนนะเคลื่อนย้ายไปก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนรอบเย็นพอดีขอบคุณทางสน.หัวหมากนะครับเขาแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะสำหรับจุดนี้การจราจรหลังจากที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปก็เห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยมันดีขึ้นนะบริเวณจุดนั้นนะครับก็ไม่ได้มีท้ายแถวสะสมแล้วในช่วงเวลานี้ ที่หนาแน่นอยู่นะครับใกล้เคียงในพื้นที่ก็จะเป็นรามกำแพงขาออกนะแล้วก็ทางฝั่งศรีนครินทร์ศรีนครินทร์จะเป็นขาเข้านะส่วนด้านของพัฒนาการถาวรทวัฒน์เนี่ยยังใช้ได้นะครับคลองตันเนี่ยยังใช้ได้จะมีตรงสีพัดขาออกที่ชะลอตัวแล้วก็รามเข้าไปชะลอตัวตัดพระราม9พระราม9นี่รถเยอะขึ้นนะเห็นได้ชัดเลยฝั่งขาออกเนี่ยนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของชดใหญ่มาทางด้านของตัดแยกรามนะเพชรพระรามอะไรออกมาเนี่ยมาทางฝั่งเดินนายเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่ารถเยอะขึ้นเร็วเลยอ่ะกลับกันก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะครับที่เข้ามาทางด้านของอสมทนะครับมาทางด้านของแยกพระราม9แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทางฝั่งดินแดงก็แน่นขึ้นครับแล้วก็มีท้ายผ่านพ้นแยกพระราม9เข้ามาด้านของประชาสงเคราะห์บทแม่พระนะแล้วก็ทางฝั่งพญาไทนะลางน้ำไปแยกพญาไทแล้วก็ทางฝั่ง3ย่านนะที่มาปทุมวันและทิวีนี่ก็ลดเยอะขึ้นพระราม6ที่ติดนี่คือติดไปอุรุพงษ์นะเนื่องจากว่าตรงเพชรบุรีก็แน่นนะท้ายนี่ไปพิษณุโลกอ่ะมายมราชมาเพชรไปลาดเทวีเพชรพระรามมาประตูน้ำนี่โอ้โหเต็มพื้นที่เลยไปกลับเลยนะแล้วก็อโศกเพชรนี่ก็ยาวนะไปเพชรอุทัยนี่ก็ติดนะฮะแล้วก็ด้านของคลองตันเข้ามาทางเอกมัยทองหล่อเข้ามาพร้อมพงนี่ก็ลดเยอะนะส่วน71ตอนนี้ท้ายก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับรามก็ชะลอตัวตั้งแต่ข้ามทางรถไฟแล้วก็เพชรบุรีออกไปคลองตันก็เริ่มมีท้ายแต่พอเข้ามาส่วนพัฒนาการเนี่ยใช้ได้สุขุมวิทเข้ามาอโศกแน่นแล้วนะครับเนี่ยท้ายนี่ประมาณทองหล่อขาเข้านะส่วนขาออกนี่ช่วงอโศกสุขุม1จุดช่วงพร้อมพงษ์1จุดช่วงพระขนงอีกจุดนึงอ่ะถ้าผ่านพ้นไปได้ก็ไปติดอีกทีก็แถวนู่นนะครับแถววชิรธรรมแถวปุณณวิถีนั่นน่ะ101อ่ะไปอุดมสุขแล้วก็บางนาก็ถือว่าได้ตามรอบไฟนะทางด่วนค่อนข้างติดนะที่พี่ต้นรักสอบถามมานะฮะสรุปพี่ไม่จีบผมแล้วเหรอที่พี่ต้นรักสอบถามมาทางด่วนค่อนข้างติดนะเลยด่านบางนาเข้ามาทางด้านของอัดนันลงนะเนี่ยรถเต็มพื้นที่มาตลอดเลยแต่ถ้าแยกไปทางพิเศษฉลองรัตโซนนู้นไม่ติดนะถ้าไปโซนนู้นน่ะไม่ติดแต่ถ้าจะมาทางท่าเรืออันนี้ติดนะผ่านพ้นบางนาเข้ามา S1 น่ะไม่ติดแต่พอผ่านบางนาเข้ามาติดเลยนะครับแล้วก็ด้านของสรรพบุตรไปแยกบางนาดูรถจะเยอะกว่านะกลับกันนี่ดูจะดีกว่านะวงแหวนอุตสาหกรรมยังใช้ได้นะครับทุกด้านเลยสะพานภูมิพล12เวลานี้ยังไม่ติดสาธุชะลอตัวใต้ด่วนไปกลับนะถนนจันทร์ชะลอตัวตัดนราธิวาสใต้ด่วนจันทร์ใช้ได้เจริญราษฎร์เข้าออกพระราม3ไม่ติดนะฝั่งบางโคเนี่ยไม่ติดแต่ถ้าฝั่งไปสาทรไปตรงสาทรสุรศักดิ์อันนั้นติดแล้วก็บนสะพานตักสินขาออกไม่ติดขาเข้าติดสาทรเหนือใต้รถเยอะแล้วสีลมชะลอตัวก่อนถึงใต้ด่วนฝั่งที่มาจากเดโชถนนปั้นประมวลส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดจะไปติดตรงสารแดงตัดพระราม4ก่อนถึงตัดพระราม4ยิ่งไกลยิ่งติดนะฮะส่วนพระราม4สะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุอันนี้รถเยอะนะแล้วก็ฝั่งที่มาจากโค้งอรรถกวีเกษมราษฎร์ไปคลองเตยรัชดาใต้ด่วนอันนี้ก็รถมากเหมือนกันไปทางด้านของสะพานไทยเบลเจียมนะครับทางฝั่งของรัชดาจะมีปัญหาก่อนถึงโค้งศาลอาญาแล้วที่จะไประโจทินรัชวิภาอันนี้ติดแล้วก็สะพานพระราม7นี่ยังไม่ทันลงสะพานเลยเจอท้ายตั้งแต่ช่วงกลางสะพานเลยไปวงสว่างนี่รถเยอะเลยพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามก็ชะลอตัวนะไปวัดเขมาก็ชะลอตัวแล้วก็ไปสะพานพระราม5ก็ชะลอตัวเหมือนกันส่วนกาญจนาเมื่อสักครู่ที่มีอุบัติเหตุนะที่ทางคุณ TWC Pro Service เนี่ยเพิ่มเติมให้เนี่ยบอกว่าก่อนถึงโรงเรียนเลิศล่ากาญจนาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์นะที่บอกว่าไปเบียดกับรถเก๋งนะที่มารอรับน้องนักเรียนเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้กาญจนาเนี่ยท้ายยาวนะตอนนี้ล่าสุดนี่ท้ายอยู่ก่อนถึงเพชรเกษมแล้วนะก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมละนะก่อนหน้านี้ช่วงที่แล้วเนี่ยท้ายอยู่เชิงทางลงตอนนี้เนี่ยท้ายอยู่ก่อนถึงละก่อนถึงเชิงทางขึ้นต่างระดับเพชรเกษมละที่จะมาทางด้านของกาญจนาฝั่งขาเข้านะมุ่งหน้าไปพระราม2แล้วก็กะละปะพึกนี่ก็ท้ายมาละเพราะว่าเขาจะซ้ายไปไม่ได้ไงไปได้ช้าเนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยนะเป็นเทรลเลอร์กับเก๋งแต่เห็นบอกไม่มีคนเจ็บนะฮะก็เป็นกะละปะพึกที่จะเบี่ยงซ้ายออกกาญจนาอันนี้ก็ติดละแล้วก็มีท้ายอยู่แถวๆสำเพ็ง2นะครับส่วนฝั่งกลับกันถ้ามาจากต่างระดับบางโคลัดนะฝั่งนี้จะไปบางแคสุขา1จะไปกำนันแม้นจะไปสวนเรียบฝั่งนี้ไม่ติดนะฝั่งนี้ไม่ติดสะพานพระราม3ชะลอตัวแล้วนะครับ2ด้านเลยทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะฮะก็ชะลอตัวทั้ง2ด้านคุณเวทินสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสนา
0: ครับอยู่ไหนครับพี่เวทินวันนี
1: ้วันนี้ผมมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกคุณเสนาเต็มๆเลยผมวันนี้เจอเต็มๆ
0: อยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมจะเข้าอำเภอลาดหลุมแก้วแล้วครับ
0: อ๋อเป็นไงบ้างอ่ะ
1: โอ้โหสุดยอดคุณเสนาเลย
0: รถเยอะพี
1: ่แดดสิ
0: แดดเหรอแล้วรถอ่ะรถติดไหม
1: รถไม่ติดรถไม่ติดแต่ว่าแดดแรงมากเลยคุณเสมา
0: อ๋อตกใจนึกว่ารถติดตั้งแต่ตอนนี้สรุปรถไม่ติดแต่แดดร้อน
1: เส้นนี้ยังโล่งอยู่ครับเส้นนี้ยังโล่งอยู
0: ่แต่แดดร้อนใช่ไหมวันนี้ร้อนมากเลยนะใช่ป่ะ
1: โอ้ร้อนจริงๆคุณเสมา
0: ใช่
1: ผมจะไปบางเลนนี่ผมต้องเจอกับแดดอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมนะ
0: ของพี่นี่กี่องศาเนี่ยอุณหภูมิหน้ารถของพี่มันขึ้นเท่าไหร่
1: ตอนนี้38ครับ
0: โอ้โหเขาบอกแถวลำลูกกานี่40นะก่อนหน้านี้มีคนเขาแจ้งมานะ
1: นี่ขนาดจะ4โมงแล้วนะคุณเสมาน
0: ั่นน่ะดีแดดยังแรงอยู่เลยเนาะ
1: โอ้แดดยังแรงอยู่เลยแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะมี
0: ฝนเหรอ
1: มีฝนอะไรเลยแถบเนี้ยคือแดดเปรี้ยงอย่างเดียว
0: แดดอย่าง
1: แรงเต็ม
0: เห็นบอกเขาสัปดาห์หน้านะฝนน่าจะเยอะอะถ้าเป็นสัปดาห์หน้า
1: คร
0: ับแต่ตอนนี้เจอแดดกันไปก่อน
1: ขอให้มาบ้างเถอะแดด
0: มีรถ
1: จริงแล้วถ้าใจถ้าเอามั่นบังแดดบังหน้าแล้วมองเห็นทางนี่ผมก็จะบังไว้เลยนะ
0: มันจะไม่ไหวนะพี่มันมองไม่เห็นนะพี่นะแล้วมีรถจอดเสียมีอุบัติไหมพี่เวทีระหว่างทาง
1: ไม่มีเลยครับไม่มี
0: นะ
1: ไม่มีจอดเสียไม่มีอุบัติ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็รถชะลอตัวตามจุดแยกที่มีไฟแดงเท่านั้นเองครับก็ค
0: ือว่าสัปดาห์หน้าหยุดเปล่า
1: ใช่นะครับ
0: สัปดาห์หน้าหยุดป่ะครับ
1: อ๋อไม่หยุดครับคุณเสมา
0: โอเคหยุด
1: ทำงานตลอด24ชั่วโมง
0: ฮะพี่ทำงาน24ชั่วโมงพี่ไม่นอนเลยเหรอพี่จะขยันไปไหนเนี่ยพี่ฮะ
1: โอ้โหผมไม่ได้หรอกผมเป็นโรคบ้างานนะคุณเสมา
0: เอาจริงเหรอพี่รบกวนบอกวิธีผมได้ไหมว่าทำยังไงถึงแบบขยันอย่างพี่อ่ะ
1: เขาเรียกว่าเขาคุณเสมาเคยได้ยินไหม
0: ว่า
1: ตามกล่าวที่เขาว่ายิ่งขยันยิ่งลำบากอ่ะ
0: ใช่สิเพราะมันทำให้ตัวเองลำบากไงการขยันยิ่งขี้เกียจยิ่งสบายนะพี
1: ่ใช่จริงจริงถ้าใครอยากสบายทำตัวให้ขี้เกียจเลยสบายมาก
0: ใช่สบายแน่สบายแน
1: ่ขอบคุณครับคุณเสนา
0: ได้ขอบคุณมากพี่เวทินขับรถดีๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเวทินนะครับ346นะก็บอกว่าคือรถอะไม่ติดแต่แดดอะร้อนมากแล้วแดดมันเข้าตาด้วยนะแกวิ่งไปทางฝั่งตะวันตกพอดีนะฮะกรณีคุณป้าเชอรี่หลายท่านสอบถามเข้ามาแล้วก็เป็นห่วงนะครับซึ่งทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคือบางครั้งเราไม่ได้ออกอากาศเพิ่มเติมหน้าไมค์แต่หลังไมค์เนี่ยเรายังคงดำเนินการนะฮะเราแจ้งไปทั้งสน.พหลโยธินเจ้าของพื้นที่ที่บ้านแกอยู่นะแจ้งไปทั้งสน.บึงกลุ่มเพราะว่าเป็นจุดพิกัดที่พลเมืองดีเขาบอกว่าเขาพบเห็นลักษณะคล้ายๆนะครับแล้วก็พอคุณก๊อฟเนี่ยเขาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเห็นมาแต่เราจะเดินออกไปทางฝั่งเสรีไทยแล้วตั้งแต่วันที่21แล้วก็คือเป็นวันที่เขาหลงมานะเราแจ้งไปทั้งพื้นที่ลาดพร้าวแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เรามีการประสานกับทางสามีคุณทาดาตลอดนะฮะเรื่องของคุณเชอร์รี่หรือว่าคุณพัทชื่อจริงเขาชื่อสิริพัฒน์แต่เขามีชื่อเล่น2ชื่อนะครับชื่อพัฒน์กับชื่อเชอร์รี่จุดสังเกตก็คือเขามีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่เขามีอาการหลงลืมนะฮะสูงประมาณ165ซมผมขาวสั้นผิวขาวเหลืองลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อแขนสั้นสีดำเทาใส่กางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีครีมเดินออกมาจากลาดพร้าวซอย1แยก13ตั้งแต่วันอังคารที่21ตอนประมาณเที่ยงนะฮะตอนนี้เนี่ยมีการประสานไปทางโรงพยาบาลใกล้เคียงยังไม่มีโรงพยาบาลใดที่รับผู้ป่วยชื่อนี้นามสกุลนี้นะเขาชื่อจริงชื่อสิริพัฒน์อุทิสานนท์อายุ63ปีชื่อเล่นชื่อพัฒน์หรือว่าชื่อเชอรี่ใครที่พบเจอพบเห็นนะฮะช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808จนถึงเวลานี้สามีคุณทาดายังคงขับรถมอเตอร์ไซค์ออกตามหาภรรยาอยู่เลยนะครับตอนนี้เอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกเบาะแสทุกท่านที่ช่วยกันนะฮะ4วันแล้วนะขอบคุณมากๆครับเราก็เป็นห่วงเหมือนกันครับขอบคุณนะฮะขอบคุณน้ำใจทุกท่านเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำครบรอบ1ปีปะทะชายแดนไทยกัมพูชาว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มพร้อมชี้ว่า2ประเทศต้องหาทางออกร่วมกันด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร้องผ่านมา1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้ให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมอื่นๆโดยใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดมาโดยตลอดโอกาสเช่นนี้จึงไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันควรย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาลด้วยการดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอีกทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันทั้งนี้สองสามวันที่ผ่านมานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อมิตรประเทศต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นและความจริงใจของไทยที่พร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์นะครับและก็จริงใจจากฝ่ายกัมพูชาด้วยด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสะเกษนะครับเรียกร้องผ่านไป1ปีแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาเหตุจรวด BM 21ตกใส่ในปั๊มคุณยุวธิดาภูคำนวณมีรายงานครับ
12: นายวสวัตพวงพรศรีสสพรรคไทยรวมพลังรับหนังสือจากผู้ประกอบการเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุกระสุนจรวด BM 21ตกใส่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มโดยระบุว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วครบ1ปีแต่ผู้ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐซึ่งจากการติดตามข้อมูลพบว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการทยอยจ่ายเงินเยียวยาแต่เวลา1ปีนานเกินไปสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าร้านเช่าที่ได้รับผลกระทบในปั๊มและเข้าใจว่าเป็นการคุกคามจากต่างประเทศแต่วันนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและจะติดตามประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเงินเยียวยาตรงนี้ต่อไปด้านนางกมลรัตน์พลเศรษฐเลิศเจ้าของปั๊มน้ำมันระบุว่าเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่มีเอกสารความคืบหน้าใดๆรวมไปถึงความเสียหายจากการไม่สามารถเปิดร้านได้และเงินเยียวยาของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ขณะนี้กลายเป็นผู้พิการรวมไปถึงเด็กปั๊มที่ถูกสะเก็ดระเบิดผ่านมาแล้ว365วันจึงต้องการให้ภาครัฐตัดสินใจทั้งนี้ครอบครัวต้องนำเงินที่เก็บไว้เป็นค่าเทอมของลูกชายมาใช้จ่ายไปพรางก่อนจึงอยากวิงวอนให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับ งานจัดขึ้นโดยรอบเกาะรัตนสุโขทัย5จุดนะครับได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นถึง 21:30 นนะครับโดยในงานนั้นจะมีกิจกรรมมากมายทั้งถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นครับ
10: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
14: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทําแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงนี้เย็นวันศุกร์นะครับเป็นศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวกันหลายวันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาตรวจสอบสภาพการจราจรจะเน้นเป็นขาออกนอกเมืองให้นะครับแล้วก็ตามเส้นต่างจังหวัดนะครับหลายภูมิภาคเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีกรณีเพิ่มเติมอุบัติเหตุนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งภูเบศตะวันตกที่บอกว่าใกล้เคียงกับโรงเรียนเลิศล่าดาบตำรวจธนิตนันศรีธนกิจวโรดมผบ.หมู่จราจรสน.เพชรเกษมสวัสดีครับดาบครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: รถเคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับเป็นรถยนต์ชนกับรถบรรทุก3คันก็ไม่มีผู้บาดเจ็บครับเสียหายเล็กน้อยครับก็เคลื่อนย้ายรถยกเคลื่อนย้ายนำพ้นกีดขวางหมดแล้วครับเปิดการจราจรปกติครับ
1: ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับนะตอนนี้ครับ
2: ท้ายแถวก็ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
1: อ๋อเขาอยู่
2: เพราะว่าเหตุเกิดตักครึ่งชั่วโมงได้นะฮะเคลียร์พื้นที่ได้ตักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: เขาอยู่คู่ขนานหรือว่าช่องทางหลักอะครับ
2: คู่ขนานครับติดกับฟุตบาทเลยครับเลนติดฟุตบาทเลยครับ
1: อ๋อครับไม่มีคนเจ็บเนาะเคลื่อนย้ายเรียบร้อย
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ได้ครับที่เกิดเหตุนี่มีฝนมีอะไรไหมครับหรือว่ามีแดดหรือว่ามีอะไร
2: ไม่แดดครับแดดก็ไม่มีฝนเลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณดาบตำรวจธนิตนันด้วยนะครับผบ.หมู่จราจรสน.เพชรเกษมก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุใกล้เคียงกับโรงเรียนเลิศล่าให้นะครับว่าเคลื่อนย้ายดำเนินการไปแล้วพ้นกีดขวางไปแล้วเป็นรถบรรทุกใหญ่แล้วก็มีรถเก๋งอีกประมาณ 3-4 คันนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะฮะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับมีทางด้านของหลังไมค์เพิ่มเติมเรื่องของการจราจรเข้ามานะครับคุณพงศกรมีรถจอดเสียถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียเลนซ้ายส่งผลให้การจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเวทินรังสิตปทุม346การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าแดดแรงมากนะครับทั้ง2ฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็คุณหมูน้อยอยู่กรุงธนบุรีเป็นฝั่งขาเข้าแยกตากสินที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสมชายบรมฝั่งขาออกหน้าวัดไก่เตี้ยมีรถเมย์จอดเสียอยู่คู่ขนานเลนซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์บอกว่าแดดร้อนมากอยู่แถววุฒากาศที่จะมุ่งหน้าไปตัดราชพฤกษ์ส่วนเรื่องของการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณยุ้ยนะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุงามวงวานเชิงทางลงสะพานข้ามแยกแครายเป็นงามวงวานฝั่งขาเข้ารถเก๋งซูซูกิสวิฟชนกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เขาบอกว่าสภาพด้านหน้าของรถเก๋งสวิฟเนี่ยเสียหายมากเลยอ่ะดูแล้วคือไม่น่าจะขับต่อได้ต้องใช้รถมายกออกไปเลยนะครับไม่เห็นคนเจ็บนะแต่ว่ารถติดมากเลยท้ายแถวนี่อยู่แถวแถวหน้าห้างเซ็นทรัลน็อตวิวแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับรัตนาธิเบศรนะครับก็ได้รับผลกระทบมาจากจุดนี้แหละก่อนถึงบริเวณช่วงแยกแครายท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับมาจากทางฝั่งสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่จะมาเจอท้ายแถวในจุดดังกล่าวที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแครายต่อเนื่องไปทางฝั่งของงามวงวานเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุกรณีของคุณยุ้ยเนี่ยแหละครับที่เขาแจ้งเข้ามาก็ติดยาวๆเลยส่วนฝั่งที่มาจากเกษตรท้ายนี่ล้นขึ้นมาเกษตรนวมินทร์ก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรนะครับการจราจรก็ยังคงหนาแน่นเช่นเดียวกันมีทางคุณนายนายขอบคุณมากเลยนะครับคุณนายนายนิดกำลังจะไปนราธิวาสเขาใช้เส้นพระราม2โอ้โหอันนี้เดินทางไกลเลยนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับคุณนายนายขอบคุณมากนะครับก็รายงานบอกว่าพระราม2ยังเคลื่อนตัวได้นะกำลังจะเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสขอบคุณคุณนายนายด้วยนะครับถ้าไปเจอจุดไหนอย่าลืมดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันจอสร้อยของเรานะคุณนายนายเพราะว่าถ้าเดี๋ยวไปไกลแล้วสัญญาณรับไม่ถึงนี่ก็สามารถเปิดรับฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็เผื่อไว้ถ้าไปเจอเหตุการณ์อะไรก็สามารถแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS กลับมาได้เลยนะคุณนายนายนะฮะฝากตัวฟังก์ชัน SOS ในแอปของจอสร้อยด้วยนะฮะเดินทางไกลเลยอ่ะนะอยู่แถวพระราม2เคลื่อนตัวได้แต่ว่าปลายทางนี่จะไปที่นราธิวาสเลยนะฮะอ่ะเดินทางปลอดภัยนะครับเห็นมีอุบัติเหตุหลายคันเลยนะอยู่ที่พหลโยธินขาออกกม62มีอุบัติเหตุชนท้ายกันหลายคันเลยอยู่เลนขวาสุดนะฮะอันนี้ทางด้านของฝั่งขาออกจากกรุงเทพนะเป็นพหลโยธินกม62ชนกันหลายคันเลยตามภาพเลยนะใครที่เปิดรับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าชนแบบเรียงต่อกันไปเลยหลายคันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงกลับมาเพิ่มเติมการสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอ่ะคุณนายๆบอกว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับคุณนายๆนะฮะคุณธันวรินทร์พี่ธันวรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ไหนครับเนี่ย
2: ผ่านมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
1: ครับ
2: แล้วก็จะเข้าเส้นบรมเพื่อจะมาเข้าราชพฤกษ
1: ์ครับ
2: พอเข้ามาเส้นบรมแล้วมันจะมีทางเบี่ยงลงที่จะไปเข้าซอยอะไรนะ
1: สวนภาค
2: เ
1: รียบทางรถไฟชัยพฤกษ์
2: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ทางนั้นไปไอ้เมื่อกี้ยังพูดรู้
1: ซอยลัด
2: ที่ตรงไม่ตรงมาจะบางขุนนนท์ซอยที่เข้าบางขุนนนท์น่ะ
1: ซอยเข้าบางขุนนนท์ก็ชัยพฤกษ์ไง
2: อ๋อนั่นเรียกชัยพฤกษ์ใช่ไหมนั่นแหละ
1: ครับ
2: แต่เลยซอยเข้าบางขุนนนท์ไปสักประมาณ100เมตรได้มีรถเมล์จอดเสียแต่ก็มีรถที่กำลังเตรียมจะยก
1: อยู่คู่ขนานเหรอครับพี่ธันวรินทร
2: ์ใช่ๆมันอยู่คู่ขนาน
1: ทำ
2: ให้รถที่จะเข้าคู่ขนานติด
1: อ๋อเขาอยู่ตรงทางเบี่ยงเหรอช่องทางหลักมาคู่ขนานอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่
1: oh,
2: แต่
1: okay,
2: แต่เข้าคู่ขนานไปแล้วนะเลยไอ้ปากทางที่จะเข้าบางขุนนนท์ไปสัก100เมตรได
1: ้โอเคเลยตรงตัดกับตรงชัยพฤกษ์มาแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวแจ้งให้แจ้งให้
2: ใช
1: ่ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้มาถึงจะถึงเซ็นทรัลแล้วก็มาได้ยาวๆเลย
1: อันนี้คืออยู่ราชพฤกษ์แล้ว
2: ใช
1: ่
2: เข้าราชพฤกษ
1: ์แล้ว
2: เส้นบรมก็ยังโล่งๆอยู
1: ่
2: นอกจากไอ้ตรงที่ว่าจะเข้าคู่ขนานนั่นแหละจะติดตรงนั้น
1: ที่บอกรถจอดเสีย
2: เพราะมันจะวิ่งใช่ๆรถเมล์
1: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับ
2: แดดเสียอยู
1: ่
2: โอ้โหวันนี้แดด37องศา
1: ร้อนมากนะวันนี้หลายท่านเขาบอกมาแบบโอ้โห3ปลายแล้วก็40ก็มีนะบางพื้นที่เนี
2: ่
1: ยร้อนมากเลย
2: น่าจะตกฝนตกแบบวันก่อนเน
1: า
2: ะ
1: อย่าพึ่งสิเอาไปตกหลัง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มได้ไหม
2: ไม่มันร้อนเกินไง
1: เดี๋ยว
2: คนขับรถกลับบ้านไม่ได
1: ้สัปดาห์หน้านี่เขาบอกว่าฝนจะเยอะกว่าสัปดาห์นี้นะสัปดาห์หน้าจะมีฝนเยอะกว่านี
2: ้ไม่เป็นไรลองวีคเอนด์ละ
1: ใช่ไม่เป็นไรว่าจะลายาวพอดีเลยสัปดาห์หน้ากะจะไม่มาทำงานละ
2: เดี๋ยวบอกให
1: ้เดินทางปลอดภัยพี่ดันวาเลน
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธันวรินนะฮะบรมนี่เดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับก็บอกว่าเลยตรงตัดถนนชัยพฤกษ์นะฮะก็เลยจากตรงวัดไก่เตี้ยมานั่นแหละมันจะมีซอยที่จะไปบางขุนนนท์อ่ะถนนชัยพฤกษ์อ่ะเขาบอกว่ามีรถประจำทางไปจอดเสียอยู่นะฮะฝั่งคู่ขนานนะครับคู่ขนานด้านซ้ายก็ฝากระวังด้วยจุดนี้ส่งผลให้การจราจรมันชะลอตัวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปนี่ล่าสุดคุณธันวรินเขาอยู่แถวราชพฤกษ์และอยู่แถวเวสต์วิลล์ละก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับทุกคนนี่เจอปัญหาเดียวกันนะคือแดดร้อนแต่การจราจรยังไม่ติดขอบคุณด้วยนะครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงของกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับทางกรมทางหลวงเขามีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับเรื่องของสะพานแบลลี่ชำรุดนะฮะในทางหลวงหมายเลข108รถเล็กเนี่ยสามารถผ่านได้นะเมื่อวานนี้นะฮะวันที่23กรกฎาคม2569เวลาประมาณ5ทุ่มครับทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างสะพานโดยศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรว่าต่อหม้อสะพานแบรี่เนี่ยเป็นจุดก่อสร้างสะพานในทางหลวงหมายเลข108ตอนห้วยงูถึงหนองแห้งช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่240บวก625ถึงหลักกิโลเมตรที่240บวก675เนื่องจากว่าโดนกระแสน้ำหลากครับทำให้จุดซัพพอร์ตบริเวณฝั่งแม่สะเรียงเนี่ยเสียหายการรับน้ำหนักของสะพานนี่ตามภาพเลยนะโอ้น่ากลัวนะถ้าใครที่รับชมใน YouTube อยู่นี่จะเห็นภาพประกอบไปพร้อมๆกันนะเขาบอกว่าทำให้จุดในการรับน้ำหนักของตัวสะพานเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมนะก็เลยทำให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากกว่า15ตันขึ้นไปเนี่ยไม่แนะนำให้ข้ามสะพานซึ่งรถขนาดเล็กยังข้ามได้เป็นปกติส่วนแผนดำเนินงานเนี่ยทางศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการต่อสะพานแบลลี่เพิ่มเติมฝั่งแม่เสเรียงนะฮะแล้วก็เมื่อระดับน้ำเนี่ยมันลดต่ำลงเนี่ยก็จะมีการเสริมซัพพอร์ตเข้าไปใหม่บริเวณเดิมที่จะทำให้ตัวสะพานเนี่ยกลับมารับน้ำหนักได้ตามเดิมนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีการเตรียมการวางซุ้มซัพพอร์ตเมื่อระดับน้ำเนี่ยมันลดต่ำลงจนสามารถเข้าไปทำงานได้ก็จะไปวางนะครับเจ้าตัวซุ้มเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตต่อไปทางกรมทางหลวงก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็โปรดสังเกตป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่สัญญาณจราจรนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุด่วนทางหลวงก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงนะครับ1586ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: คุณสุวิทย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าคุณเสมา
0: ครับพี่สุวิทย์อยู่ไหน
3: อยู่ในหมอชิดเนี่ย
0: เอ้าเขาบอกคนเยอะเหรอเยอะไหม
3: คนเยอะคนเยอะคนเยอะแต่ว่ารอบนอกรถกำลังแน่นเมื่อกี้พี่วิ่งหาตะเวนผู้โดยสารตั้งแต่วิภาพหลมานี
0: ่
3: รถกำลังเข้ามาแต่ตอนนี้พี่เข้ามารอผู้โดยสารในหมอชิดอ
0: ่
3: ะรู้สึกว่าเหมือนเทศกาลใหญ่ๆเลยอ่ะเสมา
0: เหรอคนเยอะเลยเหรอครับคือๆเลยนะ
3: เยอะ
0: เพราะเขาหยุดหลายวันไงพี่สัปดาห์หน้า
3: ใช่ใช่
0: แล้วพี่สุวิทย์ไม่หยุดเหรอ
3: โอ้แท็กซี่เสมา
0: อ๋อเหรอเออเอาใจช่วยนะ
3: เทศกาลใหญ่ๆเลยอ่ะเสมา
0: เหรอคนเยอะเลยเหรอครับคือๆเลยนะ
3: เออ
0: เพราะเขาหยุดหลายวันไงพี่สัปดาห์หน้า
3: ใช่ใช
0: ่เออแล้วพี่สุวิทย์ไม่หยุดเหรอ
3: โอ้แท็กซี่เสมา

ผู้โดยสารเลยนะครับอยู่ในหมอชิดเขาบอกวันนี้คึกคักคนเยอะนะเดินทางกันไงสัปดาห์หน้านะวันนี้ก็หลายท่านทำงานวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวกันขอบคุณคุณสุวิทย์ด้วยนะฮะการจราจรรถไม่ค่อยติดแต่ว่าคนเยอะนะแล้วก็บริเวณรอบนอกนะครับถ้าเป็นทางโซนกำแพงเพชร2เข้าออกนี่ก็เริ่มมีชะลอตัวละนะแล้วก็ด้านของพหลโยธินนะฮะ5แยกนะฮะวิภาขาออกไปบางเขนพหลไปรัชโยธินไปเสนาเกษตรแล้วก็ทางฝั่งรัชดาเต็มแล้วนะรัชดานิทายยาวนะไปรัชดาลาดพร้าวไปโค้งศาลอาญาไปรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลติดนะฝั่งกลับกันไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับฝั่งกลับกันนิทายสะพานพระราม7นะฮะยังไม่ทันถึงกลางสะพานเลยนี่ชะลอตัวมาตลอดเลยวงสว่างมารัชดานี่ก็ติดนะแล้วก็ทางด้านของวิภาอย่างที่บอกไปทางด้านของบางเขนรถก็เยอะนะฮะแล้วก็ทางด้านของงามวงวานไปกลับเลยพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าหนาแน่นอยู่ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนายสอบถามเข้ามานะบอกว่ากำลังเดินทางไปนราธิวาสมีฝนไหมครับถ้าตลอดทางไปเนี่ยตอนนี้นะครับผมตรวจสอบจากในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนแต่ว่าถ้าเป็นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับเขาให้ฝนไว้เนี่ยโดยที่มีโอกาสเกิดฝนเนี่ยในวันนี้นะครับก็ประมาณสัก 30-75% เลยนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะของพื้นที่นะแล้วก็ลักษณะอากาศเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองหรือว่าฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ 32-33 นะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับคุณนายยังอีกยาวไกลเลยสำหรับเส้นทางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตลอดเส้นทางเนี่ยถ้าเป็นเส้นพระราม2ยาวๆนะจนไปถึงวังมะนาวแล้วก็จากวังมะนาวนะครับไล่เลียงออกไปเนี่ยถ้าจะเจอฝนจะเจอแถวเพชรบุรีจะเจอแถวราชบุรีนะฮะก็น่าจะไปสุดแถววังมะนาวแล้วก็ต่อเนื่องไปทางสมุทรสงครามไล่ออกมาเลยนะตั้งแต่สมุทรสงครามไปราชบุรีไปเพชรบุรีเนี่ยถ้าเจอฝนนะจะเจอกลุ่มเนี้ยก่อนนะครับในช่วงเย็นนี้นะเพราะว่าเห็นว่ามีลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่อะที่เขาพัดมาจากอำเภอเมืองราชบุรีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาพัดลงไปทางอ่าวไทยนะเขาพัดลงมาทางอ่าวไทยเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งเส้นพระราม2ไปเนี่ยคุณนายจะต้องเจอตรงแถวสมุทรสงครามก่อนถึงวังมะนาวละแล้วก็ถ้าโดนหนักๆเนี่ยจะเป็นช่วงวังมะนาวต่อเนื่องไปทางด้านของเพชรบุรีนะครับลงไปทางแถบแถวชะอำอะไรตรงนู้นอ่ะอันนี้มีกลุ่มฝนแล้วนะฮะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะแล้วก็พี่พักเคอินด้วยนะเพิ่มเติมมาให้พี่อุทัยบอกว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกตรงข้ามเมกะบางนารถเยอะนะครับรถกำลังติดเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่อุทัยแล้วก็พี่พักเคอินบอกว่าแถวบ้าน34องศาดูแนวโน้มฝนน่าจะมาดึกๆนะฮะฝนนี่ไม่แน่ใจว่าจะมากี่โมงแต่ว่าตอนนี้มาแล้วครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับหลายคนเขารอคอยอยู่นะฮะ
2: เพื่อนสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะ
1: ครับผม
2: รอผมฟังรายงานจราจรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมรอพี่ร้องเพลงด้วยฮะ
2: นึกว่ารอบอกว่าจะส่องดูอะไรในรถผมนะฮะอันนี้ไม่เอานะ
1: วันนี้ไม่มีคลิปไม่มีอะไรส่งมาเนาะไม่กล้าส่งแล้วนะเข็ดแล้วนะอ๋อส่งไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ไหน
2: ไม่มีอะไรนะครับมีแต่เรื่องการจราจร
1: เชิญ
2: ขณะนี้นี่ผมกำลังเหินฟ้านะครับฝ่าความร้อนนะครับที่แดดแผดเผานะคุณเสมา
1: เหินฟ้าฝ่าความร้อนที่แดดแผดเผาเออ
2: ใช่ครับอ๋อนู่นเลยจริงๆผมมาจากปราจีนบุรีนะคุณเสมา
1: ปราจีนบุรี
2: คุณเสมานั่นแหละ
1: ครับครับครับ
2: ยาวๆมาเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
1: ครับ
2: ใช้304ต่อเนื่องเข้ามาฉลองกรุงนะครับ
1: ครับ
2: นะครับต่อเนื่องแล้วก็มาต่อกับเจ้าคุณทหาร
1: อืม
2: นะฉลองกรุงนี่จะมีช้าๆตรงช่วงไฟแดงของนิคมลาดกระบังอ่ะคุณเสมา
1: ครับผม
2: เพราะตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟแดงเข้าออกนิคมนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยมันก็จะมีตลาดด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายขายปลาช่อนสักนิดนึงนะฮะคุณเสมาครับ
1: เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่หาทางลัดทางเลี่ยงได้เก่งมากเลยนะแต่เขาหาทางกลับบ้านไม่เคยเจอเลยนะคนเนี้ยเออเอาต่อพี่ต่อกำลังดี
2: ใช้เวลาสักประมาณ 2-3 ไฟแดงเลยนะคุณเสมา
1: ปล่อย
2: จะผ่านไฟแดงตรงนิคมลาดกระบังนะครับ
1: ครับครับ
2: แล้วก็มาเข้าเจ้าคุณทหารนะครับได้แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าการจราจรนี่ไปได้อย่างสะดวกสบายสกายแล็บเลยนะฮะคุณเสมาครับ
1: ครับผมครับผม
2: เจ้าคุณทหารนะครับข้ามล่มเก้ามานะครับ
1: ล่ม
2: แต่ว่าไม่เจอที่หนุ่มล่มเก้านะไม่เจอ
1: ไม่เจอนะ
2: ใช่แล้วก็ลงมาต่อเรื่องกับศรีนครินทร์ล่มเก้าเนี่ยนะครับมุ่งหน้าเข้ามาทางอุโมงค์นะครับมองกรุงเทพกีทานะครับ
1: พี่โชคดีมากเลยนะก่อนหน้านี้เขามี

0: รถที่ไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ฟังอยู่ใช่ไหม
1: รอดพอดี
0: ใช่
1: ฟ
0: ัง
1: อยู่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับจากปริมาณลดมากแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเย็นแล
0: ้
1: วแต่ว่ายังใช้การตามกันมาได้เรื่อยๆมาเรียงๆนะครับผมนะฮะ
0: นกบินเชียงไปทางหมู
1: ่นึกว่าจะไม่ต่อนะครับผม
0: เดี๋ยวจะเงียบ
1: จากทางอุโมงค์เนี่ยกรุงเทพอีทาวงหน้าออกไปเนี่ยนะครับไปทางลมเก้าไปทางฉลองกรุงเนี่ยก็ยังดีอยู่นะ
0: ครับ
1: เพื่อนมานะครับเพื่อนสมาชิกนะครับยังใช้การได้ดีเลยขณะรายงานตอนนี้นี่จะบอกว่าพอมาเข้าหัวหมากอ่ะหลังรามจะแน่นๆนิดนึงนะตอนนี้นะ
0: ซอย24เหรอใช่ไหมราม24
1: ใช่ราม24จะแน่นๆนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็ยังตามๆมันก็ได้ครับเพราะว่ารถเข้าออกตรงกกท.จะเยอะนะครับ
0: ที่พี่ชอบพาอะไรนะเด็กไปกินข้าวอะไรนั้นป่ะ
1: อ๋อไปกินปลาเผาครับผมอ๋อ
0: โอเค
1: หลังรามมีปลาเผานะฮะคุณเสมาก็ไปบ่อยเลยครับตรงเนี้ยฮะ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็ขณะรายงานนี้ตอนนี้ผมก็กำลังจะถึงออฟฟิศเลยนะคุณเสียมาครับ
0: อ๋อครับ
1: มาเข้าซอยราม39แล้วจะมาเข้าศรีเวลานะครับแล้วก็จะมาเข้าทาวน์อินทาวน์แล้ว
0: ครับผม
1: ใครอยู่แถวนี้ก็จะมาหาผมก็ไม่ต้องมานะครับผม
0: ถ้าเจอนี่ทักได้ไหม
1: อยู่แล้ว
0: ถ้าเจอนี่ทักได้ไหมทัก
1: อ๋อทักได้ครับแต่ว่าห้ามยืมตังค์นะฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่ารายได้ต่อเดือนผมเนี่ยไม่ถึง500,000นะครับคุณเสียมาผมเลยเนี่ยไม่กล้าไปจีบใครเลยฮะ
0: โหถ้าต่อเดือน 500,000 นี่คือพี่ต้องทำงานอะไร
1: นั่นน่ะสิครับ
0: ถ้าต่อปีนี่ยังโอเคเนาะยังฟังก็โอเคแต่ถ้าต่อเดือน
1: โอ้โหคุณเสมาเนี่ยยิ่งเป็นไม่ได้ใหญ่นะ
0: เป็นไม่ได้ฮะผม10ปีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเลยวันละ60เนี่ย
1: มีรายได้วันละ60บาทนะคร
0: ับ นั่นน
1: ่ะอาศัยเนี่ย FC นะครับคอยหิ้วของมาฝากนะฮะ
0: อ้าวไหนๆก็พูดแล้วเดี๋ยวหยุดยาวสัปดาห์หน้าน่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะกองทัพต้องเดินด้วยท้องสัปดาห์หน้าแล้วร้านค้าเขาก็ปิดไงแถวนี้จะทานอะไรมันก็ไม่ค่อยมีไงสัปดาห์หน้าไง
1: ก็ทาง FC ทั้งหลายนะครับเพื่อนสมาชิกนะ
0: ฮะโอ้ใจแข็งมากเลยนะนี่ขนาดคุยกันอยู่เนี่ย
1: อุ๊ยเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวจะหิ้วของมาฝากจากคลองวานนะฮะคุณเสมา
0: อ๋อได้ครับได้ครับได
1: ้ประจวบคีรีขันธ์นะครับ
0: ไปเมื่อไหร่ครับไปหยุดยาวได้หรอ
1: ไปวันจันทร์ครับผม
0: ไปวันจันทร์แล้วกลับเมื่อไหร่ครับ
1: กับวันพุธครับเพราะว่าพฤหัสเนี่ยทำงานนะฮะ
0: อ๋อเหรอครับพฤหัสไม่ได้หยุดหรอ
1: ใช่ผมเป็นคนขยันครับคุณเสมาฮะ
0: อ๋อดีครับทำงานมันเข้าพรรษา
1: ขยันเหมือนคุณเสมาเลยนะครับ เดี๋ยวจะรายงานจะสภาพบรรยากาศที่สโลไลน์นะฮะที่ของหวาน
0: ส่งภาพมาด้วยนะส่งคลิปส่งอะไรมาด้วยนะ
1: มาฝาก
0: ได้ได้เลยได้เลยได้เลยได้ครับ
1: ขอจบรายงานการจราจรตรงที่จะเข้าเนี่ยศรีวราแล้วนะครับผม
0: ครับ
1: ก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
1: ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับขอบคุณพี่เล็กด้วยพี่พะเกอินพี่ต้นรักคุณกระปุกแดงนะคะถ้าพี่ต้อมว่างก็เข้ามาอ่านในคอมเมนต์นะมีคนเขาบอกว่ารายงานจราจรแล้วมันคลายเครียดได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าบางทีรถติดมันหงุดหงิดนะนะหลายท่านก็ชอบนะในลีลาในการรายงานสภาพการจราจรนะต่างคนก็แตกต่างกันออกไปก็มีลีลาการรายงานเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทุกๆท่านเลยพี่สมคิดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับวันนี้อยู่ที่ไหนพี่สมคิด
2: อยู่พระรามหนึ่งครับผม
0: วันนี้เอาน้องมาด้วยเปล่า
2: อ๋อไม่ได้เอามาครับ
0: เป็นไงรถติดไหม
2: โอ้ติดนิ่งๆเลยครับจากพารากอนมุ่งหน้าแยกราชประสงค์นี่แค่ไม่กี่ร้อยเมตรนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
0: เหรอแบบคือยังไงคือมันนิ่งแล้วมันไม่ขยับเหรอพี่หรือมันยังไง
2: ใช่ใช่ครับผม
0: อ้าวหรอรถเยอะอย่างเดียวหรอมีอย่างอื่นบ้าง
2: เยอะเยอะครับรถเยอะอย่างเดียวแล้วก็รอสัญญาณไฟจะนานนิดนึงฝั่งกลับกันนี่ก็รถเยอะครับผมนิ่งเหมือนกัน
0: คือสองฝั่งเลยเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: แล้วมีแดดมีฝนอะไรตรงนั้น
2: มีแดดครับฝนยังไม่มีครับผม
0: ครับแล้วนี่จะไปไหนอะเนี่ยพี่สมคิดเนี่ย
2: ก็จะเข้าออฟฟิศละครับ
0: อ๋อเดินทาง
2: ปลอดภัยละครับผม
0: โอ้ครับผมเดินทางปลอดภัยนะสัปดาห์หน้าอยู
2: ่แต่ร้านน้ำหลีนี่ทั้งเข้าทั้งออกก็ยังโอเคครับยังใช้การได้ไม่มีท้ายแถวก็มีท้ายแถวอยู่แยกลาดประสงค์แค่นั้น
0: มีตรงสัญญาณไฟอะไรตรงไหนไหมร้านน้ำหลี
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ตามรอบไฟอยู่เนาะ
2: ใช่ครับตามรอบไฟแต่พระรามหนึ่งนี่แน่นๆเลยครับจากใต้ทางด่วนเพื่อจีดมุ่งหน้ามาหน้าพารากอนเนี่ย
0: แน่นเลย
2: แน่นเลย
0: ได้ได้แล้วสัปดาห์หน้าหยุดไหมครับเนี่ยพี่สมคิดเนี่ย
2: หยุดแค่2วันครับ
0: อ๋อหยุดวันไหนบ้าง28 29อ่ะ
2: ใช่แล้วครับ
0: โอเคเดินทางปลอดภัยครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หลายท่านก็แซวมานะเมื่อสักครู่พี่ต้อมจอมทองก็บอกว่ากำลังจะกลับออฟฟิศเมื่อสักครู่พี่สมคิดก็บอกว่ากำลังจะเข้าออฟฟิศนะฮะคุณ 3M เขาก็เลยบอกว่ามีแต่คนกำลังจะเข้าออฟฟิศนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะเอาละครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกำลังจะเข้าออฟฟิศกำลังจะไปออฟฟิศหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะก็อย่าลืมดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันจอ200ของเราด้วยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าคุณเปิดตัวโลเคชันเนี่ยมันสามารถจับสัญญาณ GPS ในขณะที่คุณแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่จอ200ของเราได้นะครับเพียงแค่มีฟังก์ชัน SOS อยู่ที่ไหนก็สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้สะดวกรวดเร็วที่สำคัญคือดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ช่วงนี้ เขินจังเลยอะขายของด้วยปิดท้ายพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: รายงานสภาพการจราจรกันต่อนะครับคุณหอมครับบอกว่าทางพิเศษศรีรัตน์จากพัฒนาการผ่านพระราม9มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะติดหมัดติดหนักมากครับขอบคุณด้วยนะครับคุณดีหอมนะครับที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณธีรนนท์นะครับถามว่าหยุดยาวไปไหนไปเที่ยวตึกไทยครับไปที่คลองเตยไปด้วยกันไหมพี่ธีรนนท์ขอบคุณมากนะครับเพิ่มเติมมาให้คุณเล็กนะฮะแล้วก็คุณนายบอกว่าฝนตกแล้วสมุทรสาครฝนตกแดดออกครับตอนนี้ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ขับรถปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยตกค่อนข้างหนักเลยนะพระราม2ฝั่งขาออกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้ตอนนี้ในเมืองติดขัดหนาแน่นหลายเส้นทางเลยเพลินจิตพระราม1เพชรบุรีสุขุมวิทอโศกทางฝั่งราชเทวีทางด้านของพญาไททางฝั่งของราชปรารภแล้วก็รวมไปถึงดินแดงสาทรเหนือใต้พระราม4กรุงธนต่อเนื่องราชพฤกษ์สะพานพระปกเกล้าอิสรภาพตัดใหม่เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันคุณสิริพงษ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวงแหวนอุตสาหกรรมสวัสดีครับ
1: ครับพี่
0: ครับพี่สิริพงษ์เห็นบอกก่อนหน้านี้มีอุบัติเหรอตรงปู่เจ้าป่ะทางลง
1: ใช่ครับพี่
0: เป็นไงบ้างอะครับ
1: คือว่าเขาขับรถลงมาครับพี่ขาลงปู่เจ้าครับก่อนถึงไฟแดงครับพี่เพลินเขาแตะเบรกแล้วตอนนี้รถมันพลิกคว่ำครับพี
0: ่โอ้แล้วตัวเขาเองเจ็บไหมครับบาดเจ็บไหม
1: ไม่ครับผมมากับแฟนเขา2คนครับไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
0: แล้วมีของที่บรรทุกมันตกหล่นไหม
1: ไม่มีครับพี่ไม่มีคร
0: ับ อ๋อแล้วอย่างนี้ดำเนินการยังไงต่อครับ
1: คือว่าเขารถอะครับพี่มันปิดความอยู่เข้าไปในหลายทางไงครับพี่ไม่ได้กีดขวางการจราจรครับ
0: อ๋อคือรถยังผ่านได้ปกติเลย
1: ปกติทุกอย่างครับ
0: ครับแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงอะเอารถมายกหรือว่าเคลื่อนย้าย
1: ใช่ครับใช่ครับต้องรอประกันนะครับเดี๋ยวประกันเขาเอารถมายกของเขาเองครับ
0: อ๋อเดี๋ยวเขาดำเนินการเองใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนอะพี่สิริพงษ์จุดเกิดเหตุอะ
1: ก่อนถึงไฟแดงปู่เจ้าครับ
0: แสดงว่า
1: ลงมาจากปู่เจ้าครับ
0: แสดงว่าลงมายังลงมาปู่เจ้ายัง
1: ลงมาแล้วครับพี่ลงมาใช่ไหมพี่ลงมาเกือบสุดเกือบถึงไฟแดงอะครับพี่ตรงโค้งพอดีเลยครับ
0: อ๋อแต่รถก็คือยังผ่านไปได้ใช่ไหม
1: ปกติครับผ่านได้ปกติครับไม่มีการกีดขวางการจราจรครับพี่รถที่ปิดความอ่ะครับพี่
0: อ๋อเขาบอกไหมว่าเขาจะมาไหนไปไหนมาจากไหนแล้วไปที่ไหน
1: เขาผมไม่รู้เหมือนกันครับพี่เขาผมสอบถามเขาบอกว่าเขาลงมาจากปู่เจ้าครับพ
0: ี่
1: กำลังมุ่งหน้าไปสับโรงครับพี
0: ่อ๋ออายุเยอะหรือยังอ่ะคนขับอ่ะ
1: ประมาณสัก20ต้นๆแล้วพ
0: ี่
1: ประมาณเนี้ยครับพี่ยังเด็กอยู่เลยพี่
0: เขาไม่ชินทางเหรอปกติเขาใช้เส้นทางนี้ปะ
1: เขาบอกขอขับรถมาเส้นนี้ประจำนะครับพี
0: ่ร
1: อใช่ครับพ
0: ี่แต่ตรงนู้นมันยังไงมันอันตรายตรงที่ว่ามันโค้งหรือว่ามันยังไงอะครับคุณสิริพงษ
1: ์ใช่ครับพี่ตอนที่ผมสอบถามเขาบอกว่ามันมีฝนตกปล่อยๆอะครับพี
0: ่คงน่าจะลื่นด้วยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพี่เขาแตะเบรกครับพี่อาจจะมีรถมันพลิกความเลยครับพี่
0: ไม่ได้ไปโดนคันไหนใช่ไหมเพื่อนลุ
1: งไม่โดนเลยครับพี่โชคดีมากๆครับพี่ไม่โดนอะไรเลย
0: โอเคแล้วตอนนี้วงแหวนอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างครับการจราจรมีตรงไหนติดขัดไหม
1: ก็ตอนนี้ครับข้างบนนะครับพี
0: ่ใช่
1: ไม่มีครับไม่มีการติดขัดครับรถก็อาจจะมีการหนาหน่อยนึงครับพี่หนาแน่นหน่อยนึงแต่ก็คล่องตัวได้ตลอดเวลาครับ
0: สะพานภูมิพล12ไม่มีปัญหาใช่ไหมตอนนี
1: ้ครับพี
0: ่ได้เลยได้เลยขอบคุณมากคุณสิริพงษ์
1: ครับพี่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับบริเวณช่วงทางโค้งจากวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของปู่เจ้าสมิงพรายทางโค้งลงพอดีเลยแต่ว่ามันอยู่ช่องเว้าไปอ่ะไม่ได้กีดขวางการจราจรนะฮะท่านใดที่จะวนโค้งลงมาแล้วก็ต่อเนื่องไปที่แยกปู่เจ้าสมิงพรายก็ยังใช้กันได้อยู่นะครับคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่ามากับแฟน2คนผู้ชายผู้หญิงเพิ่งจะอายุ20ต้นๆแค่นั้นเองนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนมันตกนะถนนก็น่าจะเปียกลื่นนะก็เลยเสียหลักนะครับแล้วก็พลิกตะแคงไม่มีคนเจ็บแล้วก็ไม่มีคู่กรณีนะฮะคุณสุวิทย์กำแพงเพชร2เข้าออกหมอชิดใต้ด่วนกำแพงเพชรเคลื่อนตัวช้า2ฝั่งเลยศรีนครินทร์ล่ม9ตอนนี้ใช้การได้แล้วนะครับคุณสมคิดพระราม1ติดมากนะฮะ2ฝั่งเลยคุณสุวดีบอกว่ามีอุบัติเหตุพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกครับกม62ก่อนถึงศูนย์กระจายสินค้าโลตัสวังน้อยลักษณะชนท้ายกันหลายคันเลยนะที่คุณสุวดีแจ้งมาเขาบอกอยู่เลนขวาเราก็เลยประสานงานไปที่สภ.วังน้อยนะครับการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุชนกันค่อนข้างหลายคันนะครับแต่ว่าไม่มีคนเจ็บนะสำหรับจุดนั้นก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเลยแล้วก็เริ่มมีท้ายสะสมแล้วด้วยผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เพชรเกษมตอนนี้โดยรวมยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะในขณะที่พระราม2จะมีชะลอตัวข้ามท่าจีนขาออกแล้วก็ชะลอตัวก่อนถึงโค้งพัดการหลงก่อนหน้านั้นจะมีช่วงแถวหัวกระบือที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2ส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวทางด้านของต่างระดับพระราม2มาจากแสมดำผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกยังไม่มีปัญหามีปัญหาแค่นิดหน่อยตรงแถวฝั่งตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้คือขาออกนะมาจากด้านของทับช้างตัดสาย9แต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดเลยอะตลอดเส้นทางเขาใช้การได้นะตลอดเส้นทางเลยมอเตอร์เวย์สาย7อะขาเข้าจะมีตรงด่านลาดกระบังแล้วก็ตรงหน้าสนามบินลม9เข้าไปอันนี้ชะลอตัว2จุดเลยขาเข้าส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีได้ช้านะตรงที่จะไปลงแถวอมตะเนื่องจากลงไปเจอแนวก่อสร้างไงเขาเบี่ยงแนวก่อสร้างท้ายมันก็เลยแตะมานิดหน่อยนะครับก่อนถึงทางลงแต่มันก็เป็นสุดทางแล้วอะบุรพาวิถีจุดนั้นอะที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนเลี่ยงเมืองยังใช้ได้นะต่างระดับหนองไม้แดงช่วงนี้ก็จะมีขาออกนะมันก็เป็นแนวก่อสร้างเหมือนกันจุดเนี้ยนะครับที่ชะลอตัวกันอยู่นะต่อเนื่องไปด้านของสุขุมวิทนะจะออกไปทางด้านของชลบุรีส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ถนนเทพรัตน์ดูรถจะเยอะกว่านะด้านล่างเนี่ยขาออกรถจะเยอะกว่านะด้านบนยังเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณบัญชาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: ครับผมตอนนี้อยู่กาญจนาพิเศษช่วงวงแหวนตะวันตกอะครับคุณเสมา
1: ครับ
2: จะอยู่ก่อนจะเป็นก่อนถึงทางแยกต่างระดับพระราม2อะนะครับ
1: ครับ
2: บางแขมุ่งหน้าพระราม2ครับ
1: ครับ
2: ทีนี้จะมีรถชนท้ายกันอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายครับ
1: ตรงไหนเอ่ยก่อนถึงข้ามทางรถไฟไหมครับ
2: ใช่ใช่ถูกเลยครับคุณเสมาครับก่อนข้ามทางรถไฟประมาณสัก200เมตรครับจะมีปั๊มน้ำมันซอสโก้อยู่ก่อนถึงปั๊มน้ำมันเล็กน้อยครับใช่ทีนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับทีนี้คิดว่าครับผม
1: มีคนเจ็บไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: เป็นรถแท็กซี่หนึ่งคันแล้วก็รถเก๋งหนึ่งคันครับ
1: ครับครับ
2: ดูคิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่รู้เพราะว่าตรงเนี้ยจะมันจะมีรถติดค่อนข้างประจำใช่ไหมฮะก็เลยไม่ได้คิดว่าอาจจะมีอุบัติเหตุแต่จริงๆมันมีอยู่ครับ
1: ได้เดี๋ยวเราประสานให้แล้วดูแล้วเสียหายเยอะไหมต้องแบบมายกมาลากอะไร
2: ไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
2: เคลื่อนได้ครับคุณเสมา
1: ได้ได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าที่ไปดูให้เน
2: า
1: ะ
2: ได้ได้ครับ
1: แล้วช่องทางหลักช่องทางหลักติดไหม
2: ช่องทางหลักไม่ติดครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางที่จะขึ้นไปทางทางพิเศษละครับช่องทางหลักเลยไม่ติดครับคุณเสมาจะติดตรงคู่ขนานนี่แหละครับ
1: อ๋อแล้วกลับกันแล้วครับมีปัญหาไหมกลับกัน
2: กลับกันไม่มีครับแต่ตอนนี้เมฆฝนกำลังมาแล้วคุณเสมาครับ
1: อ้าวเดี๋ยว
2: ใช่
1: เดี๋ยวที่พระรามสี่คลองเตยนี่ยังมีแดดอยู่เลยนะพี่บัญชา
2: ใช่ใช่ตรงนี้นี่มืดแล้วครับ
1: เรามาแล้วเหรอ
2: ใช่ครับกำลังเข้ามาคุณเสมา
1: พี่ปักตะไคร้ผมพี่แวะโลตัสพี่แวะโลตัสพระรามสองพี่ปักตะไคร้ให้ผมหน่อย
2: คุณเสมาพกร่มมาไหมวันนี
1: ้ไม่ได้เอามาดิพี่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยพี่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยตัวเปล่าเลยวันนี
2: ้ครับเนี่ยมาแล้วฝนกำลังมาแล้วครับ
1: โอ้ยเอาแล้วขอบคุณมากพี่บัญชา
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณบัญชาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าช่วงจังหวะที่เขาขำปิดท้ายเนี่ยคือเขาขำด้วยความเอ็นดูเป็นห่วงหรือว่าเขาขำด้วยความสะใจก็ไม่รู้นะเออแต่ขอบคุณมากนะพี่บัญชานะนะก็บอกว่าแถวกาญจนาต่อเนื่องพระราม2นี่มีฝนมาแล้วนะก็บอกครึ้มมาแล้วนะฮะแล้วก็ฝากอุบัติเหตุไว้จุดนึงเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะเห็นบอกไม่มีคนเจ็บอ่ะชนกันลักษณะก็เล็กน้อยไม่ได้ชนกันเยอะด้วยเป็นเก๋งกับแท็กซี่นะอยู่ในช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายแต่ว่าปกติจุดนี้เนี่ยกาญจนาตะวันตกขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาพระราม2เนี่ยคือมันก็ติดอยู่แล้วว่ารถมันเยอะอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นน่ะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับบริเวณช่วงแถวๆปั๊มน้ำมันซัสโก้นะฮะก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตรงทางโค้งพอดีเลยก็เป็นเก๋งกับแท็กซี่นะชนกันอยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายไม่มีคนเจ็บนะการจราจรติดนะท้ายแถวมีสะสมเหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ใครจะหลีกเลี่ยงจุดนี้ก็ต้องใช้ช่องทางหลักแต่ก็อย่างว่าถ้าใช้ช่องทางหลักแล้วถ้าคุณจะกลับรถล่ะถ้าคุณจะเข้าหมู่บ้านดีเคนะคุณก็ต้องเบี่ยงมาคู่ขนานอยู่ดีอะเนาะแต่สำหรับใครที่จะไปพระราม2ก็แนะนำช่องทางหลักไปเลยแล้วกันไม่ต้องมาวิ่งคู่ขนานเพราะว่าคู่ขนานติดยาวเลยนะฮะใช้ช่องทางหลักเห็นคุณบัญชาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝากเตือนเรื่องฝนด้วยนะครับแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะฮะคุณดีหอมใช่ไหมครับเขาบอกว่าออกมาเร็วนึกว่ารถจะไม่ติดติดหนักเลยตอนนี้นะฮะเอาเป็นกำลังใจให้นะพี่ปาเกอินด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมคุณนายนายด้วยฝนตกเบอร์2เลยนะอยู่แถวสมุทรสาครอยู่แถวพระราม2นอกจากแถวโซนในเมืองที่ติดหนักๆ นะก็จะมีทางด้านของแถวงามวงวานแถวแจ้งวัฒนะแล้วก็ด้านของติวานนท์นะไม่ว่าจะเป็นแคลายไม่ว่าจะเป็นสนามบินน้ำแล้วก็ทางฝั่งรัตนาธิเบศด้วยครับที่จะมุ่งหน้ามาทางของแยกแคลายก่อนหน้านี้ตรงสะพานเชิงทางลงพงเพชรขออภัยเชิงทางลงแคลายฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วเพราะว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้ามันก็ติดมาใต้ด่วนมาพงเพชรมาบางเขนมาเกษตรก็ติดมาตลอดเส้นทางเลยไปกลับเลย2ฝั่งเลยพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามวันนี้ก็แน่นนะไปทางฝั่งเขมาไปทางฝั่งสะพานพระราม5ก็รถก็เยอะนะแล้วก็รัชดารัชดา2ฝั่งเลยครับมาจากสะพานพระราม7นี่ท้ายอยู่เชิงทางขึ้นแล้วอะไปวงสว่างไปประชานุกูลรัชดาเนี่ยติดแต่ถ้าผ่านพ้นตรงประชานุกูลผ่านพ้นรัชวิภาไปเนี่ยเหมือนข้างหน้าเขาดีขึ้นนะครับตรงแถวรัชโยธินตรงแถวลาดพร้าวเนี่ยไปได้นะแต่ฝั่งกลับกันติดเขาสลับฝั่งกันนะฝั่งที่มาจากสุทธิสารเนี่ยจะมีท้ายอยู่ก่อนถึงรัชดาลาดพร้าวถ้าฝั่งเนี้ยจะไปรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลฝั่งนี้ก็ติดยาวเหมือนกันนะฮะแล้วก็วิภาขาออกไปบางเขนจาก5แยกไปนี่ติดนะแล้วก็พหลด้วยพหลจาก5แยกไปรัชโยธินต่อเนื่องเสนาเกษตรค่อนข้างติดเลยนะ2ฝั่งเลยขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่ก่อนถึงเกษตรแล้วครับส่วนเกษตรนวมินทร์ยังไม่ทันลงอุโมงค์เลยเจอท้ายแล้วนะคือท้ายล้นเข้ามาแล้วอ่ะที่จะลงไปทางฝั่งงามวงวานขาออกเนี่ยติดยาวเลยฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดนะฝั่งกลับกันจะมีชะลอตัวแถวอเวนิวแถวสุคนธสวัสดิ์แต่ว่าฝั่งขาออกเขาใช้การได้ดีกว่าครับแล้วก็รามินทาเนี่ยเป็นฝั่งเข้ามานะมาจากทางด้านของบางชันน่ะเข้ามาทางด้านของสวนสยามเข้ามาทางด้านของรัชดารามินทาเนี่ยฝั่งนี้รถเยอะนะโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์อ่ะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นละส่วนฝั่งขาออกก็จะมีชะลอตัวแถวลาดตะเขาหน้าห้างลาดตะเขาแล้วก็วัชรพลยังใช้ได้นะถือว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวเลยตอนนี้นะครับแจ้งวัฒนะหลัก4บางเขนวงเวียนบางเขนหลัก4แล้วก็หน้าศูนย์ราชการแน่นนะไปกลับเลยทั้ง2ฝั่งนะครับในช่วงเวลานี้รถเยอะเลยแล้วก็ช่วงแยกคลองประปาช่วงใต้ทางด่วนขาออกเนี่ยจะไปชะลอตัวแถวข้ามแยกเมืองทองด้วยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเลี่ยงเมืองปากเกร็ด5แยกปากเกร็ดรวมไปถึงสะพานพระราม4นะครับฝั่งชัยพฤกษ์ไม่ติดนะใช้ได้นะไปกลับเลยแต่ทางฝั่งของ345รู้สึกน่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าใครอยู่345ฮะที่มุ่งหน้ามาทางด้านของปริชาติอ่ะเป็นฝั่งจากปทุมไปนนท์อ่ะเห็นว่ารถมันเยอะอ่ะนะครับหรือว่าปกติคือติดอยู่แล้วป่ะตรงเนี้ยแต่ฝั่งกลับกันเขาไม่ติดนะจากนนท์ไปปทุมอ่ะไม่ค่อยติดจะติดจากปทุมไปนนท์อ่ะฝั่งเนี้ยติดแถวๆหมู่บ้านปริชาติอ่ะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปพหลต่างระดับรังสิตอันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะจริงๆเขาแน่น346นี่เขาแน่นตั้งแต่ตรงนู่นเลยนะตรงแถวพูนซับมาเลยนะจากพูนซับมาใต้ด่วนจากใต้ด่วนไปข้ามแม่น้ำเนี่ยนะฮะโอ้โหรถเยอะเลยอ่ะนะสะพานปทุม1อ่ะนะฮะรถเยอะเลยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของรังสิตนครนายกบริเวณช่วงแถวคลอง2คลอง4ขาออกนะรถมากวัดเขียนเขตกลับกันด้วยฝั่งกลับกันก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยในช่วงเวลานี้ส่วนพหลโยธินนะครับที่บอกว่าชนกันหลายคันเนี่ยประมาณ10คันเลยนะ ขอบคุณทางสภ.วังน้อยด้วยนะฮะเห็นทางเจ้าหน้าที่เราประสานงานไปชนกัน10คันเลยนะเขาบอกว่ามีทั้งเก๋งมีทั้งกระบะมีทั้งรถทัวร์เลยนะแต่ไม่มีคนเจ็บได้ทำการดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับพหลโยธินฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่62นะฮะชนกันประมาณ10คันมีทั้งเก๋งมีทั้งกระบะเลยแล้วก็มีรถทัวร์ด้วยไม่มีคนเจ็บดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะอ่ะขอบคุณทางสภ.วังน้อยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะฮะคุณเอมมี่เห็นบอกว่าพบเห็นไรเดอร์เป็นลมนะอยู่ที่อินธรรมระ44นะเขาบอกว่าขับรถผ่านที่ซอยอินธรรมระ44ก็ปรากฏว่าพบเห็นไรเดอร์เนี่ยจอดแล้วก็ล้มฟุบไปที่ฟุตบาทเลยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็มีพลเมืองดีจักรยานยนต์เนี่ยจอดช่วยเหลือกันอยู่2ท่านเดี๋ยวยังไงเรารีบแจ้งให้นะใครที่อยู่แถวนั้นนะฮะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวล่าสุดคุณเอมมี่บอกว่าเขาอ๋อเห็นตำรวจขี่จักรยานยนต์ไปแล้วใช่ไหมที่เกิดเหตุนะเอามีตำรวจมาละนะฮะมีตำรวจมาละนะครับเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้ขอบคุณคุณเอมมี่มากเลยนะครับเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาละเห็นขับมอเตอร์ไซค์ตามมาละนะครับจะมาที่เกิดเหตุละใครอยู่แถวอินธรรมระ44นะฮะนะช่วยดูให้หน่อยนะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถึงหรือยังนะครับแล้วก็คนขับที่บอกว่าป่วยแล้วก็ล้มฟุบไปเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่านะอยู่บริเวณปากซอยอินธรรมระ44นะฮะขอบคุณคุณเอมมี่ด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมตั้งเป้าตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงทหารพรานอำเภอระแงะเสียชีวิต5นายเลขาสมช.ชี้ความไม่สงบในชายแดนใต้ต้องพูดคุยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นหากต่อโต้รุนแรงจะยิ่งวุ่นวายเชื่อมาเลเซียมีส่วนสำคัญทำให้สถานการณ์สงบได้ด้านพลโทอดุลขอโทษสื่อสารไม่เต็มที่ทำคนเข้าใจผิดว่าไม่รักลูกน้องปมคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายแต่ไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าเหตุสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเหตุการณ์ยิงจุดตรวจบุเกซามีกล่าวหาเจ้าหน้าที่จัดฉากใช้ภาพ AI ประกอบการวิเคราะห์ชี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ขอไม่ให้เผยแพร่ขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดในสังคมเตรียมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บิดเบือนครบ1ปีเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยไม่ได้เริ่มก่อนชี้2ประเทศต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่รองนายกสีหศักดิ์เดินสายชี้แจงข้อเท็จจริงมิตรประเทศพร้อมขอกัมพูชาร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด่านเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ถูกจรวดถล่มร้องสภาผ่าน1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาสีหศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันยันทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวย้ำไทยไต้หวันมีสายสัมพันธ์ที่ดีมั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่าส่วนประเด็นไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงกัมพูชาต้องหันหน้าคุยร่วมหาทางออกไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาชี้ไม่ใช่การเรียกร้องให้ไทยทำอะไรให้ก็ได้ด้านปลักสุคนอย่างเดินหน้าเล่าเรื่องเดิมทุกเวทีพลพีนำทีมกวาดล้างโรงแรมเถื่อนและนอมินีภูเก็ตชี้มีสายตรงผู้มีอิทธิพลขอเคลียร์ย้ำทำผิดต้องจับทำงานต้องมีศักดิ์ศรีปกป้องผู้ประกอบการที่สุจริตเดินหน้าตรวจสอบขยายผลทุนรัสเซียเจ้าของโรงแรมแม้ครองหุ้นตามกฎหมายแต่ต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นนอมินีขณะที่รัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจตรวจเข้มเชิงลึกจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรองผบตร.นำทีมจับกลุ่มขบวนการพ่อไทยทิพย์ได้ตัวอีก4คนขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างรักเมืองไทยอยู่ไทยมานาน20ปีอยากให้ลูกได้สัญชาติไม่รู้ว่าผิดกฎหมายด้านผู้ต้องหาพ่อทิพย์อ้างเต็มใจช่วยเพื่อนไม่ได้ค่าจ้างขณะที่สำนักงานตุลาการแห่งชาติประสานฝ่ายปกครองวิเคราะห์ข้อมูลพบกุมารทิพย์ต้องสงสัย 1,483 รายโรงพยาบาลเอี่ยว8แห่งสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีศุลกากรใหม่อัตราสูงถึง12.5% ต่อสินค้าจากคู่ค้า60ประเทศและเขตเศรษฐกิจรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหภาพยุโรปอ้างความล้มเหลวของประเทศเหล่านี้ในการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างเหมาะสมด้านไทยเจออัตราสูงสุด 12.5% ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีสหรัฐอย่างต่อเนื่องย้ำการกำหนดท่าทีของไทยนั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
7: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: 21นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ ให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
15: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
16: .1330ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
17: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
16: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พร้อมกันหรือยังครับฟิตร่างกายเตรียมวิ่งไปให้สุดทางครับกับแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ครับบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานโลกณกฟผ.แม่เมาะจังหวัดลำปาง25ตุลาคมนี้ครับแหมอากาศกำลังดีเลยนะฮะช่วงนั้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569นะครับนายประกอบกันวัลลีท่านปลัดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายพิษณุพลประสานท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมกับนายสุชาติตุ่นแก้วท่านผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.และนายพีระรักษ์พิชยกุลท่านประธานหอการค้าจังหวัดลำปางและนายชาตรีแซ่จึงท่านสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยได้ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิด Power Your Run ณกฟผ.แม่เมาะที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับแม่เมาะฮาฟมาราธอนถือเป็นงานแข่งขันวิ่งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดลำปางและภาคเหนือจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2535โดยระยะฮาฟมาราธอนเป็นระยะทางวิ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจากกรีฑาโลกระดับ Los Les Level เป็นสนามแรกของภาคเหนือที่ผ่านการรับรองในระดับสากลตั้งแต่ปี2567ครับสำหรับปีนี้มีกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569และเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่25เมษายน2569โดยปัจจุบันยอดผู้สมัครรวมทั้งหมด 3,253 คนแบ่งเป็น3ระยะได้แก่1ฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร 2 มินิมาราธอน 10 กิโลเมตรและ 3 ฟันรัน 5 กิโลเมตรซึ่งทั้ง3ระยะจะใช้เส้นทางวิ่งชมทัศนียภาพรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำห้วยเป็ดอ่างเก็บน้ำแม่ขามภูเขาหินปูนสวยงามแปลกตานับเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุดประทับใจให้กับเหล่านักวิ่งโดยสนามสามารถรองรับนักวิ่งได้ถึง 5,000 คนและจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทั้งนี้นักวิ่งที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้ทาง Facebook เพจแม่เมาะฮาฟมาราธอนขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.ด้วยนะครับติดตามสภาพการจราจรกันนะครับด้านบนสายทางพิเศษกับคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสวัสดีกันครับ
1: เชิญเลยครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษก่อนหยุดยาวเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างหลับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางหลวงเพลินจิตครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมองกรุงเทพครับผ่านพ้นมองกรุงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับทางนั้นฟังกับกันครับชำระค่าผ่านทางด่านบางนาแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณหน้าปั๊มปตท.เลยครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงดินแดงเลยครับแล้วก็ทางด้านดาวคณอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือเซ็นทรัลพระราม3ครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกับการรถมากไปในช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านบนสะพานพระราม9ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือทางลงสุขสวัสดิ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพระราม2ครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับที่จะออกถนนรัชดาครับแล้วก็ส่วนรถทางตรงมุ่งหน้า เข้าต่างระพยาไทยชะลอยครั้งช่วงเรียนทางขึ้นย่านมหุนครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระพยาไทยครับรถมาเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการลดมากแต่ในช่วงในต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงแครายเลยครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งต่างระดับบางโค้มุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทลดมากแต่ในช่วงบริเวณเหนือด่านสุรวงศ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าสับอยู่นิ่งครับผมฝั่งกับการครับมาชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงบุรุพงครับไอ้แก้ไขครับทางลงหัวลำโพงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงสีลมครับผมผ่านพ้นลงสีลมแล้วชะลอยครั้งช่วงบริเวณทางลงถนนจันทร์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับบางโค้ครับรถมาเคลื่อนตัวได้ช้าสายหยุดนิ่งครับต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับรามแหงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับเคลื่อนตัวได้ช้าสายหยุดนิ่งครับฝั่งกับการลดมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือหอดแสบครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นเหนือหอดแสบมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านสายฉลองรัฐอัดนรงมุ่งหน้าจตุโชติรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับตอนรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นถนนโยธินมุ่งหน้าออกจตุโชติตอนนี้มีท่าแถวสะสมประมาณ1กม.ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมฝั่งกับการเข้าอัดนรงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านสายมูลภาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือบางพีครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นบางพีมุ่งหน้าออกชลบุรีก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งกับการครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านบางบ่อครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณก่อนเข้าบางบ่อตรงครับเนื่องจากเวลาประมาณ16นาฬิกา50นาทีมีอุบัติเหตุตรงช่วงกม.ที่26ครับช่วงเกือบถึงด่านบางบ่อตรงด้านขาเข้านะครับจำนวน4คันครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่นำพ้นกีดขวางไว้ช่องด้านซ้ายเรียบร้อยครับผมการจราจรก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับตรงจุดนี
3: ้
2: ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าบางนาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องจนถึงด่านวงแหวนครับผ่านพ้นวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งกาญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้หน้าด่านบางแก้วปริมาณรถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นด่านบางแก้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณโค้งก่อนลงบางเมืองครับและก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผ่านพ้นด่านบางคู่แล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับตอนนี้ทางออก M82 ปริมาณรถมากครับท้ายแถวต่อเนื่องออกมาในเขตทางพิเศษครับผมประมาณ 1.5 กม.ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ทางด้านฝั่งกับการจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าบางคู่ชะลออยู่ช่วงบริเวณกม.2 ของสาย37ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงบางเมืองเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงบางเมืองมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังเคลื่อนตั้งจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าบางคุชะลออยู่ช่วงบริเวณกม2ของสาย37ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงบางเมืองเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า

0: รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอทรอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิชากร
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับที่หัวโต
2: ฐานบกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ
1: ค่า
2: เข้ายังพอใช้ได้แต่ว่าจะรอตัวตรงทางรถไฟ
1: ค่ะ
2: รถเยอะนะครับที่จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปถึงถนนดอนตูมก็คือถนน375
1: ครับ
2: เยอะหน่อยนะครับหน้าพระจะแน่นรถทางตรงนะทางตรงจะแน่นนิดหนึ่งช่องทางตรงถ้าซ้ายก็เลี้ยวก็ไม่เป็นปัญหากว่า2ช่องทางใช้ได้เพราะว่าตรงช่วงนี้จะมี4ช่องทางตรงจะติดโรงเรียนนะถ้าเลยมาแล้วก็ขึ้นตัวให้ดีขึ้นไม่เป็นปัญหาครับเท่าที่ดูอากาศมันโล่งๆนะคุณเสมาแต่มีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่บนข้างบนพอดีแล้วหยดลงมาตกแตกตกแตกตกแตก
1: อ้าวเหรอครับ
2: นี่จริงๆก็ไม่น่าตกใจหรอกฝนตกแดดออกมันก็จะเข้าหลัง
1: แต่เขาบอกที่สมุทรสาครนี่หนักเลยนะที่หัวโต
2: ใช่ใช่มันคึ้มอยู่ทางด้าน
1: สมุทรสาคร
2: ทีนี้อย่างเนี้ยไม่ค่อยดีนะถ้าพูดถึงว่ายังเห็นมีเลือดก้อนหนึ่งแล้วก็มาตกโป้งเป้งโป้งเป้งโป้งอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วถ้าเดี๋ยวมันมืดมันจะตกแต่ว่าทำให้รถเล่นเล่นเถอะครับเพราะแต่ถ้าเขาออเดอร์แบบนี้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยประมาทไม่ได้ตอนแรกๆผมคิดว่าจะไม่มีมีโอกาสถ้ามืดๆหน่อยมีโอกาสนะครับก็ตกตรงไหนก็ต้องทำนิดนึงก็ตัดถนนลื่นครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันนะครับวันนี้หลายท่านเลิกงานแล้วก็กำลังจะออกเดินทางกันเลยหรือว่าบางท่านขอกลับไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางนะครับวันนี้ดูเส้นทางที่ออกนอกกรุงเทพมหานครนะครับไปไม่ว่าจะเป็นสายเหนือนะครับไปทางด้านของอีสานไปทางด้านของตะวันออกตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงด้านภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับมีปัญหาเฉพาะในเมืองก็จะเป็นจุดเดิมๆเหมือนที่ปกติเคยเลิกงานแล้วก็รถติดกันก็คือจะเป็นจุดเดิมๆเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ติดมากนะครับวันนี้ติดเยอะนะฮะวันนี้ติดเยอะแล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยคือมีเป็นบางพื้นที่แต่ลักษณะว่าฝนตกแดดออกนะฮะที่ได้รับแจ้งมาก็ไม่ได้หนักขนาดเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานจะหนักกว่าด้วยซ้ำนะฮะวันนี้ที่ได้รับแจ้งอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นบางขุนเทียนเป็นสมุทรสาครเป็นบางบอนนะครับในส่วนของกรุงเทพนะฮะแล้วก็บางแคทุ่งครุนะฮะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับฝนรวมอยู่ที่บางบอน 1.5 มิลลิเมตรนะฮะแต่ว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะลงไปทางอ่าวไทยนะมาจากทางด้านของราชบุรีมาจากทางด้านของสมุทรสงครามแล้วก็รวมไปถึงด้านของสมุทรสาครกลุ่มเนี้ยเขาเคลื่อนตัวลงไปที่อ่าวไทยแล้วก็มีที่เพชรบุรีด้วยซึ่งก็ไม่ได้กระทบกับทางกรุงเทพอยู่แล้วแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะอยู่แถวบางบ่อสมุทรปราการอันนี้ก็จะไปทางด้านของฉะเชิงเทราบางปะกงนะครับก็มีที่พระสมุทรเจดีด้วยนะที่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้รับแจ้งมาคุณชยานิษฐ์คุณชยานิษฐ์บอกว่าแยกพระราม5มุ่งหน้าพิบูลสงครามรถน้อยแต่ว่าชะลอตัวกันเนื่องจากว่ารถยนต์ที่ขับช้าอยู่เลนขวาสุดผ่านโค้งวัดเขมามารถน้อยคล่องตัวแล้วก็ชะลอตัวอีกครั้งนึงตามจังหวะสัญญาณไฟแยกพิบูลสงครามขอบคุณคุณชยานิษฐ์ด้วยนะครับคุณแฮมก่อนหน้านี้คุณแฮมบอกว่ามีคนจอนไม่ใส่เสื้อผ้านะเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ซอยสุขุมวิท5กับสุขุมวิท7เขาบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะด้วยเอาเดี๋ยวยังไงประสานงานตามให้คุณแฮมขอบคุณมากเลยที่แจ้งเข้ามานะแจ้งเข้ามาใน YouTube ของทางจสร้อยของเรานะฮะระหว่างสุขุมวิทซอย5กับซอย7ใครยังเห็นอยู่ไหมฮะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้านะเหมือนเป็นคนจรอยู่แถวนั้นแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยอยู่ระหว่างสุขุมวิท5กับสุขุมวิท7นะฮะเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้ก่อนนะคุณแฮมขอบคุณมากเลยที่แจ้งเข้ามานะคุณกระปุกแดงบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการครึ้มๆนะฮะลมแรงนะฮะคุณ AA คุณนายนี่ล่าสุดอยู่แถววังมะนาวแล้วใช่มั้ยโอ้นี่อีกไกลเลยนะคุณนายถ้าขับไม่ไหวก็พักก่อนนะเห็นบอกจะไปนราธิวาสเลยอ่ะนะฮะคุณนายบอกว่าตอนนี้อยู่แถวพระราม2แล้วก็รายงานกันมาตลอดเลยนะคุณนายขอบคุณมากเลยตลอดเส้นทางเลยอยู่แถววังมะนาวละมุ่งหน้าไปเพชรบุรีไม่มีฝนแล้วนะไม่มีฝนแล้วนะคือเจอเป็นช่วง

0: นะคุณนายเนี่ยใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้บอกว่าเจอฝนเป็นช่วงๆฝนตกแดดออกก็มาตลอดเส้นทางรายงานให้ตลอดเส้นทางเลยขอบคุณมากครับคุณนายตอนนี้ไปวังมะนาวแล้วต่อเนื่องไปเกษมแล้วคุณ AA บอกว่ามินบุรีแดดจ้าเลยนะครับมินบุรีแดดจ้าเลยพระราม4ยังมีแดดนะแดดอ่อนๆอยู่อย่างที่บอกนะว่าวันนี้เส้นทางขาออกเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะหนาแน่นชะลอตัวเห็นเขาบอกว่าหมอชิดคนเยอะนะฮะคึกคักกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของถนนเนี่ยพระราม2ก็ไม่ติดนะเพชรเกษมก็จะมีแค่ตรงจุดที่เขาทำถนนน่ะวัดเทียนดัดหมอศรีอ่ะแล้วก็จุดเดิมๆก็สัญญาณไฟนะสาย2หมู่บ้านเศรษฐกิจสาย3อะไรพวกนี้คลองขวางต่างระดับนะฮะถ้าเป็นด้านของกาญจนาตะวันตกรถก็เยอะช่วงแถวบางใหญ่นะฮะออกไปบางคูเวียงมาบางใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ทางฝั่งของสะพานเชียงรากอ่ะที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ชะลอตัวไปกับพระขนอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดเดิมนะก็แถวช่วงบางปะอินแถวช่วงคลองหลวงบางขันเนี่ยที่ชะลอตัวกันแต่ถ้าออกไปทางวังน้อยก็ไม่ติดนะไม่ติดนะวังน้อยไปหนองแคหินกองไม่ติดเลยเนี่ยมีแค่ตรงต่างระดับตรงสระบุรีที่ตัดมิตรภาพนิดหน่อยเองที่เขาชะลอตัวกันอยู่ส่วนมิตรภาพก็ไม่ติดนะฮะเนี่ยแก่งคอยทับกวางนี่ใช้ได้นะลอยต่อสระบุรีนครราชสีมาก็ไม่ติดนะฮะฟาร์มโชคชัยเนี่ยดูให้จนถึงลำตะคองนี่ยังไม่ติดเลยเนี่ยสี่คิวก็ไม่ติดนะครับส่วนสายตะวันออกมอเตอร์เวย์ขาออกไม่ค่อยติดจะติดก็ตรงเนี่ยตรงแถวต่างระดับตรงทับช้างอะครับที่ตัดกับสาย9เนี่ยพอผ่านพ้นล่ม9ไปก็โล่งเลยนะสาย7ไม่มีปัญหาเลยขาเข้าดูรถเขาจะเยอะกว่าได้ซ้ำครับเนี่ยเข้ามาลาดกระบังเข้ามาตรงสนามบินเนี่ยชะลอตัวนะกาญจนาตะวันออกมีชะลอตัวฝั่งที่จะไปจตุโชตนะเขาจะชะลอตัวแถวๆด่านทับช้างนะครับเนี่ยขาออกเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะด่านธัญญะใช้ได้นะไปกลับแล้วก็ช่วงบางปะอินก็เคลื่อนตัวได้นะสองฝั่งแล้วก็ทางโซนแถวบุรพาวิถีด้านบนขาออกใช้ได้ดีกว่าขาเข้าด้วยซ้ำครับเนี่ยตอนเนี้ยแต่เขาจะไปชะลอตัวตรงนู้นน่ะที่ลงไปแล้วไปเจอแนวก่อสร้างอ่ะตรงแถวอมตะสุดทางของเขาเลยอ่ะตรงทางพิเศษบุรพาวิถีอ่ะนะครับอันนั้นก็ชะลอตัวกันอยู่คุณนกสวัสดีครับคุณนก
1: สวัสดีครับตอนนี้มีมาการคอนเสิร์ตแถวงามวงศ์วานขาออกนะครับ
0: หรอเป็นไงบ้างอะคุณนก
1: เต็มทั้งไปทั้งกลับเลยครับ
0: นิ่งนิ่งเลยไหมหรือว่ายังขยับได้หรือยังไง
1: ขยับได้ก็ประมาณสัก10อะครับ
0: โอ้โหรอ
1: ก็รอผมมาเนี่ยก่อนตอนนี้อยู่บนสะพานพงเพชรก่อนหน้านี้สัก20นาทีก็เพิ่งลงสะพานข้ามวิภามาครับตอนนี้กำลังจะผ่านหน้านนทเวศก็เต็มหน้าเลยครับคือสว่างจ้าเลยครับ
0: รถเยอะอย่างเดียวใช่ไหม
1: ไม่มีเมฆเลยไม่มีเมฆเลยพระอาทิตย์เต็มหน้าเลยครับผม
0: โอ้แต่รถเยอะอย่างเดียวใช่ไหมคุณนกคือไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีรถจอดเสียใช่ไหมในพื้นที
1: ่ยังไม่เห็นมีนะครับแต่ว่ารถเต็มเลยครับทั้งฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งขาเข้า
0: ถ้าเป็นขาออกต้องผ่านพ้นแคลายไปก่อนนะถึงจะดี
1: พอพ้นแคลายใช่ครับถึง no. จะดีครับเพราะว่าตอนนี้ดาวอยู่ว่าใต้ทางด่วนเนี่ยก็จะเปิดเลนพิเศษให้อีกเลนหนึ่งไหมเพราะว่ารถขาออกแคลายจะเยอะด้านวิ่งด้านล่าง
0: เพราะว่าติวันนนท้ายก็ยาวนะรัตนาธิเบศรนี่คือชุลมุนมากเลยอะแยกแคลายติดมากเลยตอนเนี้ย
1: ใช่ครับเห็น no. ดูใน Google Map เนี่ยที่พอดูได้ก็เห็นมีท้ายแถวอยู่หน้าน็อตวิวมั้งครับ
0: ยาวเลยนะรัตนาธิเบศรเข้ามา
1: เห็นมันแดงนะครับผมว่าถ้าแดงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ
0: โอ้โหนั่นสองฝั่งเลยนะตอนนี้นะจอด
1: ตอนนี้สองฝั่งครับแต่ว่าถ้าเลยแคลายฝั่งขาออกเนี่ยดูแล้วยังเขียวนะครับน่าจะเบาขึ้น
0: เอ้ยแต่ท้ายมันยาวนะคุณนกท้ายฝั่งคุณนกขาออกนี่มันไปล้นนะเกษตรนะว่ามินนะก่อนถึงทางลงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนลงอุโมงค์เลยนะ
1: วันนี้ผมมาจากข้าวหนฝั่งขาเข้าที่ว่าเลยศรีปทุมมานะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นในบันแดงก็เลยกลับแถวกรมป่าไม้อะครับแล้วก็ไปมันมีซอยลัดที่จะไปออกเส้นที่ว่าบางบัวใช่ไหมครับ
0: อืมฮะ
1: ออกมาที่ว่าผมจะมาเนี่ยผมก็ยอมอ้อมไปออกแล้วไปวนเข้าซอยแถววิภา40เท่าไหร่44มั้งครับมันจะลัดมาออกตรงแถวโอยูอ่ะครับ
0: ม
1: ันก็จะมาตรงนี้ได้ไม่งั้นรอแยกเกษตรน่าจะนานครับ
0: ใช่ตอนนี้ท้ายมันล้นไปเกษตรแล้วมินแล้วเนี่ยตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ยาวเลยนะ ยังไงเอาใจช่วย
1: วันนี้ก็มาสัก5หรือ10เนี่ยครับไหลมาได้นิดๆยังไหลมาครับแต่ว่าออกมาตรงแดดเต็มหน้าเลยครับผม
0: อ๋อแถวนั้นไม่มีฝนเลยเนาะแดดเปี้ยงเลยเนาะ
1: แดดเปี้ยงเลยคร
0: ับคุณน้องจะไปถึงไหนเนี่ยวันนี้
1: พระนั่งเก้าครับผม
0: อ๋อครับเดินทางปลอดภัยถ้าผ่านแคลไลไปได้ก็โอเคแล้วแหละใช้ได้แล้วครับ
1: ครับเป็นข้อมูลครับ
0: ขอบคุณครับคุณนก

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีคุณแฮมนะครับที่แจ้งเข้ามาบอกว่ามีผู้หญิงลักษณะเหมือนเล่ร่อนนะครับเขาไม่สวมเสื้อผ้านะแล้วก็ไปอยู่ระหว่างสุขุมวิทซอย5กับซอย7เนี่ยเราประสานงานพื้นที่สน.ลุมพินีให้แล้วนะฮะสำหรับจุดนี้ใครที่ยังเห็นอยู่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสามารถเพิ่มเติมกลับมาได้นะครับทางคอมเมนต์ก็ได้ YouTube ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาแจ้งเลย1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคุณพรสวรรค์นะฮะบอกว่าเขตสะพานสูงขนาดนี้ฝนไม่มีแต่ว่าเมฆครึ้มๆขอบคุณคุณพรสวรรค์ด้วยนะฮะคุณชยานิดคุณกระปุกแดงคุณแฮมคุณนายคุณเอเอแล้วก็คุณระพีอ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในช่วงเย็นนี้ด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณก้องนะครับบอกว่าแครายมาจากสนามบินน้ำท้ายแถวอยู่แยกสนามบินน้ำแล้วนะเขาบอกติดยาวมากเลยนะครับติวันนนใช่ไหมที่ถ้าท้ายมันเลยไปสนามบินน้ำก็แสดงว่าใช้ติวันนนมาจากสามัคคีที่จะมุ่งหน้ามาแครายท้ายอยู่สนามบินน้ำนะเขาบอกว่าฝั่งเนี่ยเปิดไฟเขียวเร็วนะแต่ไฟแดงนานอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อยังไงเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ให้ละกันนะขอบคุณคุณก้องด้วยนะอันนี้เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะคุณละพีไม่ได้ลานะครับผมไม่ได้ลานะอังคารหน้าผมก็มานะผมมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เหมือนเดิมนะครับ12 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาผมไม่ได้ลานะครับพี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยผมไม่ได้ลานะนะครับยังมาทำงานอยู่ขยันขนาดนี้ลาไปก็คิดถึงกันแย่เลยนะฮะอยู่บ้านต้องทำงานบ้านมาทำงานดีกว่านะครับฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่บางขุนเทียนบางนาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่บางบอนครับ2 มิลลิเมตรนะฮะงามวงวานติดยาวครับอย่างที่บอกแล้วก็แจ้งวัฒนาก็ติดนะแต่ให้เลือกงามวงวานกับแจ้งวัฒนาตอนนี้ผมว่าชะลอการเดินทางเถอะครับเพราะมันแน่นทั้ง2 เส้นเลยฮะแล้วก็ใต้ทางด่วนสามัคคีนี่ก็ติดนะประชาชื่นก็ติดนะฮะติวันนนท์อย่างที่เขาแจ้งกันมานะเขาบอกว่าโอ้โหแน่นตั้งแต่ตัดสามัคคีมาสนามบินน้ำสนามบินน้ำไปแคไลน์นี่ติดยาวมากแล้วก็ทางฝั่งที่มาจากแยกติวันนนท์อ่ะที่มาจากนครอินทร์สะพานพระราม5เขาบอกว่าฝั่งเนี้ยใช้ก็ยาวเหมือนกันที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกแคไลน์แล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือรัตนาธิเบศรท้ายนี่อยู่ไปเลี่ยงเมืองนนท์นะฮะเนี่ยท้ายเขาเนี่ยมาทางด้านของแคไลน์เนี่ยเขาบอกติดยาวเต็มพื้นที่เข้าไปตลอดเลยอะจนเข้าไปงามวงวานเลยแล้วก็งามวงวานเนี่ยรับแจ้งเมื่อสักครู่คุณนกนะเขาบอกติดทั้ง2 ฝั่งเลยไปกลับเลยไปไหนไม่ได้เลยนะครับส่วนถ้าผ่านพ้นแคไลน์ไปอะดีขึ้นนะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดนะฮะก็จะไปมีปัญหาอีกทีนึงก็แถว M81หน้าด่านนิดเดียวท้ายแถวไม่ได้ยาวก็จะเป็นส่วนของรัตนาธิเบศรที่จะมุ่งหน้าไป M81 แต่ว่ากาญจนาไม่ติดนะกาญจนาเข้ายังใช้ได้นะส่วนขาออกนี่รถจะเยอะกว่านะครับแล้วก็รัตนาธิเบศรถ้าจากบางใหญ่จะมาข้ามสะพานพนังเก้าบางรักน้อยท่าอิดอะไรฝั่งเนี้ยไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเลยข้ามสะพานมาแล้วอ่ะแล้วจะมาทางแคไลน์อันนี้จะติดตั้งแต่เลี่ยงเมืองนนท์เข้ามาเนี่ยรถติดมาตลอดเลยทั้งฝั่งของสะพานพระราม4ฝั่งถนนชัยพฤกษ์ไม่ติดนะไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะแล้วก็คุณจิรทีเพิ่มเติมตรงแยกสะพานพระนั่งเกล้ามาให้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ติดมีแดดไม่มีฝนเลยครับขอบคุณคุณจิรทีด้วยนะฮะร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจราจรในพื้นที่เชิญเลยครับ
1: ครับรัชดาขาเข้าวันนี้รถหนาแน่นครับ
0: ครับ
1: ออกเมืองเยอะครับวันนี้ท้ายยังอยู่พระรามเกียรติครับผม
0: ครับ
1: ขาออกก็ออกไปทางอุบลวงสว่างสิวานนท์ก็หนาแน่นครับ
0: อ๋อครับผม
1: ครับพิบูลสงครามเข้าออกคล่องตัวครับผมวันนี
0: ้ครับ
1: ประชาชื่นเข้าออกก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟของแยกประชาชนอุบลครับผม
0: ครับผม
1: โดยรวมครับประชาชนขาเข้าออกครับรถหนาแน่นครับวันนี
0: ้อ๋อครับผมยังไม่มีอุบัติรถจอดเสียช่วงเย็นนะครับท่านรอง
1: ยังไม่มีครับผม
0: ครับไม่มีฝนนะในพื้นที
1: ่ยังครับยังช่วงนี้ยังไม่มีฝนคร
0: ับ ใช่ครับขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
1: ครับผมครับที่รับใช้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะครับคุณวีบอกว่ามาจากเพชรเกษม69มาสะพานพระราม4โอ้มาค่อนข้างไกลนะรถไม่ค่อยติดออกมาตอนบ่าย4ถึงตอนประมาณ 4:50 นาทีนะฮะขอบคุณคุณวีด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้นะฝั่งทนใช่ไหมฮะที่วิ่งมาเพชรเกษมมาทางไหนเอ่ยกาญจนาราชพฤกษ์นะฮะแล้วก็ไปทางด้านของสะพานพระราม4ใช้ได้นะก็เกือบชั่วโมงก็ถึงแล้ว50 นาทีขอบคุณคุณวีนะฮะเพิ่มเติมให้ในคอมเมนต์ YouTube นะคุณเพลินบอกว่ากำแพงเพชร2หนาแน่นทั้งเข้าและออกเลยขอบคุณพี่เพลินด้วยนะฮะคุณรพีอ๋อผมลาแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับคือลาแน่นะฮะลาแน่ๆ นะฮะเพราะว่าวันลานั่นน่ะต้นปีอย่างที่บอกมาถึงนี่ครึ่งปีแล้วผมยังไม่ได้ใช้สักวันนึงเลยผมลาแน่แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับวันหยุดได้หลายแรงน่าจะลาทำไมล่ะเอาเงินดีกว่าไหมยิ่งขี้เกียจเขาอยู่นะฮะอ่ะมาดูการจราจรกันต่อครับตอนนี้สะพานพระปกเกล้าขาออกติดสะพานตากสินไม่ติดแต่ว่าเชิงทางลงกรุงธนบุรีไปราชพฤกษ์ก็ติดแล้วก็สะพานพระราม3ขาออกก็ติดนะจริงๆเขาแน่นตั้งแต่ถนนพระราม3แล้วนะ ก่อนถึงใต้สะพานแขวนนี่ก็แน่นละกลับกันวันนี้แน่นด้วยโค้งวัดด่านเข้ามาทางด้านของช่องนนทรีรถค่อนข้างเยอะเลยสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1และ2ไม่ติดนะฮะใช้ได้นะทั้งฝั่งของสะพานปิ่นเกล้าขาออกชะลอตัวขาเข้าหนาแน่นเชิงขึ้นผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานพระราม8ไม่ติดนะครับผ่านพ้นโคกวัดอมรคีรีไปถึงจะเริ่มชะลอตัวแต่เขาก็ไม่ติดนะจักรพรรดิพงษ์ชะลอตัวจปล.นะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะฮะมีรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทนะแล้วก็มีผู้ถูกยิงด้วยนะบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่ซอยพัฒนาการ43เป็นชาวผิวสีเขาบอกว่าคุ้มคลั่งอาละวาดแล้วก็มีอาวุธมีดไล่ทำร้ายประชาชนเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าระงับเหตุแล้วก็ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างปฐมพยาบาลนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่รับแจ้งตอนประมาณ 4:30 นะของวันนี้นะนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี่เป็นภาพที่เกิดเหตุนะฮะเป็นชาวผิวสีนะตัวเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้แล้วในขณะนี้นะฮะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บท่านนั้นด้วยนะเห็นบอกว่าโดนแทงไป1นายนะฮะเนี่ยท่านเนี้ยนะฮะเอาใจช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะเป็นต่างชาติเป็นชาวผิวสีนะที่บอกว่าใช้อาวุธมีดไล่ทำลายประชาชนพอตำรวจเข้าระงับเหตุก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงเจ้าหน้าที่เขาอีกนะฮะกรณีคุณเอมมี่นะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเห็นไรเดอร์เป็นลมอินทรมนัส44อ่ะเจ้าหน้าที่สน.สุทธิสารขอบคุณนะฮะเขาบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าเมาสุรานะฮะก็บอกว่าไปถึงก็ไปปลุกก็ยังงวงเงียอยู่นะสรุปว่าเมาสุรานะเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีใส่เสื้อเป็นลักษณะผ้าล่มสีแดงกางเกงขายาวสีดำไม่ทราบว่าบ้านอยู่ไหนเขาพูดคุยยังไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าอยู่ในอาการมึนเมานะฮะเมาสุราขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.สุทธิสารด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุให้นะครับก็แจ้งเป็นความคืบหน้ากลับมานะฮะคุณวีบอกว่าแดดร้อนตลอดทางเลยนะมาทางเดอะมอลล์บางแคนะฮะถึงชัยพฤกษ์นะฮะก็แสดงว่าใช้ทางด้านของกาญจนาเหรอแล้วก็ไปต่อเนื่องทางด้านของรัตนาธิเบศรข้ามสะพานพระนั่งเก้าไปราชพฤกษ์นะฮะไปกาญจนาช่วงนู้นนะครับสะพานพระนั่งเก้าเก่าใหม่ใช้ได้สะพานพระราม4ชัยพฤกษ์นะฮะก็ยังไม่มีปัญหาไปตัดกับบางบัวทองบางบัวทองนี่ไม่ติดนะสมบัติบุรีนี่ไม่ติดนะที่ติดเนี่ยจะเป็นจันทองเอี่ยมจะเป็นช่วงบางใหญ่นะฮะที่ชะลอตัวบริเวณช่วงต่างระดับที่ตัดกับรัตนาธิเบศรนะครับส่วนรัตนาธิเบศรก็ท้ายยังยาวนะเลี่ยงเมืองอ่ะที่จะเข้ามาทางด้านของแคลายเลี่ยงเมืองนนท์อ่ะค่อนข้างติดนะรัตนาธิเบศรนะที่จะเข้าแคลายเนี่ยแล้วก็ติวันนนท์ด้วยวันนี้แยกแคลายเหมือนจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าท้ายแต่ละด้านนี่มันยาวนะงามวงวานก็ไปกลับเลยติวันนนท์2ด้านเข้าแคลายก็ยาวเลยท้ายแถวรัตนาธิเบศรเหมือนกันแต่ถ้าผ่านพ้นแคลายไปเนี่ยแต่ละฝั่งก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นนะครับคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่เทมา
0: ครับอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
3: ้อยู่แยกมาแหนสวรรค
0: ์มีผู้โดยสารใช่ไหมเนี่ยวันนี้พูดเรียบร้อยมากเลย
3: ใช
0: ่เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: ก็มาจากนู่นนะมาจากแถวพระรามสาม
0: ครับ
3: มาแถวพระรามสามมาทางใต้สะพานแขวนก็รถเยอะเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงจากใต้สะพานแขวนไปเข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางเจริญราษฎร์สิบเข้าทางเจริญราษฎร์สิบต่อเนื่องเข้ามาทางเจริญกรุงร้อยเกียรติออกแยกถนนตก
0: ครับ
3: แล้วก็ตอนเนี้ยมุ่งจุดหมายปลายทางจะไปเดอะมอลล์ท่าพระตอนนี้ก็อีกประมาณ1กิโลถึงเดอะมอลล์ท่าพระนะถ้าเลี่ยงถ้าเลี่ยงเข้าเจริญราษฎร์เกียรติได
0: ้
3: หรือเลี่ยงเข้าเจริญราษฎร์สิบได้เนี่ยก็คือเวลาดีนะ
0: ครับ
3: เพราะรถบางทีว่าคนเขาไม่เคยวิ่งไงก็อาจจะไม่รู
0: ้
3: มันจะลดระยะได้ก็คือข้างบนเนี่ยมันจะติดเหมือนกัน
0: ครับ
3: ข้างบนสะพานจะติดทั้งสองฝั่งเลย
0: อ๋อฮะ
3: เพราะหางแถวตอนนี้น่าจะเลยใต้สะพานแล้วล่ะ
0: อ๋อ
3: ใช่
0: เลี่ยงยังไงนะเอาอีกทีดิเจริญราษฎร์เท่าไหร่นะ107เหรอ
3: ไม่ใช่ก็คือถ้าเรามาจากพระราม3ใช่ป่ะถ้ามาจากพระราม3อ่ะเราไปเลี้ยวเราไปกลับรถอ่ะกลับรถใต้สะพานแขวนอ่ะนะ
0: ครับ
3: ที่มันจะวิ่งเส้นใต้สะพานแขวนแล้วเรากลับรถ
0: อ๋อเจริญราษฎร์7
3: ันจะไปเข้าเจริญราษฎร์ซอย10ก่อน
0: ซอย10ก่อน
3: ใช่พอเข้าเจริญราษฎร์ซอย10เสร็จปุ๊บเอ้ยใช่เข้าเจริญราษฎร์7แล้วก็ไปเข้าเจริญราษฎร์ซอย10จะมาโผล่เจริญกรุงร้อย7
0: เออใช่ๆด้านในใช่ไหมซอยประดู่อ่ะ
3: ใช่ๆๆ
0: ประ
3: ดู่อ่ะ
0: เออ
3: ดีที่สุด
0: อ๋อเออใช่มันมีเส้นนี้อยู่เออไม่ติดเลยเหรอ
3: ก็แค่15นาทีเองเนี่ยมาถึงจะถึงเดอะมอลล์ท่าพระแล้วเนี่ย
0: แต่มันเป็นสวนกันไม่ใช่เหรอพี่ก๊อฟข้างในอ่ะ
3: ข้างในมันสวนกันก็จริงแต่รถมันน้อย
0: อ๋อเหรอ
3: ใช
0: ่โอ้เรียบร้อยแล้วนี่บอกออกอากาศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปใช้เรียบร้อยติดแน่นอนข้างในอ่ะ
3: เอ้ยถ้ารถสวนกันอ่ะก็คือวันเนี้ยตลาดตรงวัดจันในอ่ะ
0: ครับ
3: คนเดินน้อย
0: อ๋อ
3: ใช่คนเดินน้อยแต่ถ้าตรงเจริญกรุงร้อยเจ็ดอ่ะรถที่จะเข้ามาทางเจริญกรุงร้อยเจ็ดไม่มีรถม
0: ี
3: แต่รถออก
0: อ๋อเออได้
3: ช่วงเย็นอ่ะเลี่ยงได้เข้ามาอันนี้ดี
0: ครับเป็นหนึ่งทางเลือกเจริญราษฎร์7ไปทะลุเจริญกรุงร้อยเจ็ดแล้วก็ไปประดู่1ใช่ไหมไปออกตรงนู้น
3: ใช
0: ่คิดออกแล้วนึกออกแล้ว
3: ถ้านั้นนะคือเวลาดีที่สุดละ
0: อืม
3: ไม่ต้องไปติดบนสะพานพระราม3ติดก็นู่นอ่ะเปลืองน้ำมันเปล่า
0: แล้วมีเจอฝนไหมเนี่ยมีฝนไหมครับ
3: ไม่มีแต่ก็คึมอยู่
0: อืม
3: แล้วคุณป้าเจอยังอ่ะ
0: ยังไม่เจอแล้ววันนั้นที่พี่ก๊อฟเอารูปให้แม่ค้าดูแล้วเขาว่ายังไงบ้าง
3: ก็เขาเห็นว่าเดินไปทางแถวเสรีไทยอ่ะ
0: เขาเห็นวันไหนที่เดินไปทางเสรีไทยอ่ะ
3: ก็อะไรนะ
0: เขาเห็นวันไหนวันที่21หรือว่าวันที่23ที่พี่ก๊อฟไปหาเขาอ่ะ
3: วันที่ผมไปนั่งกินข้าววันนั้นอ่ะที่ออกอากาศวันนั้น
0: อ้าวก็คือ23อ่ะดิ
3: ใช
0: ่เอ้าเหรอแสดงว่าวันที่23เขาเห็นเดินไปทางตลาดเสรีไทยเอ้ยเดินออกไปทางถนนเสรีไทยใช่มั้ย
3: ใช่
0: อ๋อโอเคแต่ว่าพอวันนั้นอ่ะคุณธาดาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูแล้วเขาปรากฏว่าไม่เจอนะยังไม่เจอนะ
3: ยังไม่เจอ
0: อืม
3: ก็นั่งกินข้าวอยู่พอดีก็จอดกินข้าวมาแล้วก็เลยลองถาม
0: แต่ว่าแม่ค้าเขาบอกว่าใช่เหรอเขายืนยันเลยเหรอพอเขาเห็นรูปเขาบอกว่าใช่เหรอครับ
3: เขาบอกว่าใช่เขาชี้ว่าเดินออกไปทางถนนเสรีไทย
0: ตอนกี่โมงอ่ะวันที่23กี่โมงเขาบอกไหม
3: ตอนนั้นผมมาส่งลูกค้าช่วงไหนจำไม่ได้ประมาณบ่ายโมงได้มั้ง
0: ตอนที่แม่ค้าเห็นคุณเชอรี่เขาเดินไปประมาณกี่โมง
3: ประมาณบ่ายสองโมงครึ่ง
0: บ่ายสองครึ่งใช่ป่ะ
3: ใช่
0: โอเคขอบคุณมากพี่ก๊อฟเดี๋ยวไงเป็นเบาะแสสำคัญเลยเพราะว่าเราประสานงานไปท้องที่บึงกลุ่มด้วย
3: อืมโอเคครับพี่เสมา
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้ฝั่งตรงข้ามหน้าเดอะมอลไม่ติดนะ
0: อ่าฮะได้
3: หน
0: ้
3: าเดอะมอลท่าฟ้าก็ไม่ติดด้วย
0: ครับครับขอบคุณครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยนะฮะคุณตวีนะครับเมื่อสักครู่นะให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าแดดมีแดดนะฮะกาญจนาต่อเนื่องไปแถวชัยพฤกษ์นะฮะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม4ยังไม่มีปัญหาแต่ว่าแดดร้อนตลอดเส้นทางเลยแล้วก็สอบถามคุณนายนะที่เขาออกเดินทางไปนราธิวาสนะฮะก็คุณตวีบอกว่าอยู่แถวสุไหงโกลกนะฮะอยากทราบว่าตอนนี้เขาถึงไหนแล้วนะฮะเพื่อนสมาชิกจสอันนี้เป็นห่วงเป็นใยกันนะนะเห็นว่าคุณนายเขาขับรถเดินทางไกลนะแต่ว่าคุณนายเขาโหลดแอปพลิเคชันจส100แล้วนะคือถ้ามีปัญหาหรือว่าถ้าไปเกิดรถเสียอุบัติเหตุหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นเส้นโดยที่เราไม่คุ้นชินทางเนี่ยเราสามารถกดตัวฟังก์ชัน SOS มาได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะระบุตำแหน่งนะ GPS แต่ว่าท่านต้องเปิดตัวโลเคชันนะในโทรศัพท์มือถือด้วยนะมันจะระบุตำแหน่งเลยนะฮะเวลาทีมงานรับสายเนี่ยจะเห็นขึ้นมาเลยว่าท่านอยู่พิกัดไหนตรงไหนจุดไหนเราจะได้ประสานงานพื้นที่ท้องที่เข้าช่วยเหลือให้ตรงจุดให้ชัดเจนนะฮะก็อย่าลืมนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดินทางกันแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจส100เนี่ยมีประโยชน์มากๆสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS เนี่ยนะฮะยังไงลองดาวน์โหลดมาศึกษาดูนะครับถ้าทำไม่เป็นทำไม่ได้นะฮะก็โทรมาสอบถามหลังไมค์ได้เหมือนกันนะครับดาวน์โหลดฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะฮะล่าสุดเห็นทางคุณนายเขาบอกเขาอยู่แถววังมะนาวเขาไปทางออกเพชรเกษมไปแล้วนะณตอนนี้นะถ้าให้ผมเดานะน่าจะอยู่แถวชะอำแล้วอะนะฮะน่าจะผ่านอำเภอเมืองมาเข้ามาทางด้านของชะอำแล้วอะนะฮะน่าจะเป็นเส้นเพชรเกษมแล้วแหละตอนเนี้ยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับใน YouTube นะครับหน้าใหม่หลังใหม่วันนี้ที่รับฟังอย่างเดียวก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะติดตามกันมาตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนนะเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางอยู่กับจส100กันต่อนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ at MEA EI
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกันไหม

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีฝนกรุงเทพและปริมณฑลตามที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ไว้นะฮะบอกว่าฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นมาบ่ายวันนี้ไม่ตกนะจนถึงช่วงเย็นแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองประมาณหลัง4 โมง 4 โมงครึ่งเนี่ยเริ่มรับแจ้งแล้วมาจากทางราชบุรีมาทางด้านของสมุทรสงครามต่อเนื่องสมุทรสาครแล้วก็มาฝั่งทนนิดหน่อยบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมและเล็กน้อยนะฮะก็พัดลงทางอ่าวไทยไปแล้วก็มีก่อตัวขึ้นเองแถวสมุทรปราการนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเขาพัดออกไปนะฮะก็ล่าสุดทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยน้อยลงละนะแทบจะไม่มีละ
2: อย่าให้เหมือนเมื่อวานนะคุณเอ๋ย
1: เมื่อวานหนักนะ
2: หนักมาก
1: เมื่อวานเปียกนะ
2: เมื่อวานเนี้ยไปเซ็นทรัลบางนา5 โมงครึ่งค่ะอยู่ตรง
1: เขามีน้ำท่วม
2: ก็อยู่ตรงนั้นคือเราเห็นแล้วไงว่าโอ้ยขึ้นแดงทั้งแถบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าคงไม่ได้สาหัสมาก
1: ที่ไหนได้
2: ขนาดกรุงเซ็นทรัลบางนามาแยกวัดศรีเอี่ยม
1: หนึ่ง
2: จมูกเต็มเต็ม
1: โอ้โหเนี่ยแหละเมื่อวานนี้แต่วันนี้ยังดีหน่อยวันนี้เพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาหยุดยาวนะบางท่านเขากล้าหาญมากเขาลา27 กับลา 31เขาได้หยุด9 วันเลย
2: บางท่านนี่หมายถึงใครไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่เราสิ เราทำอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงกันตายเลยจะโอ้ยคิดถึงงานสุดที่รักตายเลยทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก เออนะ
2: วันนี้คือบอกว่าวันนี้โชคดีมากเลยที่เป็นเมื่อวานถ้าเป็นวันนี้นะจะสาหัสมาก
1: ใช่ใช่ใช่วันนี้เส้นออกต่างจังหวัดยังไม่ค่อยเท่าไหร
2: ่
1: ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คาดว่าน่าอาจจะเป็นพรุ่งนี
2: ้
1: นะเพราะบางคนเขาก็ทำวันนี้วันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่เคลียร์งานก่อนที่สัปดาห์หน้าเขาอาจจะหยุดยาวกันนะก็วันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเส้นออกต่างจังหวัดก็ยังถือว่าโอเคแต่ว่าเป็นเส้นในเมืองนะที่มีปัญหาอย่างแคลายเนี่ยเขาบอกติดทุกด้านงามวงวานไปกับแคลาย
2: งามวงวานขาเข้ารถติดใช่ไหมฮะ
1: สองฝั่งเลยงามวงวานแต่ว่าตรงแคลายเนี่ยวันนี้มีปัญหาทั้งติวานนท์ที่มาจากสามัคคีมาสนามบินน้ำต่อเนื่องแคลายก็ติดจากติวานนท์ที่มาจากนครอินมาจากสะพานพระราม5ลงมาก่อนถึงแยกติวานนท์ก็ติด
2: ค่ะ
1: แล้วก็รัตนทิเบศก่อนถึงเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแคลายนี่ก็ติดเหมือนกันท้ายแถวค่อนข้างยาวในรอบด้านเลย
2: อันนี้คือเนื่องจากว่างามวงวานฝั่งขาเข้ามันติดเนาะก็เลยติด
1: มันติดทั้งสองฝั่งตอนนี้งามวงวาน
2: มันก็เลยทำให้ขาเข้าทุกเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้างามวงวานเนี่ยมันติดอะไรคะ
1: รถเยอะเต็ม
2: พ
1: ื้น
2: ที่หัวแถวอยู่ตรงแยกเกษตร
1: แล้วอันนี้ก็ฝั่งขาเข้านะส่วนขาออกนี่หัวก็อยู่ตรงแคลายท้ายก็ล้นเข้ามาเกษตรตรงลาดประเขาแล้วตอนเนี้ยนะหนักนะหลายเส้นทางวันนี้นะฮะมีการปิดการจราจรงานจะมี24 ถึง 31 กรกฎาคม 2569แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเริ่มปิดมาละการจราจรไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากว่ามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคนในพื้นที่เนี่ยทราบดีแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันเราประชาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะฮะก็แยกสำนักราชนะตั้งแต่ช่วงแยกสำนักราชจนถึงป้อมมหากาฬนะฮะใครที่จะไปทางราชดำเนินกลางก็ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกแมนสีนะครับทางสำนักงานเขตสวนหลวงวันนี้มีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะอ่อนนุช46 แยก 20หรือว่าดาราฉายจะมีการเทคอนกรีตผิวจราจร24วันนี้วันแรก24 ถึง 12 สิงหาคม 69ก็รวมแล้วประมาณ20วันเริ่มจากท้ายซอยก่อนก็จะเทมาเป็นระยะหนึ่งก็ประมาณ100 เมตรตรงไหนเทก็จะปิดตรงไหนไม่เทก็ไม่ได้ปิดนะฮะเพราะว่าเขาจะปิดเฉพาะจุดที่เขากำลังทำอยู่เท่านั้นเพื่อเป็นการรอเสร็จตัวคุณธาดาที่เป็นสามีนะฮะอยู่กับภรรยา2คนฮะภรรยาอายุ63 ปีชื่อคุณสิริพัฒน์หรือว่าชื่อเล่นมี2ชื่อชื่อพัฒน์กับชื่อเชอรี่มี2ชื
2: ่
1: ออายุ63ปีก่อนหน้านี้เคยป่วยจิตเวชแต่ว่ารักษาพอดีขึ้นก็เลยไม่ได้ทานยาต่อเนื่องแล้วก็ประกอบกับมีเรื่องของอาการหลงลืมด้วยผิวขาวเหลืองสูงประมาณ165 ซม.ผมขาวสั้นใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีครีมจุดสังเกตคือเขามีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกป้อน
2: หายไปด้วยกันเลย
1: ไปด้วยกันเอาไปด้วยเอานกแก้วซันคอนัวไปด้วยจุดสังเกตอีกอย่างนึงคือที่ขานกแก้วตัวนี้มันจะมีเป็นห่วงสีเงินติดอยู่ด้วยนะแต่ว่าที่ห่วงมันไม่มีเบอร์โทรศัพท์
2: ตัวไม่ใหญ่เน
1: า
2: ะ
1: ตัวไม่ใหญ่นกแก้วซันคอนัวสีมันจะออกเป็นส้มๆเหลืองๆนะแล้วก็ตรงปลายปีกกับปลายหางมันจะเป็นสีเขียว
2: ๆมันคุยได้ไหม
1: เขาร้องดังมากคุยได้เขาพูดได้แต่เขาร้องดังมากเขาเป็นสายพันธุ์ที่เขาร้องดังมากถ้าเขาร้องนะนกแก้วสายพันธุ์เนี้ยวันที่21ตอนเที่ยงหายเดินออกจากบ้านที่ลาดพร้าวซอย1 แยก 13ที่แขวงจอมพลเขตจตุจักรท ทางสามีคุณธาดาก็เลยไปลงบันทึกประจำวันที่สน.พหลโยธินหลังจากนั้นวันเดียวกันคุณทศพลฟังจสร้อยอยู่ตอนที่เราประชาสัมพันธ์แต่เป็นเมื่อวานนี้นะก็เห็นว่าลักษณะเดียวกันเลยว่ามีนกแก้วซันคอโนเกาะที่ไหล่เหมือนกันก็เลยรีบแจ้งมาบอกว่าวันเดียวกันวันที่21จำได้ว่าเห็นตอนประมาณ 4:30 นเห็นที่ตลาดตรงเคหะบึงกลุ่มคุณกอล์ฟเยาวราชฟังอยู่พอดีกำลังจะไปส่งผู้โดยสารแถวนั้นก็เลยแวะไปดูให
2: ้
1: ก็เลยไปเอารูปเนี่ยนะฮะที่ประชาสัมพันธ์ตามหาเนี่ยไปให้กับแม่ค้าขายอาหารตามสั่งดูปรากฏแม่ค้าบอกว่าเขามาที่นี่จริงๆวันที่23เห็นตอนประมาณ 14:30
2: น
1: เขาเดินออกไปทางฝั่งถนนเสรีไทยซึ่งทางคุณธาดาเขาขับรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ตามไปดูแต่พอไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่พบ
2: ไม่เจอแล้ว
1: ยังไม่เจอนะแล้วก็เบาะแสอีกอย่างนึงคือเขาเวลาเขาหลงเนี่ยเขาไม่ค่อยหลงมาทางเนี้ยส่วนใหญ่เขาเคยหลงมาแล้วนะคุณเชอร์รี่เนี่ยแต่เขาจะหลงเข้ามาทางฝั่ง5แยกอ่ะจะมาทางฝั่งในเมืองนะเขาไม่เคยออกไปทางฝั่งมินบุรีแต่ว่าเที่ยวเนี้ยเขาหลงไปทางแถบมินบุรีซึ่งสามีเขาก็บอกโอ้โหถ้าหลงไปทางนั้นน่ะแย่เลย
2: เพราะฉันไม่รู้ไปไหน
1: ใช่เพราะเขาไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเลยแล้วคือถ้าออกไปเนี่ยมันไปมินบุรีไปปราจีนไปฉะเชิงเซาออกไปทางนู้นเลยนะแล้วเขาไม่รู้ทิศทางฝั่งนี้ด้วยเพราะจะชินกับทางฝั่ง5แยกลาดพร้าวมากกว่า
2: เขาก็จะขึ้นรถไปเรื่อย
1: ๆไม่ขึ้นไม่มีตังค์แล้วคุณธาดาบอกว่าเขาเป็นคนที่จะเดินอย่างเดียว
2: เ
1: ออนะเอาฝากด้วยนะฮะเป็นห่วงมากๆเลยแล้วก็หลายท่านเนี่ยถามกันมาตลอดเลยว่าเจอหรือยังเจอหรือยังถ้าใครเจอหญิงลักษณะดังกล่าวติดต่อแจ้งกลับมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับ
2: พิกัดสุดท้ายก็คือแถวเคหะบึงกลุ่ม
1: ใช่แล้วก็มุ่งหน้าไปตรงเสรีไทยตอน 14:30 นของเมื่อวานนี้อันนี้คือพิกัดสุดท้ายนะที่มีผู้พบเห็นนะฮะเราก็ประสานงานไปสน.บึงกลุ่มด้วยแจ้งไปทางสน.ลาดพร้าวด้วยแล้วก็สน.พหลโยธินด้วยไม่ว่าจะเจอที่ไหนนะฮะแจ้งกลับมาได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ตอนประมาณช่วงเย็น 16:30 นที่ผ่านมานะรับแจ้งเรื่องเหตุทะเลาะวิวาท
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาวผิวสีต่างชาติเขาใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายคนอื่น
2: ค่ะ
1: ปรากฏเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไประงับเหตุก็ถูกแทงไป1นายบาดเจ็บ
2: เจ็บไปด้วย
1: เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองนะฮะผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บก็มีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันอยู
2: ่
1: เหตุเกิดอยู่ภายในซอยพัฒนาการ43อ่ะเดี๋ยวยังไงตามต่ออยู่ต่อกับทางคุณณัฐยานะฮะผมเสมาหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หลังเที่ยงครับช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

18:19 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอนิคธนาเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางรถหนาแน่นมากๆเลยนะคะตอนนี้อย่างเช่นทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะรถที่มาจากทางด้านฝั่งขาออกเนี่ยช่วงสถานีรถไฟฟ้าบางบัวที่จะมุ่งหน้าไปทางบางเขนช่วงนี้รถมากนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกเกษตรตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วพอเลยจากตรงวงเวียนหลักสี่วงเวียนขออภัยวงเวียนบางเขนที่จะมุ่งหน้าออกไปที่ตรงบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีท้ายแถวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณตรงข้ามหอประชุมกองทัพอากาศนะคะที่จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณแยกคปอตรงจุดนี้นะคะพ้นจากตรงบริเวณแยกคปอมุ่งหน้าไปทางอนุสรณ์สถานช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากอนุสรณ์สถานเข้ามาตรงบริเวณแยกคปอก็ติดขัดมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณซอยพหลโยธิน56ผ่านจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกคปอมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะพ้นจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกเกษตรก็จะไปเริ่มมีท้ายแถวกันตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางแยกเกษตรนะคะท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวช่วงก่อนถึงโรงแรมมารวยการ์เด้นนะคะผ่านพ้นจากบริเวณแยกเกษตรไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางรัชโยธินช่วงนี้ยังรถหนาแน่นไปตลอดเส้นทางเลยค่ะต่อเนื่องไปจนถึงแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะท้ายอยู่ตรงช่วงประมาณซอยพหลโยธิน24ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้คุณเอค่ะใช้เส้นทางเอกชัยบางบอนฝั่งขาเข้ามาจากวัดโพแจ้มุ่งหน้ามาทางบางบอน5การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณบังค่ะใช้รัชดาท่าพระนะในฝั่งขาออกมาจากรัชดาตัดกับรัชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางแยกท่าพระการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากที่ตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่หรือสะพานตลาดพลูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเห็นมีคนมุงดูไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในช่องทางขวานะแต่พอผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุค่ะคุณวีระวันนะคะแจ้งผ่าน SOS เข้ามาบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษมาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาตรงช่วงบริเวณด่านบางคลุนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาเลยนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของศูนย์บางพลีให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งนะคะบอกว่าผู้ใช้บริการทางพิเศษบูรพาวิถีที่จะมุ่งหน้าลงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีรวมถึงผู้ที่มีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้นะคะกรุณาวางแผนแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยเนื่องจากว่าบริเวณเส้นทางต่อเนื่องภายหลังจากลงทางพิเศษไปแล้วเนี่ยมีการทำงานซ่อมแซมผิวการจราจรแล้วก็ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงซึ่งอาจจะส่งผลให้การจราจรติดขัดแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าปกติซึ่งปัจจุบันนี้นะคะบริเวณทางลงด่านชลบุรีมีการซ่อมแซมผิวต่อเนื่องจนถึงกิโลเมตรที่54ของกรมทางหลวงแล้วก็มีการติดตั้งกลวยยางเพื่อเบี่ยงช่องทางการจราจรบริเวณทางลงด่านชลบุรีเหลือ1ช่องทางการจราจรนะคะก็ส่งผลให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าจนถึงบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีการก่อสร้างสะพานบายพาสของกรมทางหลวงกรมทางหลวงนะคะซึ่งจะมีกำหนดแล้วก็กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี70ก็อาจจะส่งผลให้ในบางช่วงนั้นมีปริมาณรถสะสมที่บริเวณทางลงแล้วก็ช่วงหน้าด่านเก็บเงินด่านเก็บค่าผ่านทางชลบุรีเป็นระยะนะคะผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีเนี่ยก็อาจจะลงที่ตรงบริเวณบางปะกงได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการกรุณาวางแผนในการเดินทางนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในส่วนของการจราจรติดขัดนะคะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมนะคะกรณีที่บอกว่ามีชายต่างชาติเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะตอนนี้ที่มีสายของคลองตัน106มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะคลองตัน106สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้เป็นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ตอนนี้นะครับบาดเจ็บเป็นชายลายชาวต่างชาตินะต่างชาติฝรั่งเศสผิวสีดำนะ
1: ค่ะ
2: สูงใหญ่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจนะสูตรส่งกลับเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีตำตัวนะฮะมีผูกอาวุธกันนะครับยิงเข้าบริเวณหน้าท้องหนึ่งนัดและก็บริเวณขาทั้งสองข้าง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างละนัดครับที่ก็เห็นพบปลอกกระสุนทั้งหมด4ปลอกนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีเลือดของผู้บาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเคลื่อนย้ายนำไปส่งโรงพยาบาลวิภารามไปแล้วก่อนหน้านั้นครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือตอนนี้คนเจ็บทุกอย่างเคลื่อนย้ายออกหมดละการจราจรบนถนนก็เปิดใช้งานปกตินะครับมีเลือดของผู้บาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเคลื่อนย้ายนำไปส่งโรงพยาบาลวิภารามไปแล้วก่อนหน้านั้นครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือตอนนี้คนเจ็บทุกอย่างเคลื่อนย้ายออกหมดละ

0: จากตอนแรกนะครับ
1: ค่ะ
0: จากตอนที่โดนอาวุธกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าบริเวณขาและบริเวณหน้าท้องเนี่ยก็ยังดิ้นยังต่อสู้อยู่แล้วก็มีเจ้าที่ไปชาร์จ
1: ค่ะ
0: ชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยู่สักพักนึงอ่ะดิ้นอยู่สักพักใหญ่ๆนึงก็เริ่มมีอาการอ่อนล้าลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีแรงขัดขืนแล้วก็คือ ล็อกบวบบอดปกติแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วชาวต่างชาตินี่คือเขาพักอยู่ตรงบริเวณที่ใกล้ที่เกิดเหตุนี่หรือเปล่าฮะ
0: อยู่ตึกที่เกิดเหตุเลยครับ
1: อยู่ตึกที่เกิดเหตุเขาพักอยู่กับใครอะคะ
0: พักอยู่คนเดียวเห็นชาวบ้านนะที่ให้สัมภาษณ์ข่าว
1: ค่ะ
0: กับช่องต่างๆนะเขาบอกว่าโดนแฟนนำมาทิ้งบริเวณปากซอยนะครับแล้วก็เขาก็เดินเร่ร่อนมาหาเช่าห้องอะไรเองเพิ่งมาอยู่ได้อาทิตย์กว่าๆมั้ง
1: แฟนเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติกันคะ
0: เขาว่าแฟนคนไทยครับ
1: เขาว่าน
0: ะอันนี้ยังเรายืนยันไม่ได้
1: ค่ะค่ะค่ะแล้วก็คือมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสักอาทิตย์เดียวประมาณนั้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วมีคนบอกไหมว่าก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: ก็มีการทะเลาะกับครับใครนะเดี๋ยวถามไอ้เขาทะเลาะเพื่อนห้องข้างห้องใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยเมื่อคืนนี้เน
2: า
0: ะ
2: ทะเลาะไปทั่วพี่
0: เขาบอกว่าทะเลาะไปทั่วนะเม
1: ื่
0: อคืนนี้ก็ทะเลาะกับข้างห้อง
1: ค่ะก็เหมือนลักษณะมีอาการเครียดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ๆครับมีการเครียดแล้วทีนี้เขาไปเดินคุ้มข้างอยู่ห้องเก่าแถวๆตึกเก่าแล้วก็ตำรวจก็จะทำการควบคุมเขาวิ่งหนีมาเขาเข้ามาซอยที่ห้องเขาจากนั้นตำรวจเข้าชาร์จอะไรประมาณนี้ครับ
1: หมายความว่าคือก่อนหน้านี้เขาก็อยู่บริเวณนี้แต่ไม่ใช่อยู่ตึกนี้
0: ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนนะเห็นเจ้าตำรวจเล่าว่าไปที่เขาพูดอ่
1: ะ
0: น่าจะเป็นป้าข้างห้องอ่ะประมาณเขาบอกว่าไปก่อเหตุที่ห้องเก่าแล้วก็แจ้งมีคนแจ้งตำรวจก็ไล
1: ่เขาไปวิ่งมา
0: เขาก็วิ่งหนีมานี่
1: อือค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเหตุการณ์ตรงนั้นบริเวณนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเคลียร์เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ครับบนถนนเปิดการจราจรได้ปกติแต่ว่าจะมีท้ายสะสมบ้างนะครับอาจจะเป็นท้ายสะสมบ้างเพราะว่ามันเจอช่วงเลิกงานพอดีครับ
1: ค่ะค่ะเรียนสอบถามอีกนิดนึงชาวต่างชาติคนนี้เขามีอาการมึนเมาอะไรไหมคะ
0: ก็ตรวจที่ห้องอ่ะมีแค่กัญชาครับน่าจะเป็นสารเขียว
1: ค่ะ
0: ประมาณน
1: ั้
0: น
1: แต่มีกลิ่นสุรามีอะไรไหม
0: กลิ่นสุราไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
0: จากการที่ว่าผมเข้าไปล็อกตัวไปจับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเหตุความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะจากกรณีชายต่างชาติที่มีอาการคุ้มคลั่งนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสน.คลองตันนะคะที่เข้าไปดำเนินการเพื่อที่จะระงับเหตุแต่ปรากฏว่าก็ถูกทางด้านของชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยใช้อาวุธมีดนะทำร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บนะส่วนตัวเขาเองเนี่ยพอทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระงับเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนยิงสกัดนะคะแล้วก็พยายามยิงที่ขานะเท่าที่ดูแล้วก็คือถูกที่ขาแล้วก็ตรงช่วงบริเวณหน้าท้องนะคะตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งไปที่ทางด้านของโรงพยาบาลตำรวจแล้วทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยค่ะก็ในส่วนของสภาพการจราจรในช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะผ่านตรงช่วงของพัฒนาการ43นะคะอาจจะมีเรื่องของการชะลอตัวไปก่อนหน้านี้เลยทำให้สภาพการจราจรนี้ก็ยังคงมีรถหนาแน่นอยู่นะคะในเส้นทางด้านของถนนพัฒนาการแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะน่าจะดีขึ้นหูแต่ทางด้านของถนนพัฒนาการฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณแยกคลองตันมาเลยนะคะมาจนถึงตรงช่วงถาวรทวัฒนะคะออกมาจนถึงแยกพัฒนาการช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของท่านพันตำรวจโทกฤษณกันนะคะเกรียงทวีชัยค่ะท่านรองผู้กับจราจรสภ.เมืองชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กับคะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าทางสภ.เมืองชลบุรีมีการเตรียมวางแผนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวน่าจะมีคนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะบวกกับมีการซ่อมผิวการจราจรด้วยตอนนี้น่าจะมีปัญหาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะมีการดำเนินการวางแผนกันยังไงบ้างอะคะ
3: ก็ตอนนี้นะคะถ้าประชาชนนะคะถ้าจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวที่ชลบุรีนะคะถ
1: ้
3: าเดินทางโดยทางด่วนบุรพาวิถีนะครับพอลงทางด่วนมาเนี่ยจะ จะมีรถที่จะต้องมีปริมาณ

0: ่นนะครับเพราะเนื่องจากมีการก่อสร้าง2โครงการนะครับทั้งทางใต้บูรพาวิถีนะครับเป็นโครงการต่อขยายจากบางพื้นที่บางบะกงนะครับแล้วก็จะมีบริเวณตรงต่างระดับหนองแม่แดงซึ่งเป็นจุดตัดกมเลี่ยงเมืองชลบุรีกมศูนย์นะครับก็จะมีการก่อสร้างของสำนักก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงนะที่จะสร้างสะพานตรงนั้นก็จะมีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากจะเป็นจุดที่มีการปิดการจราจรเป็นบางส่วนของพื้นผิวการจราจรนะครับก็ในคำแนะนำนะครับในเรื่องของการเดินทางถ้าหากจะเดินทางมาพื้นที่จังหวัดชลบุรีถ้าจะไปเที่ยวที่บางแสนก็แนะนำในการขึ้นของมอเตอร์เวย์สายเกตนะครับไปออกด่านกินเงินบางพาแล้วก็เข้าถนนข้าวหลามครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเดินทางมาทางบูรพาวิถีนะครับที่จะต้องเข้าเมืองชลบุรีจริงๆก็แนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่าตอนทางลงหลังจากด่านกินเงินของด่านชลบุรีของของบูรพาวิถีนะครับจาก2ช่องทางโครงการก่อสร้างเนี่ยจะปิดบีบเหลือ1ช่องทางในทางลงเข้าพื้นที่ของถนนทิพย์พนักนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วมีส่วนของทางเลี่ยงก็ตามที่แนะนำนะครับก็ทางมอเตอร์เวย์ก็จะสะดวกกว่าเพราะไม่มีการก่อสร้างนะครับ
1: ค่ะถ้าเราพูดกับเขาอันนี้คือเขาทำงานเนี่ยทำกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะเขาได้มีการ
0: ทำทั้งก็คือทำการทำเนี่ยมันจะมีการวางเบรเออร์ในการกั้นพื้นผิวการจราจรครับก
1: ็
0: คือทำในช่วงกลางวันแต่ในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีในบางส่วนที่เขาจะดำเนินการก่อสร้างซึ่งโครงการเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวนะครับเสร็จประมาณปลายปี2570ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับก็ค่อนข้างนานนิดนึงครับ
1: ในช่วงวันหยุดยาวๆวันนี้เขาก็ยังทำงานเหรอคะหรือว่ายัง
0: ในช่วงวันหยุดยาวก็มีการเข้ามาดำเนินการของทางโครงการครับแต่ทีนี้ต้องเรียนว่าในการดำเนินโครงการเนี่ยเขามีการทำในพื้นผิวของถนนด้วยก
1: ็
0: คือไม่สามารถคืนพื้นผิวได้เนื่องจากเป็นโครงการที่ปรับปรุงในเรื่องของส่วนพื้นผิวถนนรวมถึงการก่อสร้างสะพานที่มันจะต้องมีการปิดพื้นที่ในพื้นที่ก่อสร้างครับก็จะมีการบีบช่องการจราจรให้ลดลงนะครับม
1: ัน
0: ไม่สามารถคืนพื้นผิวได้เพราะอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสำนักก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงอะครับ
1: ก็คือว่าถึงแม้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานก็ต้องปิดช่องทางการจราจรอยู
0: ่ใช่ครับเพราะเป็นโครงการตอนที่ทำตลอดอะครับไม่สามารถคืนพื้นผิวได้ไม่ใช่โครงการแบบระยะสั้นครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของอย่างวันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยทางที่มาจากบนทางด่วนบูรพาวิถีที่จะลงตรงช่วงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงตรงจุดนี้น่าจะมีอาการสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะรถติดมากเลยเหมือนกัน
0: วันศุกร์ใช่ครับวันศุกร์แล้วก็รถมีเป็นมาซึ่งก็จะเป็นจุดตัดตรงที่ในจุดที่ก่อสร้างพอดีครับในระยะยาวถ้ามีการก่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจราจรเนื่องจากตรงนั้นจะเป็นจุดที่รถถ้าวิ่งในช่องทางหลักนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีส่วนที่วิ่งคู่ขนานนะครับที่จะวิ่งตรงมาเข้าเมืองเนี่ยมันจะเป็นจุดตัดกันตรงนั้นซึ่งตอนนี้ก็มีการก่อสร้างสะพานเพื่อจะให้รถที่วิ่งในช่องทางหลักเนี่ยขึ้นต่างระดับเลี้ยวซ้ายเข้าเลี่ยงเมืองได้เลยส่วนรถที่วิ่งคู่ขนานจะตรงเข้าเมืองก็ลอดใต้สะพานซึ่งก็จะลดปัญหาในเรื่องของจุดตัดและก็การเกิดอุบัติเหตุครับแต่ในการก่อสร้างตอนนี้นะตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของการปิดพื้นผิวนะครับเข้ามาเป็นบางช่องทางก็เลยทำให้การจราจรเส้นทางที่จะเดินทางเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้มีรถหนาแน่นนะครับเพราะเนื่องจากปิดช่องจราจรครับ
1: อืมค่ะจะเห็นล่าสุดนี้ตอนนี้อย่างพื้นราบนี้ท้ายนี่ต่อเนื่องไปถึงตรงสะพานบางปะกงแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับเป็นช่วงวันหยุดเลิกงานแล้วก็รถทั้งรถรถทางโรงงานหรือรถขนส่งนะครับก็มีปริมาณในช่วงวันศุกร์ตอนเย็นนะครับ
1: ก็คือทางที่ดีคือไปมอเตอร์เวย์นู่นเลยดีกว่านะคะ
0: ใช่คือถ้าประชาชนจะเดินทางมาท่องเที่ยวบางแสนผมแนะนำมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกด่านเก็บเงินบางพาขึ้นต่างระดับเข้าหลามเข้าถนนเข้าหลามอันนี้จะสะดวกและรถเร็วมากครับไม่มีเส้นทางในการก่อสร้างนะครับแต่ถ้ามาทางเส้นสุขุมวิทหรือเส้นทางเวลาที่จะไปบางแสนเมื่อผ่านเข้าเมืองชลบุรีแล้วเนี่ยตรงเข้าเส้นสุขุมวิทไปเขตพื้นที่ของสพเสม็ดก็จะมีเตรียมก่อสร้างของสะพานข้ามแยกเหมือนกันของแยกคีรีกับแยกอ่างศิลาก็จะมีเริ่มวางเบรเออร์ในการก่อสร้างแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโหในจังหวัดชลบุรีนี่มีการทำงานเจ้าหน้าที่หลายจุดเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะหนาแน่นมากๆเลยพรุ่งนี้ที่บางแสนชลบุรีเองมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะ
0: ช่วงนี้ยังไม่มีครับ
1: แต่
0: เป็นช่วงวันหยุดยาวประชาชนก็จะเดินทางมาเที่ยวซึ่งทางสพเมืองชลบุรีเราก็จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับคอยดำเนินการจราจรตั้งแต่อยู่บนด่านบูรพาวิถีนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะช่วยดูคอยดูว่าถ้ามันมีรถติดเนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราจะรีบเข้าไปดำเนินการให้ทันท่วงทีแต่ถ้า ติดเนื่องจากเส้นทางจราจรที่ถูกบีบลงเนี่ยเราก็จะพยายามมาเร่งระบายนะครับก็ทำทุกทางแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันในการดำเนินการครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนอกเหนือจากตรงเส้นทางบางนาตราหรือเทพรัตน์แล้วนี่เส้นทางที่จะไปตรงแยกดอนหัวล้อนี่ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี
0: ้ใช่ใช่ใช่ครับ
1: รถเยอะมากๆเลยโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองผู้กำกับขา
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดอารมณ์ถึงบนทางด่วนบูรพาวิถีที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงตรงจุดนี้เนี่ยการจราจรจะมีปัญหานะคะเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงผิวการจราจรแล้วก็การก่อสร้างสะพานด้วยนะคะของทางด้านของกรมทางหลวงเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีคือบนบูรพาวิถีเนี่ยท้ายแถวก็ยาวแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็คืออยู่บนอยู่ตรงช่วงของรอยต่อที่มาจากทางด้านของจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางชลบุรีแต่ทางด้านของพื้นราบอันนี้หนักกว่าพื้นราบเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวยาวไปจนถึงตรงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแล้วนะคะส่วนทางด้านของบนเส้นทางถนนสุขประยูรนะคะหรือว่าสาย315ที่มาจากตรงช่วงบริเวณทางแยกต่างระดับตรงที่ตัดกับบายพาสเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกดอนหัวล่อตรงจุดนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะเรียกว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีหลายจุดเลยที่มีปัญหาเรื่องของต่อเนื่องมาจากการทำงานในหลายๆพื้นที่นะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีรถหนาแน่นบวกกับตอนช่วงเย็นนี้ที่มีรถจากโรงงานออกมาส่วนมากเนี่ยคนที่ทำงานตามนิคมเขาก็จะมีรถบัสส่งพนักงานใช่ไหมคะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นติดขัดหนาแน่นทีเดียวนะคะใครใช้เส้นทางอยู่ในเส้นทางจังหวัดชลบุรีนะคะยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็มีคุณบอยค่ะแจ้งเข้ามาถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะบริเวณต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าขึ้นมาทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงต่างระดับเอกชัยเล็กน้อยมีรถกระบะจอดเสียเราหักอยู่ในช่องทางกลางของช่องหลักนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่มีรายงานจากทางด้านของสน.นิมิตใหม่บอกว่าตรงช่วงบริเวณปากซอยนิมิตใหม่41นะคะมีรถบรรทุกน้ำเขาทำน้ำตกหล่นอยู่ตรงช่วงบริเวณปากซอยนิมิตใหม่41นะตรงนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าก็จะมีน้ำนะพวกแพ็คน้ำที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันตกกระจายอยู่เต็มถนนเลยนะก็จะมีขวดน้ำเป็นขวดน้ำพลาสติกนะคะที่เขาแพ็คมาเป็นแพ็คเนี่ยตอนนี้ตกอยู่บนถนนแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลองดำเนินการเคลื่อนย้ายเขาบอกว่ามีคนช่วยกันขนแพ็กน้ำขึ้นไว้บนทางเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะรถก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตอนช่วงที่มีแพ็กน้ำตกอยู่บนถนนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดำเนินการเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นสามารถที่จะผ่านไปได้เบื้องต้นตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุจากทางด้านของเพจทีมข่าวภาพอำเภอสีคิ้วนะรายงานบอกว่าที่ตรงบริเวณมิตรภาพฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณลำตะคองกม86ค่ะเลยจากจุดกับรถมจุดกับรถมบ้านกิจมานะคะตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อตอนช่วง 17:27 นมีรถบรรทุก10ล้อนะคะบรรทุกไก่สดมาโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ตอนนี้คือเห็นภาพแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยนะคะบอกว่ารถบรรทุก10ล้อเนี่ยบรรทุกไก่สดชนกับรถกระบะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าไก่สดที่เขาบรรทุกมาเนี่ยเทกระจาดบนถนนขวางในช่องทาง3ช่องเลยทำให้รถเนี่ยวิ่งได้แค่เบี่ยงมาทางซ้ายเล็กน้อยเท่านั้นนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปกันที่พื้นที่ของสน.พระโขนงค่ะร้อยตำรวจเอกประวัติศรีชายค่ะรองสวัสดิ์จราจรสน.พระโขนงสวัสดีค่ะท่านรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: สภาพการจราจรประจำวันศุกร์นี้นะครับด้านสุขุมวิทเนี่ยช่วงนี้คล่องตัวแล้วทุกด้านนะครับทั้งสุขุมวิทด้านขาเข้าขาออก
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่มีปัญหาครับเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้าน
0: ค่ะ
1: รถไฟสายเก่าไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวดีค่อนข้างดีเนื่องจากปริมาณรถน้อยตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับตอนเช้าแล้วก็กลางวันยันเร่งด่วนช่วงเย็นนะครับ
0: ค่ะค่ะมีพื้นที่อื่นอีกไหมคะที่มีรถเยอะหรือว่ามีปัญหาอะไรติดขัดอะไรมั้งมีจุดอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่มีครับช่วงนี้ทุกด้านโฟล์หมดเลย
0: โอ้โห
1: การจราจรโฟล์หมดครับช่วงนี้เป็นน่าจะเกี่ยวเนื่องกับวันหยุดนักการเมืองจำนวนหลายวันด้วยน
0: ่
1: าจะผู้ใช้ทางหรือประชาชนน่าจะออกสู่
0: ต่างจังหวัด
1: น่าจะประมาณนั้นครับทำให้การจราจรในท้องที่ของพระโขนงแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงช่วงนี้น่าจะบอกว่าคล่องตัวเลยการจราจรโฟลว์ทุกด้านนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสน.พระโขนงก็ประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ในส่วนตัวแปรอื่นเช่นรถวอล40ปัญหาการจราจรอื่นช่วงนี้ยังไม่พบปัญหาคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ก็ถือว่าโชคดีนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของพื้นที่ของสน.พระโขนงต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยยังไม่พ้นจากพื้นที่ของสน.อื่นมาใช้ในพื้นที่ของสน.พระโขนงบอกว่ายังรถติดอยู่นะอย่างตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของสรรพวุฒิมาจากแยกสรรพวุฒิที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกบางนารถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกบางนาเลยพอเลยจากแยกบางนาไปแล้วนะคะมุ่งหน้าเลี้ยว วซ้ายนะคะใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาทางสุขุมวิท103หรือว่าอุดมสุขช่วงนี้ก็ยังรถเยอะค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟติดสัญญาณไฟที่ตรงแยกวัดทุ่งตรงช่วงแยกวัดทุ่งไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไป62ไปอ่อนนุชนี่ก็ใช้กันได้นะส่วนฝั่งขาออกการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางอาจจะมีการชะลอตรงบริเวณแยกซอยสุขุมวิท101/1กับทางด้านของอุดมสุขนะจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนบนถนนศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้ค่ะรถที่มาจากทางบริเวณแยกลำสาลีมุ่งหน้าออกมาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพระราม9ตัดใหม่ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกพัฒนาการผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกสุดหลวงหรือว่าแยกศรีนุชมาทางแยกศรีอุดมต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมตลอดเส้นทางมาเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงบริเวณลงมาจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมาตรงช่วงของซอยศรีดาน24ช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะต่อพอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ารถที่มาจากทางด้านของเทพรักษ์มุ่งหน้ามาทางแบริ่งต่อเนื่องมาทางลาซานขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมลงมาที่ศรีอุดมนะยาวๆเข้ามาจนถึงทางด้านของแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็ไปเริ่มชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกพัฒนาการชะลอตัวกันอยู่ตรงข้ามธัญพาร์คนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ารอบในตรงช่วงของบริเวณรถที่จะเข้าไปก่อนที่จะผ่านทางพระราม9ตัดใหม่ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีชะลอตัวนะคะพอเลยจากทางด้านของพระราม9ตัดใหม่ไปทางด้านของกรุงเทพกรีฑาศรีกรีฑาตรงจุดนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะเริ่มมีท้ายแถวกันอีกครั้งนึงนะคะตรงช่วงบริเวณจากทางด้านของแยกกรุงเทพกรีฑาที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของลำสาลีนะในช่วงนี้รถเนี่ยก็จะมีปริมาณรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบนถนนพัฒนาการฝั่งขาออกยังรถเยอะอยู่นะคะตอนนี้รถที่มาจากทางแยกคลองตันมาทางด้านของถาวรทวัฒน์ต่อเนื่องออกมาทางแยกแยกพัฒนาการจุดนี้เนี่ยก็รถเยอะแล้วก็จะเคลื่อนตัวกันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไปติดอีกครั้งนึงก็คงตรงช่วงก่อนที่จะออกทางด้านของแยกพัฒนาการตากสินนครินทร์ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางคลองตันช่วงนี้โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพัฒนาการขึ้นสมบนสะพานข้ามสะพานข้ามแยกคลองตันในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันมาตรงช่วงของบริเวณแยกเอกมัยเหนือบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางทองหล่อเหนือในช่วงนี้ยังมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็จะมาติดอีกช่วงหนึ่งนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรบุรีช่วงนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆฝั่งกับการขาออกของถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้ช่วงที่มาจากอโศกเพชรก็จะมีติดจังหวะที่ตรงบริเวณแยกเพชรอุทัยจากนั้นมุ่งหน้าออกมาทางศูนย์วิจัยมาจนถึงแยกคลองตันยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะมาเรื่อยๆเลยไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะบนถนนมิตรภาพนะคะจากสามารถรถยกนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะตรงอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะ
3: อ๋อกำลังเก็บกู้ถ่ายสินค้าก่อนครับผม
0: ค่ะเขารถของบริษัทที่เขาบรรทุกไก่สดมานี่คือเขามาถึงกันแล้วเหรอฮะ
3: ยังครับถ้าเกิดไม่ถึงแต่กำลังเคลียร์ออกหลายทางก่อนครับผมเพื่อเปิดการจราจรได้สักช่องนึงครับ
0: อืมค่ะรถอันนี้มันเป็นรถสิบล้อเลยอะคะหรือว่ายังไง
3: ใช่ครับเคสของผมที่อยู่เป็นไก่เป็นสิบล้อครับ
0: เป็นสิบล้อ
3: เคสนึงจะเป็นรถพ่วงครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นสิบล้อแล้วก็เขาชนกับรถกระบะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับเสียหลักลื่นใส่หมุนใส่กันครับ
0: อ๋อค่ะก็แสดงว่าตอนนั้นฝนตก
3: ใช่ครับ
0: ค่ะคือต่างคนต่างเสียหลักหมุนแล้วก็มาเจอกันพอดีอย่างนั้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยไก่สดที่เขาบรรทุกมาเนี่ยเคลียร์เข้าข้างทางแล้วหรือยัง
3: กำลังครับยังไม่หมดครับ
0: ค่ะ
3: เยอะเยอะมากเลยเต็มคันรถเลยครับ
0: อ๋อค่ะก็คือตอนนี้ขวางยังขวางอยู่ใช่ไหมรถตอนนี้
3: ใช่ๆครับแต่น่าจะไม่เกินชั่วโมงครับ
0: อืมค่ะขวางอยู่3ช่องทาง
3: ครับครับผม
0: 3ช่องทางของในช่องทางชิดทางด้านขวานะคะตรงนั้น
3: ครับผม
0: ค่ะแล้วต้องคาดว่าต้องประมาณอีกชั่วโมงนึงเลยล่ะฮะประมาณนั้น
3: ไม่เกินไม่เกินครับไม่เกิน
0: ประมาณไม่เกินแล้วพอทราบไหมรถที่เขาจะมาขนถ่ายสินค้านี่เขาใกล้ๆจะถึงหรือยัง
3: เดี๋ยวต้องสอบถามกับทางลูกน้องนั่นอีกทีนึงครับผมตอนนี้เราขอพยายามรีบเคลียร์ของออกจากข้างทางกันก่อนครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นส่วนตรงไหนที่เขามาช่วยกันเคลียร์ฮะที่เคลียร์ของเข้าข้างทางเนี่ยค่ะ
3: ก็จะมีทีมงานรถยกแล้วก็จะมีลูกน้องเขาอะไรประมาณใกล้เคียงครับ
0: ค่ะ
3: ช่วยก่อน
0: ก็ค
3: ือให้การจราจรพอได้เปิดตัวได้ครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะตอนนี้เท่าที่มองเห็นทราบไหมการจราจรเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4ครับระดับ4
0: ระดับ4
3: ครับ3 4ก็น่าจะไม่เกินชั่วโมงครับก็น่าจะคลี่คลายได้ไม่เกินไวๆนะครับ
0: อืมค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวยังไงรบกวนกันอีกครั้งนึงละกันนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยก็อยู่ตรงช่วงบริเวณเป็นฝั่งขาเข้านะคะมิตรภาพฝั่งขาเข้าที่มาจากลำตะคองที่จะมุ่งหน้ามาทางปากช่องตรงจุดประมาณกม86รถบรรทุกไก่สดเขาคือเสียหลักลื่นแล้วก็ไปชนกับทางด้านของรถกระบะอีกคันหนึ่งซึ่งต่างคนต่างเสียหลักอะค่ะแล้วก็เลยมาชนกันนะคะโชคดีที่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไก่ที่บรรทุกมากับรถบรรทุก10ล้อคันนี้เนี่ยตกกระจายเต็มถนนเลยเนี่ยตามภาพที่เห็นทาง YouTube Live เลยนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ติดตาม YouTube Live อยู่น่าจะเห็นภาพนะว่าน่าจะต้องใช้เวลากันอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของสามารถรถยกนี่เขาก็มาสแตนบายเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายรถที่พ้นกีดให้พ้นกีดขวางแล้วแต่ต้องทำการเคลื่อนย้ายเจ้าไก่ที่บรรทุกมาตรงนี้ก่อนนะคะก็คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณสักไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะคะใครที่ติดอยู่ทางด้านหลังใจเย็นๆนิดนึงนะคะเข้าใจเลยวันนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางนะกำลังจะเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างกลับบ้านบ้างเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวพอมาเจออุบัติเหตุแบบนี้หลายคนก็แบบนะแต่ยังว่าล่ะค่ะว่าคำว่าอุบัติเหตุยังไงมันก็คืออุบัติเหตุนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่ายังไงก็เราเองขับรถใช้รถใช้ถนนก็คงจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรมีอุบัติเหตุเข้ามาคุณวชิราพรค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนรัชดาฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากแยกรัชวิภามุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินในอุโมงค์รัชโยธินเลยค่ะไปรถเก๋ง3คันชนกันชนท้ายกันนะคะอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้เลยทำให้การจราจรฝั่งทางด้านของรัชดาขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรัชโยธินเนี่ยตอนนี้มีการชะลอตัวแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณพันรายงานบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกกำแพงเพชรมาจนถึง5แยกลาดพร้าวการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางหน้ากลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณโกมลรัตน์ค่ะใช้รัตนาธิเบศฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางแยกเลี่ยงเมืองนนทบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกแครายรถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางหน้ากลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนงามวงวานฝั่งขาเข้านี่รถแน่นๆเลยนะเลยทำให้มีปัญหาตอนนี้เนี่ยท้ายแถวทะลุเลยแยกเลี่ยงเมืองไปแล้วนะคะโอ้รัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าสาหัสเลยลองมาทางด้านของเลี่ยงเมืองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าจะเข้าไปทางด้านของจะบอกว่าไงดีล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาจากทางด้านสะพานพระนั่งเกล้าจนมาถึงตรงช่วงบริเวณแยกเลี่ยงเมืองแล้วก็ใช้เลี่ยงเมืองมาทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็มาออกทางด้าน ประชาราษฎร์มาที่ตรงแยกติวานนท์ตรงนี้น่าจะได้นะถ้าเกิดว่าใครที่จะมาทางด้านของแยกติวานนท์เนี่ยนะคะก็คือใช้เลี่ยงเมืองมาเลยเพราะว่าตอนนี้ถนนติวานนท์เองเนี่ยที่มาจากนครอินทร์จากแยกติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายตอนนี้ท้ายแถวถึงบริเวณแยกติวานนท์แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะเคยติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันที่ตรงบริเวณแยกติวานนท์เนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางแครายติดแบบว่าโหเหมือนไม่เห็นอนาคตติดจริงๆนะติดตรงนี้เพราะว่าติดที่เลี้ยวขวาใช้ทางด้านของงามวงวานฝั่งขาเข้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝั่งขาออกของงามวงวานก็ไม่แพ้กันเลยตอนนี้เนี่ยหัวแถวของงามวงวานฝั่งขาออกก็อยู่ตรงบริเวณแยกแครายท้ายอยู่ตรงบริเวณแยกเกษตรทะลุไปจนถึงถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์แล้วนะคะท้ายมาอยู่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวแล้วด้วยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้าค่ะส่วนฝั่งขาออกยังจากบริเวณแยกเกษตรไปทางด้านของเลียบด่วนช่วงนี้ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วก็จะไปติดสัญญาณไฟตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกเลียบด่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนอยู่นะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังรายงานการจราจรผ่านมาทาง YouTube Line นะขอบพระคุณมากเลยนะคะก่อนหน้านี้มีคุณนายอันนี้น่าจะรายงานต่อเนื่องมาจากช่วงของคุณเสมาใช่ไหมคะคุณนายบอกว่าตอนนี้ถึงเพชรบุรีแล้วครับฝนตกเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีคุณพรสวรรค์ค่ะรายงานบอกว่ารายงานจากสะพานสูงครับเขตและกระบังแถวแค่ร่มเกล้าฝนไม่มีแต่มีเมฆครึมๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คุณอะไรอ่ะคุณมุสีสวัสดิ์เหรอคะขออภัยนะดิฉันอ่านชื่อลำบากนิดนึงนะคะบอกว่าทำไมเขาอนุญาตให้มีตลาดนัดยามเย็นตรงบริเวณริมทางสถานีรถไฟสำเสนวันไหนมีตลาดนัดรถติดหนักเสียการจราจรมากเลยนะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องสะท้อนกลับไปทางด้านของพื้นที่นะว่าคือจะให้มีตลาดนัดแต่ต้องมีการจัดการจราจรด้วยนะไปกันที่พื้นที่ของสน.ห้วยขวางกันนะคะร้อยตำรวจพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: สภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบสน.ห้วยขวางรัชดาพิเศษขาเข้ารถมีปริมาณเบาบางเจอได้ดีตลอดสายรัชดาขาออกรถชะลอตัวบริเวณแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าเอสอนาถหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวได้ดีรัชดาขาออกเคลื่อนตัวผ่านพ้นได้ดีไม่มีสะสมและอุโมงค์เข้าออกเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถนนเชียงร่มมิตรจากแยกถังเมืองมาเชียงร่มมิตรรถมีปริมาณน้อย
0: ค่ะ
1: จากประชาชิดมุ่งหน้าประดิษฐ์มนุธรรมเคลื่อนตัวได้ดีรถมีปริมาณน้อยครับ
0: ค่ะ
1: โดยรวมการจราจรของให้ฝังอยู่ในเกณฑ์ดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะคุณพรรัตน์นะคะรายงานบนถนนวุฒากาศค่ะบอกว่าช่วงที่มาจากวุฒากาศมุ่งหน้ามาทางตัดกับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นพื้นที่ทางด้านของวุฒากาศนะคะแล้วก็มีคุณจิรทีปอันนี้รายงานผ่านมาทางด้านของ YouTube นะคะบอกว่าผมใช้บางใหญ่หน้าเซ็นทรัลเวสเกตค่ะเข้าจะติดอยู่ช่วงทางเบี่ยงหน้าเวสเกตผ่านตรงนี้ไปแล้วเคลื่อนตัวได้ครับส่วนฝั่งกับการรถเยอะมากๆแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าวงแหวนตลิ่งชันมุ่งหน้าเข้าบางใหญ่รถเยอะมากๆครับนะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะติดตามจสร้อยผ่านในช่องทางใดก็ตามนะรายงานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์ทาง YouTube นะหรือว่าทาง X เนี่ยก็ยังรายงานเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะตอนนี้ดูสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางทางด้านของรังสิตกันบ้างเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าเส้นทางถนนรังสิตปทุมฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับรังสิตที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของรังสิตนครนายกในช่วงนี้เนี่ยการจราจรยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟอยู่ตรงเหนือทางรถไฟรังสิตแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่าปริมาณรถเยอะนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมในฝั่งขาเข้าการจราจรนี่รถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับรังสิตยังเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปจนถึงตรงถนนรังสิตนครนายกพอลงมาจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับรังสิตเนี่ยผ่านพ้นจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ใช้รังสิตนครนายกฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะฮะแล้วก็จะไปมีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงบริเวณคลอง2พอเลยจากโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2ไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆไปช้าๆนะคะพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณโลตัสคลอง4ไปเนี่ยอันนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้ามาจะรถเยอะกว่าจ จากทางด้านของคลอง5เข้ามานี่รถเยอะมาตลอดเลยจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณคลอง3นะคะตรงนี้จากนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชยะภักดีโชติค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชยะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณนัทยาสว
0: ั
2: สดีผู้ฟังจดสร้อยทุกท่านนะคะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษในห่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับออกไปทางบางนานะครับก็เริ่มติดขัดกันแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงทางราบอนไก่ออกไปทางพระราม4เข้าตลาดท่าเรือนะครับเหนือกรมศุลกากรขึ้นเทเรือไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มยืดตัวได้ยาวนะครับเรื่องเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจนถึงทางออกไปทางบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับยังมีบรมานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านสุวิทย์62เข้ามาเลยนะครับตัวนึงเข้ามาที่ท่าเรือแล้วก็ส่วนท่าเรือที่จะออกไปทางด้านของดินแดงนะครับก็จะมีอุบัติเหตุด้วยนะครับคุณนัทยาช
0: ่
2: วงของบริเวณก็ลงเพชรบุรีนะครับชนท้ายกันอยู่2คันด้วยกันช่องทางกลางและขวานะครับพอวิ่งได้1เลนซ้ายสุดเลยนะครับเลนเดียวก็เลยเป็นปัญหาการจราจรในช่วงนี้เจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไว้ที่จุดนี้อยู่นะครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยลงดินแดงนะครับช่วงทางลงดินแดงก็ยังมีรถมากต่อเนื่องขึ้นมาด้านบนปัญหาจากลงเข้าถนนวิภาวดีนะครับตอนนี้ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่ท่าเรือไปที่สะพานพระราม9ขาออกไปนะครับเชื่อนั้นขึ้นสะพานพระราม9ในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางสะพานพระราม9นะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปดาวคะนองไปพระราม2วันนี้ไปกันได้ดีนะครับท่านนิชัยเข้าออกไปที่จะลงที่สุขสวัสดิ์เป็นไปได้แนะนำใช้สะพานทศมาราชันเส้นนี้ดีที่สุดนะครับทั้งเข้าออกคล่องตัวดีนะครับส
0: ่
2: วนขาเข้ามาจากดาวคะนองเข้ามาที่ท่าเรือนะครับยังเป็นปัญหานะครับรถติดขัดกันตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์หรือตรงเซ็นทรัลพระราม3นี่ครับตอนนั้นเข้ามาที่ตลาดท่าเรือนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับทางพิเศษศิริราชนะครับจากบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของต่างระดับเพียไทยนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนหัวลำโพงเหนือโรงพยาบาลรามายังมีรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเหนือคลองประปาออกไปเลยนะครับทางลงกำแพงเป็น1ช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับยังไปกันได้เรื่อยๆนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงกำแพงเพชร2ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงของบริเวณเหนือถนนราชดาต่อเนื่องไปที่ด่านเก็บข้าวต่างๆประชาชื่นแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงทางลงเงาวันเครายวันนี้ยังมีรถมากนะครับไปกันได้ช้านะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วได้ออกไปทางด้านของแจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของเพียไทยไปทางด้านของมักสันลงไปทางด้านทางรถพระราม9สมทนะครับช่วงนี้จะมีรถมากอยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของด่านเก็บข้าวมันทางอโศกสารยังหนาแน่นตลอดเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณขึ้นด่วนด่านพระราม9เลยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเหนือคลองแสนแสบออกไปจนถึงทางเชื่อมศรีนครินไปก็ไปกันได้ดีนะครับศรีนครินเข้ามาที่ด่านเก็บข้าวมันทางอโศกสี่หน้าด่านในช่วงนี้เริ่มมีรถมากนะครับผ่านแล้วก็ยังหยุดนิ่งที่ตู้เก็บข้าวมันทางอโศกสี่ไปเลยนะครับมักสันเข้าเพียไทยยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับทางพิเศษฉลองรัตนะครับตั้งแต่ช่วงของเรียนพัฒนาการมาเริ่มมาก็ได้ดีนะครับจะมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของเรียนนะครับทางขึ้นพระราม92ไปเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณราบประชาอุทิศนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเบียดแทรกกันอยู่นะครับทางขึ้นตรงบริเวณเหนือเกษตรออกไปยังหนาแน่นอยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับลงเจริญโชติวันนี้เป็นปัญหาจากทางลงพื้นราบนะครับต่อเนื่องขึ้นมาด้านบนประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับในช่วงของบริเวณหลังจากผ่านด่านชลบุรีไปแล้วที่จะลงไปพื้นราบนะครับพื้นราบมีงานปรับปรุงพื้นผิวจราจรนะครับก็ทำให้วิ่งได้แค่1ช่องทางนะครับก็เลยเป็นปัญหาทางลงนะครับช่วงนี้ท้ายสะสมก่อนถึงด่านประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับท่านนิชัยเส้นทางขาออกไปก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนขาเข้ามาจากด่านเก็บข้าวมาทางชลบุรีนะครับมาที่เมืองในช่วงของบริเวณทางขึ้นส่วนบางเมืองเริ่มมีรถมานะครับก็จะเบียดแทรกกันในช่วงของบริเวณทางขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงของบริเวณในด่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับทางพิเศษกาญจนานะครับตั้งแต่ด่านเก็บข้าวมาทางบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกาญจนาเข้าออกไปนะครับจะมีรถมาตั้งแต่หลังด่านบางแก้วไปนะครับตอนนั้นไปถึงช่องของบริเวณเทพรักนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่สะพานกัญญาเข้าออกไปก็จะมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณ เหนือช้างสามเสียนเอราวัณนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณสะพานกาญจนานะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางลงสุขสวัสดิ์ตรงบริเวณทางลงบางครุเนี่ยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยไปที่ด่านเก็บข้ามาทางบางขุนเทียนนะครับในช่วงของบริเวณเข้าออกไปก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนขาเข้ามานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามาทางบางขุนเทียนมานะครับก็จะมีรถมากในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนสุขสวัสดิ์ตรงบางครุนะครับคุณมาสยาก็บางครุเข้ามาจนถึงช่วงของบริเวณทางร่วมตรงปู่เจ้าวันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับไปกันได้ช้าๆแล้วก็ช่วงของบริเวณก่อนถึงสะพานกาญจนาก็จะมีรถบัสจอดเสียอยู่เลนฉุกเฉินด้วยนะครับตอนนี้เจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้อยู่นะครับผ่านพ้นช่วงของบริเวณนั้นขึ้นปากน้ำมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษประจิมรัตยานะครับทางพิเศษรัตยาภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรทางไปและกลับนะครับครับพอรถจะเสียรูปประเทศสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นมลทานะครับสามารถโทรมาที่1543เลยแม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณวิชยาครับ
0: คุณค่ะคุณวิชยาคะตรงสะพานกาญจนาพิเศษที่ซ่อมรอยต่อตัวนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: ช่วงสะพานกาญจนารอยต่อช่วงนี้มีปิดช่องทางไว้อยู่นะครับแล้วก็เปิดได้ทั้งช่องทางฉุกเฉินด้วยนะครับก็ยังไปกันได้ดีอยู่ครับผมครับ
0: ค่ะก็คือแสดงว่ายังมีการทำงานซ่อมรอยต่ออยู่ที่ตรงก่อนขึ้นสะพานกาญจนา
2: ครับผมใช่ครับผมก็จะมีรถที่จะไปใช้ช่องทางฉุกเฉินด้วยนะครับก็เลยทำให้พอไปใช้ช่องทางฉุกเฉินแล้วก็เลยทำให้มีเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นด้วยก็เลยมีรถชะลอด้วยนะครับเป็นปัญหาการจราจรครับผ
0: มค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ผมครับ
0: ก็เป็นบนทางด่วนนะทุกสายทางเลยนะทางด้านของทางด่วนเฉลิมพระนครทางด่วนศรีรัตน์นะหรือแม้กระทั่งทางด้านของบูรพาวิถีซึ่งต้องย้ำนะในตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะเดินทางไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีในช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายๆวันแบบนี้นะคะสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางทางด้านของบูรพาวิถีนะคะที่จะไปลงตรงช่วงของต่างระดับหนองไม้แดงลงจากบูรพาวิถีไปที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับหนองไม้แดงตรงจุดนี้เนี่ยเขามีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่จะมุ่งหน้าลงตรงบริเวณด่านชลบุรีตอนนี้เนี่ยต้องเผื่อเวลานะคะเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยพอลงไปแล้วก็จะมีการทำงานซ่อมผิวทางแล้วก็การก่อสร้างสะพานของทางกรมทางหลวงก็เลยจะส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ทางท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.เมืองชลบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วนะว่าแนะนำว่าให้ไปใช้ในส่วนของทางมอเตอร์เวย์จะดีที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากบนทางพิเศษบูรพาวิถีแล้วนี่บนพื้นราบนะคะบนถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดชลบุรีตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอต่อเนื่องกันไปจนถึงนี่แล้วนะตรงสะพานเทพหัสดินหรือว่าสะพานบางปะกงนะคะในฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าเขาก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอาจจะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณต่างระดับตรงหนองไม้แดงสักเล็กน้อยนะแต่ว่ายังจะดีกว่านะยังเคลื่อนตัวมาได้ดีกว่าส่วนบนมอเตอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกที่จะมาลงที่ทางด้านของตรงนี้เขาเรียกว่าด่านตรงนะตรงดอนหัวล่อตรงจุดนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของท่านรองผู้กับแนะนำนะคะก็คือว่าใครที่จะมาชลบุรีเนี่ยใช้มอเตอร์เวย์มาลงที่ตรงบางพระนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับตรงถนนข้าวหลามตรงนี้จะใช้การได้ดีกว่านะคะก็เป็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเขามีการทำงานหลายจุดเลยทำให้การจราจรหนาแน่นมากๆเลยนะคะใครที่จะเดินทางไปพักผ่อนชายทะเลก็วางแผนแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ภายในอุโมงค์รัชโยธินที่ก่อนหน้านี้มีคุณวชิราพรแจ้งเข้ามาบอกว่ารถชนท้ายกัน3คันตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการการจราจรติดขัดนะท้ายแถวสะสมไปถึงสะพานพระราม7โอ้ตายแล้วเนี่ยนะ ขอดูนิดนึงว่าน่าจะดีขึ้นหรือยังรัชดานะคะตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากสะพานพระราม7นะที่จะมุ่งหน้ามาใช้ทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลราชวิภามาจนถึงราชโยธินรถแน่นๆเลยนะต้องบอกอย่างนี้รถแน่นๆเลยทำให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวไม่ได้ช้าพอเลยจากตรงบริเวณอุโมงค์ราชโยธินมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันรถที่ไปจากทางด้านของถนนรัชดาช่วงจากหน้าศาลอาญาไปเนี่ยตอนนี้แน่นเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะฝั่งขาออกนี่ทำไมรถชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะฝั่งที่มาจากทางด้านของรัชดาและพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินตอนนี้รถก็เต็มทุกช่องทางแล้วก็ท้ายแถวชะลออยู่ที่ตรงช่วงบริเวณหน้าตรงช่วงของโค้งศาลอาญาวันนี้รถแน่นทุกเส้นทางเลยนะคะสำหรับใครที่ติดอยู่พอเลยจากตรงบริเวณอุโมงค์รัชโยธินมุ่งหน้าไปทางรัชวิภาไปประชานุกูลต้องเลยจากตรงสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปแล้วเนี่ยถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นตรงบริเวณสะพานข้ามแยกประชานุกูลเองก็ยังรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยนะคะลงมาจากทางสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปทางวงสว่างต่อเนื่องไปทางสะพานพระราม7นี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ฝั่งทางด้านของรถที่มาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางวงสว่างนี่รถเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณกลางสะพานพระราม7เลยนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีทางคุณวิสุวัฒน์นะแจ้งบนถนนตักสินฝั่งขาออกค่ะที่มาจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารเรือมุ่งหน้ามาทางแยกไหมสวรรค์การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าภายในอุโมงค์ไหมสวรรค์มีรถแท็กซี่สีฟ้าจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้เราประสานงานไปที่สน.บุคโลให้ทราบแล้วนะคะส่วนทางหน้ากลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาออกนะคะของทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินในอุ

0: วงลอดแยกไหมสวรรค์มีรถแท็กซี่สีฟ้าจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเลยทำให้รถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็เฉพาะกิจพงพาง03ค่ะรายงานถนนพระราม3มาจาก5แยกนระนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกบอกว่าช่วงแยกสาธุประดิษฐ์นะมาทางสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์มาถึงใต้สะพานพระราม9รถเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9มีรถกระบะสีขาวจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของพระราม3วันนี้เส้นทางเรียกว่าแต่ละเส้นทางรถแน่นๆกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวขอดูทาง X นิดนึงนะคะว่ามีเพิ่มเติมกันอีกหรือไม่นะคะโอ้บนถนนมิตรภาพที่จะมุ่งหน้านครราชสีมาช่วงลาดบัวขาวรถติดนะตอนช่วง 19:15 นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุกรณีอุบัติเหตุที่รถบรรทุกไก่สดเสียหลักหมุนแล้วก็ไปชนกับรถกระบะรถกระบะเองก็คือเป็นลักษณะกระบะคอกแต่ว่าไม่ได้มีบรรทุกอะไรมาอันนี้กระบะเขาก็ตกลงไปข้างทางอยู่เหมือนกันนะด้านหลังท้ายกระบะนี่ตกไปข้างทางด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปกันที่พื้นที่ของสน.พหลโยธินค่ะท่านพันตำรวจโทศรีธกฤตนะคะพิทักษ์ชนะกิจท่านสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างตรงช่วงอุโมงค์ราชโยธินที่มีอุบัติเหตุอะค่ะ
1: ครับก็แล้วก็เป็นรถนั่งส่วนบุคคลชนกัน3คันในอุโมงค์นะครับตอนนี้มีเคลื่อนย้ายไม่ได้หนึ่งแต่ว่ารถยกเราไปดำเนินการยกพ้นกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะครับพ้นกีดขวางทั้งหมดเลยครับก็เลยขึ้นอุโมงค์ไปก็รถโล่งนะครับแต่ช่วงที่จะลงมาจากรัฐวิภาเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเนื่องจากว่าเสียการจราจรเป็นช่องทางตอนนี้เปิดปกติแล้วครับ
0: ค่ะสารวัตรคะอันนี้คือเขามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
1: ไม่มีคนเจ็บครับไม่มีคนเจ็บ
0: ไม่มีคนเจ็บ
1: แต่ว่ามันมี1ใน3เคลื่อนย้ายไม่ได้ก็เลยต้องใช้รถยก
0: โอ้ค่ะแสดงว่าชนท้ายกันหนักมากเลยนี
1: ้ครับก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เสียหายหนักแต่ว่าเป็นระบบที่เหมือนกับว่าพอแอร์แบ็กทำงานแล้ว
0: ก็ล็อกเลย
1: พอเครื่องติดรถระบบมันล็อกอะครับก็เลยต้องใช้รถยกครับผม
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็ยกมาพ้นจากภายในพ้นจากอุโมงค์แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรียบร้อยครับผมก็ปกติแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้ว่าเนื่องจากวันศุกร์วันนี้ในทุกเส้นทางเลยจะมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฝนเข้าแล้วก็พอฝนออกรัชดาออกนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ยังเคลื่อนด้วยเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟนะครับเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูทางด้านของผลโยธินแล้วเนี่ยทางอุโมงค์เกษตรเองนี่รถก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะทั้งฝั่งทางด้านที่ใช้งามวงวานฝั่งขาออกรวมถึงทางฝั่งงามวงวานฝั่งขาเข้าก็ยังรถเยอะอยู่ตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะรถที่มาจากทางด้านของจากทางแคลายเข้ามาพงเพชรต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนตรงจุดนี้เนี่ยรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปฝั่งขาเข้าเนี่ยจะน่าจะใช้เคลื่อนตัวได้ดีกว่าส่วนฝั่งขาออกนี่รถยังชะลอตัวกันอยู่นะคะสำหรับทางฝั่งงามวงวานฝั่งขาออกฝั่งขาเข้านี่พอลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกเกษตรตรงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไหลตามกันมาได้ช้าๆนะคะมาจนถึงตรงบริเวณแยกเกษตรเลยแต่ฝั่งขาเข้านี่รถยังช้าต่อเนื่องไปจนถึงแยกเกษตรเลยนะคะก็เรียกว่าติดกันแบบว่าหนาแน่นกันตลอดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้พักเรื่องของการจราจรติดขัดกันสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณบุษบงบุษปาวนิชไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้กันนะคะโอ้โหข่าวมาตอนหลังทุ่มเนี่ยดิฉันมือเป็นระวิงเลยไม่น่าเชื่อมันจะมาเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ต้องเอามาบอกกันเริ่มต้น
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้กันนะคะโอ้โหข่าวมาตอนหลังทุ่มเนี่ยดิฉันมือเป็นระวิงเลยไม่น่าเชื่อมันจะมาเป็น

0: อุปกรณ์ที่จีนส่งให้กับกัมพูชาก็เป็นแค่การซื้อขายในเชิงพาณิชย
1: ์
0: สนับสนุนด้านกำลังทหารแต่ไม่ได้หมายความว่าให้มาสู้รบกับประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นการยืนยันสอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้คำยืนยันกับนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อครั้งที่เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็นายกก็ย้ำว่าไม่มีอะไรที่ทำให้คนไทยต้องกังวลไม่ว่าทุกคนจะวางแผนในการใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจจะวางแผนดำเนินการอะไรให้คิดเหมือนว่าประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงนะคะขณะเดียวกันในวันนี้มันก็ครบรอบ1ปีเหตุการณ์ประทะกันชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะนายกก็มองว่าสถานการณ์ถือว่าปกติแล้วส่วนการเจรจาแก้ไขฟื้นฟูขึ้นอยู่กับการเจรจาว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นเรื่องอนาคตปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราต้องเดือดร้อนหรือเสียประโยชน์นะคะขณะเดียวกันในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีโดยจรวด BM21 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษออกมาเรียกร้องว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะนายกก็บอกว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่บางทีต้องอาศัยกฎหมายนะคะที่บังคับใช้กับบริษัทประกันด้วยเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็บอกว่าเขามีข้อยกเว้นต้องไม่รวมในเรื่องของการชดเชยนะคะค่าสินไหมต้องไม่รวมเกี่ยวกับการก่อเหตุจราจรหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งบริษัทก็พยายามจะตีความขณะที่รัฐบาลเองก็มีหน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ต้องดำเนินการโดยรัฐบาลย้ำนะคะว่าต้องทำให้ได้เพราะถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ตอบคำถามเหมือนกันเรื่องประเด็นไต้หวันนะคะที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังกับประเทศไทยที่ยึดนโยบายจีนเดียวนะคะโดยทางด้านของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยย้ำนะคะว่าไต้หวันต้องยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากดินแดนของจีนได้นะคะแล้วก็จีนคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการที่ไต้หวันบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความสับสนต่อสาธารณชนและชักใยทางการเมืองความพยายามใดๆที่จะขัดขวางสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนไทยนั้นจะไม่มีทางสำเร็จค่ะตอบโต้ทีแรงมากค่ะนะคะแรงมากจริงๆนะ
1: เดี๋ยวนะเพลงเดียวนี้สะเทือนไปหลายรอบเลยนะเนี่ย
0: นะคะโอ้โหร้องไม่ได้เลยนะนะคะมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องร้อนๆหลังจากประชุมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะเพิ่งจะเลิกเมื่อตอนช่วงเย็นนี้เองนะ
1: คะ
0: ซึ่งนายประกรณ์นิประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่
1: ะ
0: บอกว่าที่ประชุมได้มีการสรุปนะคะ4ส่วนก็คือมีการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนอย่างไรสุดท้ายจะมีเหตุผลอะไรมาที่จะพิจารณาให้มากกว่าเดิมนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้เจอก็คือกระบวนการก่อนสอบมีจุดบกพร่องอะไรซึ่งเห็นว่ามันมีจุดบกพร่องเยอะไปหมดคุณประกรณ์ก็บอกว่าประชุมไปได้แต่ถอนหายใจเฮือก
1: เยือนหอดด้วย
0: นะก่อนการสอบมีจุดบกพร่องอะไรพบเห็นจุดบกพร่องหลายประการ TOR รวมถึงจะแยกว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการจัดสอบมีกระบวนการอย่างไรข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ดำเนินการจัดสอบตามปกตินะคะนอกจากนั้นยังพบว่าการจัดเก็บเอกสารกระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือไม่เพราะว่าการจัดสอบของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นไปตามมาตรฐานจัดสอบที่มีอยู่เช่นการสอบ entrance การสอบเข้ามหาวิทยาลัยและข้อที่4คือการประกาศผลสอบการบรรจุแต่งตั้งซึ่งพบว่าเดิมขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่งแต่ตอนนี้บรรจุมันบวมมาเขาใช้คำว่าบวมมาเป็นหมื่นตำแหน่งได้อย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะแล้วก็มีอะไรรองรับหรือไม่นะคะซึ่งหลังจากเกิดขึ้นเรื่องขึ้นแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและมีใครมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะคะซึ่งบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีคนเกี่ยวข้องเป็นร้อยนะคะคุณ ป็นร้อยค่ะนะคะซึ่งต่อไปก็จะให้ทางปปท.และปปง.รับเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินไปหลังจากนี้คณะทำงานจะระดมกันทำงานในช่วงวันหยุดและจะปิดเล่มทำรายงานเสนอนายกในวันที่4 สิงหาคมนี้เพื่อสั่ง

0: การต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงแบรนด์บิดที่ระนองปิดฉากได้แล้ว
1: ค่ะ
0: วันนี้มาแถลงกันเมื่อเย็นนี้เองนะคะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแบรนด์บิดนะคะจากที่นายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการศึกษาซึ่งขณะนี้ได้ถือว่าได้ศึกษาเสร็จก่อนเวลากำหนด90วันนะคะผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บิดมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำนะคะและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นภาระงบประมาณซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงจากการศึกษาเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงค่ะผลตอบแทนที่เคยมองว่าอาจจะเป็นบวกก็อาจจะเป็นลบได้นะคะมีความเสี่ยงสูงทั้งเรื่องคู่แข่งการจัดการซึ่งจากเดิมคาดว่าจะมีสายเรือต่างๆย้ายมาทางเราแต่ตอนนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะสายการเดินเรือต่างๆก็มีพันธมิตรไปเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นยังพบว่ามีความเสี่ยงในการบริหารจัดการเรื่องความเร็วการเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำจึงมีความเสี่ยงส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ามีค่อนข้างสูงนะคะและจำเป็นต้องดูแลผลกระทบในภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ให้มากกว่านี้นะคะเมื่อลงไปดูแล้วยังพบว่าขาดการบูรณาการที่เป็นเอกภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศทางทะเลวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งและความมั่นคงทางทหารทางอาหารนะคะรวมถึงพื้นป่าและการรับฟังความคิดเห็นก็ยังมีความแตกต่างทั้งกลุ่มที่สนับสนุนก็คือภาคเอกชนอุตสาหกรรมการผลิตแต่ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มีความกังวลและยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะประเด็นที่น่ากังวลก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและกลุ่มที่คัดค้านก็คือกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลเพราะฉะนั้นจึงมีการเสนอแนะว่าควรมีแนวทางสร้างความเชื่อใจและเชื่อมั่นมากกว่านี้นะคะก็ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอย่างนั้นมีแนวโน้มว่าต้องพับโครงการแลนด์บิดใช่หรือไม่นะคะรองนายกเอกนิติก็เลยบอกว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: นะคะหลังจากนี้ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้หลังจากนี้จะมีการส่งมติผลศึกษาและผลสรุปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองนะคะซึ่งจะทำเสนอนายกรัฐมนตรีถ้านายกเห็นชอบก็จะเสนอครม.อีกรอบนึงตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ค่ะใหญ่จริงมามีหน้าพูดกันหน้าไม่ค่อยดีเลยนะพักนี้มันระดมกันเยอะไปหน่อยนะคะ
1: รีบ
0: ไปตอนเข้ามารับตำแหน่งเพราะตอนนี้ก็ต้องรีบเอาให้ชัวร์เอาเช็คให้ชัวร์เอาให้แน่นะคะเพราะว่าคนที่เขาคัดค้านเขาก็ยังเต็มที่อยู่นะคะส่วนเรื่องพ่อไทยทิพย์ค่ะวันนี้มีการแถลงร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะโดยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะรวมถึงทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะแถลงข่าวหลังการจับกลุ่มขบวนการพ่อไทยทิพย์นะสวมรอยรับเป็นพ่อเด็กนะคะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายก็คือพ่อแม่ชาวจีน2รายแล้วก็พ่อทิพย์ชาวไทยอีก2รายนะคะพลตำรวจเอกสำราญก็บอกว่าเป็นการขยายผลเจ้าหน้าที่พบเด็กที่เป็นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,483 คนนะคะต้องตรวจสอบทั้งหมดว่าได้รับสัญชาติไทยโดยทุจริตหรือไม่หากทุจริตก็ต้องเพิกถอนสัญชาติตามกฎหมายโดยในจำนวนเด็กต้องสงสัย 1,483 คนพบผิดปกติแน่ๆแล้ว2รายจนนำไปสู่การจับกลุ่มในวันนี้ผู้ต้องหาวันนี้4รายนะคะพบว่าเด็กทั้ง2ถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและเส้นทางการได้มาของเอกสารทั้งหมดในส่วนของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าหน้าที่ได้หารือร่วมกับผู้แทนด้านหน่วยงานด้านการแพทย์แล้วและขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง161แห่งค่ะเพื่อให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการแจ้งเกิดเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ของระบบไปใช้ในทางมิชอบนะคะซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้เป็นคนละคดีกับที่จับได้ก่อนหน้านี้และมีผู้ต้องหา35คนในพื้น ที่ฝั่งธนบุรีนะคะเนื่องจากคดีก่อนนี้มีการกำหนดตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ในการเข้ารับจดทะเบียนแจ้งเกิดแต่คดีนี้พบว่าผู้กระทำผิดไปใช้บริการของหน่วยงานรัฐตามขั้นตอนปกตินะคะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก็ปฏิบัติตามลำดับคิวเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปจึงต้องให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตห้วยขวางมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่
0: นะคะ
1: สองเขตแล้วนะ
0: ธนบุรีห้วยขวางนะโดยขนาดนี้ค่ะทางด้านของรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็บอกว่ามีการสั่งอายัดเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนใช้เป็นพยานหลักฐานและก็จะมีการขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน470แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการกระทำในลักษณะเดียวกันนี้อีกและขอความร่วมมือประชาชนให้แจ้งเบาะแสหากพบการกระทำเกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองการเกิดนะคะส่วนกรณีโรงพยาบาลย่านฝั่งธนบุรีที่มีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเป็นผู้ต้องหาจะมีแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเข้าข่ายกระทำความผิดเพิ่มเติมหรือไม่ขนาดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะไปดูทางด้านของสถานการณ์ต่างประเทศกันนะคะสภาคองเกรสของสหรัฐค่ะมีมติสวนทางการเกี่ยวกับการใช้อำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคของรัฐบาลครองเสียงข้างมากอยู่เพียงเล็กน้อยลงมติด้วยคะแนนเสียง214ต่อ208เสียงตำหนิการกระทำสงครามอิหร่านกับของทรัมป์และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทางทหารเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากสภาแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าวุฒิสภาที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากเล็กน้อยเช่นเดียวกันก็ลงมติ49ต่อ47คัดค้านมาตรการดังกล่าวค่ะตกลงเอาไงกันแน่นะคะซึ่งสื่อต่างประเทศก็มองว่าการลงมติครั้งนี้มันเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์เท่านั้นโดยสมาชิกสภาคองเกรสได้ผ่านมติลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละชิวเฉียดแบบนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำเล่านับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์แต่ก็ไม่แนะนำไปสู่การยุติสงครามแต่อย่างไรผลการลงคะแนนครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักการเมืองรวมถึงทั้งพรรครัฐบาลรีพับลิกันและเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายค้านบางส่วนนะฮะที่กับความขัดแย้งของทรัมป์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นความพยายามที่รวดเร็วและมุ่งเน้นที่จะให้อิหร่านยอมจำนนแต่กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสหรัฐเสียเองค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยร่วงลงไปนะคะโดยหางเสียงฮ่องกงร่วงลงไป 247.58 จุดค่ะปิดที่ 24,963.23 จุดนะคะนิเกอีก็ร่วงหนักเลยค่ะร่วงลงไป 1,811.45 จุดปิดที่ระดับ 64,611.15 จุดแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหุ้นไทยนี่พลิกกลับมาบวกได้เล็กน้อยนะคะคุณนะคะหุ้นไทยเพิ่มขึ้น 3.36 จุดค่ะปิดที่ระดับ 1,644.39 จุดนะคะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 89,284 ล้านบาทค่ะราคาทองคำวันนี้ต้องบอกว่าผันผวนเลยทีเดียวสำหรับราคาทองคำในประเทศนะคะบ้านเราเนี่ยราคาทองคำร่วงลงไป750บาทนะคะปิดตลาดช่วงเย็นเมื่อเวลาประมาณ 16:12 นาทีทำให้ทองคำแท่งรับซื้อ 64,550 บาทขายออก 64,750 บาทรูปพรรณรับซื้อ 63,262 บาท68สตางค์ค่ะขายออก 65,550 บาทด้วยความที่เป็นทองคำขาลงนี่แหละค่ะปรากฏว่าจีนไปกว้านซื้อทองคำจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะแต่ระดับสูงที่สุดในรอบ2ปีนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2567ค่ะทำให้บ่งชี้ว่าทองคำในตลาดจีนซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกยังคงมีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงผันผวนอย่างหนักนะคะราคาทองคำที่ถูกลงเงินหยวนที่แข็งค่าขึ้นยังดึงดูดความสนใจนักลงทุนขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ของจีนก็ได้รับแรงจูงใจให้ใช้โควต้านำเข้าและเร่งสต็อกทองคำเพื่อรองรับแผนการสะสมทองคำของลูกค้ารายย่อยด้วยนะคะซึ่งการนำเข้าทองคำของจีนมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงหนุนจากเกณฑ์การให้ใบอนุญาตแบบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆของจีนนะคะเร่งใช้โควต้าเดิมที่มีอยู่ให้หมดไปด้วยค่ะผันผวนกันเลยจริงๆนะคะกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
2: เคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยบนทางพิเศษศรีรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะมีปัญหาตรงช่วงของทางลงงามวงวานแครายบอกว่าพื้นราบถนนงามวงวานติดหนักทั้งสองด้านเลยบนทางด่วนตอนนี้เนี่ยท้ายแถวสะสมโอ้เกือบถึงด่านหัวลำโพงส่วนอีกด้านหนึ่งท้ายแถวอยู่ตรงบริเวณด่านอโศก4นะเป็นการจราจรตรงบนทางด่วนนะคะตอนนี้เนี่ยใครใช้ทางด่วนแล้วก็จะลงทางด้านของถนนงามวงวานตอนนี้ติดหนักๆมากเลยนะโอ้จะบอกว่าไงดีจะให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางไหนก็คงไม่ได้สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนบนทางด่วนนะศรีรัตน์ในฝั่งขาออกมีปัญหาตรงช่วงของทางลงเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยที่มีการชะลอตัวนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงด่านประชาชื่นนะตรงจุดนี้คือรถพอผ่านจากด่านประชาชื่นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็สน.บางเขนก็เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าบนถนนงามวงวานฝั่งขาเข้าค่ะช่วงบริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประตู3มีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันรถกีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะตอนนี้เนี่ยเหลือรถอีก1คันกำลังเคลื่อนย้ายอยู่เลยทำให้การจราจรติดขัดท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณหน้าพันทิพย์งามวงวานอันนี้เป็นงามวงวานฝั่งขาเข้านะที่เนื่องจากว่าติดขัดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของ อุบัติเหตุบนงามวงวานฝั่งขาเข้าตรงบริเวณแถวๆหน้าประตูเกษตรศาสตร์ประตู3นะแล้วก็บนถนนวงสว่างต่อเนื่องมาทางด้านของถนนรัชดาในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีรถหนาแน่นอยู่เช่นเดียวกันนะท้ายแถวเนี่ยยังชะลอต่อเนื่องไปจนถึงบนสะพานพระราม7อยู่นะคะเท่าที่ดูตอนนี้รถที่มาจากสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าไปทางวงสว่างตอนนี้ยังรถมากแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆตามกันไปเรื่อยๆช้าๆเลยนะตั้งแต่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางด้านของวงสว่างนะคะแล้วก็มาจนถึงทางด้านของประชานุกูลตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่การเคลื่อนตัวนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะพอเลยจากทางด้านของประชานุกูลมาแล้วที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาทีนี้ก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะยิ่งลงมาจากทางช่วงของบริเวณต่างระดับรัชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาตรงรัชโยธินตรงนี้เนี่ยใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะส่วนพหลโยธินฝั่งขาออกมาจากทางด้านของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวเนี้ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆฝั่งกลับกันที่มาจากรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางแยกลาดพร้าวก็รถเยอะแต่ว่าก็ยังไหลตามกันไปได้นะคะที่กรณีที่คุณผู้ฟังทาง YouTube นะคุณมุสิสวัสดนะที่บอกว่าทำไมเขาอนุญาตให้มีตลาดนัดตรงช่วงบริเวณริมทางรถไฟสำเสนค่ะสำเสนอันนี้เป็นของสน.พญาไทเหรอสำเสนสถานีรถไฟสำเสนไม่น่าใช่สน.พญาไทนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่งามวงวานกันก่อนนะคะดาบตำรวจศักชัยใหม่วงค่ะจากสน.บางเขนนะคะดาบศักชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะคะ
1: อ๋อตอนสว.วันที่3มาเมื่อสักครู่คนกีดขวางไปแล้วครับ
0: อืมค่ะค่ะรถเขาชนกันรุนแรงไหมอะคะ
1: ไม่ครับก็คือไม่ได้รุนแรงไม่มีบาดเจ็บแต่ว่ามีเป็นชนแล้วก็ขวางหนึ่งช่องทางก็เป็นซ้ายผมติดขวางไปตอนสว.13มาตอนแรกแล้ว
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างคะ
1: ก็มุ่งหน้าพงเพชรในอุโมงค์ยังช้าจะหลับหยุดแต่ว่าท้ายแถวก็ยังเกือบสะพานข้ามคลองอะแล้วก็เขานะครับ
0: ค่ะ
1: แต่คู่ขนานนี่หมุนได้ตลอด
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีปัญหาก็คือไม่แน่ใจว่ามีเหตุใดในพื้นที่ของสนพหลนะ
0: ค่ะ
1: เข้ามันเต็มอยู่ที่แยกก็รถจอดสูงไว้ตอนช่วงบ่ายเย็นๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังหนาแน่นทุกด้านแต่เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ
0: ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะก่อนจากในช่วงเย็น
1: ดีขึ้นแล้วครับผม
0: ดีขึ้นแล้วนะรถเยอะกว่าปกติใช่ไหมคะเนี่ย
1: ก็มีช่วงตั้งแต่บ่ายมาจนถึงเย็นๆนะ
0: ค่ะ
1: 4-5 โมง 5 โมงกว่าเกือบ6 โมงอ่ะก็คือไปกรุงเทพไม่ค่อยดีแต่ไม่ลดมันสะสมไม่ทุกด้านครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้
1: แต่ตอนนี้เริ่มขยับได้ตลอดทุกด้านละ
0: ค่ะ
1: แต่ละรถจะส่งไปเฉย
0: ๆค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ข
0: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นพื้นที่ของสน.บางเขนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัตน์นะฝั่งที่เป็นฝั่งขาออกมาจากตรงบริเวณทางด่วนเดี๋ยวนะขึ้นมาจากตรงช่วงขึ้นมาจากทางด้านของตรงบริเวณคือเป็นฉลองรัตน์ฝั่งที่มุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกมานะคะตรงจุดตรงนี้เนี่ยฝั่งขาออกจะมีรถชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณพอเลยจากทางด้านของแยกรามไปเลยจากแยกรามไปทีนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆเลยไปจนถึงตรงบริเวณฉันพยายามจะไล่ดูนะว่ารถเนี่ยรถหนาแน่นกันไปถึงช่วงไหนพอเลยจากตรงบริเวณมาถึงตรงช่วงบริเวณเลียบด่วนพอเลยจากตรงช่วงของโฮมโปรมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะก็ต่อเนื่องกันไปฝั่งขาออกนะคะตรงจุดนี้การจราจรนั้นยังคงรถเยอะวันนี้รถเยอะจริงๆหลายเส้นทางเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมทางด้านของสน.ภาษีเจริญเพิ่มเติมบอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามถนนเพชรเกษมช่วง BTS บางว่ามีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดนะเป็นเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตรงช่วงสะพานข้ามถนนเพชรเกษมตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะคะท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันท้ายมาอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงนี้แยกบางแวกไหมคะที่ตรงแยกบางแวกนะเป็นฝั่งขาเข้ามาของถนนราชพฤกษ์หัวแถวก็อยู่ตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามถนนเพชรเกษมตรงบางว่าตรงจุดนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะพอเลยจากจุดที่รถบรรทุกจอดเสียตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วนะคะสำหรับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งขาออกจะไปมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณก่อนถึงฟู้ดวิลล่าพอเลยจากฟู้ดวิลล่าไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนำไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและรวมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระอนุวงศ์องคมนตรีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประโยชน์ระวงสาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปทางนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยจะมีเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะทำการประโคมยามถวายพระเกียรติยศตลอด100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตและพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
1: ค่ำวันนี้ที่วัดมะนาววานพระอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์เดียวกันเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลทุกนายเป็นล้นพ้นและในวันนี้ที่บ้านเลขที่115ทับ1หมู่ที่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซอลาฮูดิงปิซึ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์เดียวกันจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานสาการียะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบเดียวกันณบ้านเลขที่153ทับ3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวกำลังพลทุกนายอย่างหาที่สุดมิได
0: ้ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 13:42 นาทีที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเล็งเห็นถึงโทษพิษภัยและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยในปีนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมส่วนผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกซ์ได้ให้โอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดรวมถึงศิลปินนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมจำนวน34รางวัลภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและกระตุ้นให้เกิดการลดละเลิกโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้กลายเป็นกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าในทุกปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 5.3 จากสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมด
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ณมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระภิกษุได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรโดยมีวัดหงส์รัตนารามและมหาวชิราลงกรณ์บารีเถรวาทราชวิทยาลัยเป็นหน่วยดำเนินงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่25กรกฎาคม2569มีผู้เข้ารับการอบรม74รูปผ่านภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา849ชั่วโมงจำนวน63รูปคิดเป็นร้อยละ85อยู่ในระดับดีเยี่ยม24รูประดับดี23รูประดับพอใช้16รูปและสละสิทธิ์เนื่องจากปัญหาสุขภาพ11รูปผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการพระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: วันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเช้าเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้ออำเภอน้ำยืนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนบุคลากร18คนโรงเรียนได้ขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมทดลองใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2569เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูขยายโอกาสแก่เยาวชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learningจากนั้นองคมนตรีไปติดตามงานณโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองอำเภอนาจลวยซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน262คนบุคลากร19คนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ที่4บ้านแก่งเรืองจัดตั้งเมื่อปี2504ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้างอาคารเรียนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อปี2510ปัจจุบันมุ่งขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสร้างโอกาสแก่เยาวชนชายแดนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้หล่อหลอมนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม
0: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นวันที่3พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระเป็นประธานในพิธีบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณห้องอเนกประสงค์อาคารศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังการบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569โดยมีข้าราชบริพารจากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงสรุปยอดผู้ผ่านการคัดกรองตลอดทั้ง3วันมีจำนวนรวม340คนได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 153,000 ซีซีซึ่งศูนย์บริการโลหิตจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดปากน้ำวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดหนองวงวัดพระเสรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลและวัดป่าซางจังหวัดเชียงรายโดยวันนี้พระภาวนาโกศลเถระเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคะชีวีกถาว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะแม่ของแผ่นดินผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลแต่ยังช่วยอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและสร้างชื่อเสียงอันทรงเกียรติแก่ประชาแก่ประเทศชาติ เวลา 14:30 น.ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชัยยาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุกก้านตงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TN Intergroup จำกัดและนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัศน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งถิ่นฐานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ มอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางจสร้อยรับแจ้งมาบอกว่าที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่มีรถไปจอดเสียอยู่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามถนนเพชรเกษมตรงช่วงของแถวๆบางว่านะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่เราตรวจสอบไปกับทางด้านของสน.ภาษีเจริญนะคะเพิ่มเติมให้บอกว่าตกลงแล้วรถคันนี้เนี่ยที่เขาจอดเสียเนื่องมาจากเรื่องของน้ำมันหมดค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบดูให้คนขับรถบรรทุกไปซื้อน้ำมันมาเติมแล้วก็เคลื่อนย้ายแล้วก็เดินทางต่อได้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นรถติดยาวเหมือนกันนะคะสำหรับทางด้านของฝั่งขาเข้าแต่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายรถคือรถเนี่ยน้ำมันหมดก็เลยต้องไปซื้อน้ำมันมาเติมแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีทางคุณอิงออนคุณอิงออนเนี่ยนะคะบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีขาวข้างในจะมีเสื้อผ้าเป็นพวกเสื้อสูทของใช้ส่วนตัวแล้วก็มีเอกสารส่วนตัวรวมถึงมีโน้ตเพลง1ถุงใหญ่เลยพอดีคุณอิงออนเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องอิสระลืมกระเป๋าสีขาวข้างในเนี่ยมีของหลายอย่างที่จำเป็นต่อการทำงานทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพวกของใช้ส่วนตัวและที่สำคัญก็คือมีโน้ตเพลง1ถุงใหญ่ๆเลยลืมไว้บนลืมอยู่ในกระโปรงท้ายรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งรถมาจากที่ซอยศรีบำเพ็ญที่เย็นอากาศเดี๋ยวดิฉันไปคุยกับคุณอิงออนก่อนเลยดีกว่าคุณอิงออนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอิงออนนั่งรถมาตอน 4:00 เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่งมาคนเดียวไหม

0: 2คนค่ะ2คนกับน้องชาย
1: ค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือยังไงคะทำไมถึงเอาของไปไว้ที่กระโปรงท้าย
0: ไม่ค่ะเรามาอีกที่หนึ่งร้านเขาปิดก็เลยเก็บเอกสารคู่มือในการทำงานนะคะ
1: ใส
0: ่แล้วมันเยอะเราก็เลยพี่แท็กซี่เขาก็เลยให้เอาไปไว้ด้านหลังกระโปรงอะค่ะกระโปรงรถ
1: ค่ะ
0: พอลงก็เลยลืมกันเลยค่ะต่างคนต่างลืม
1: คือกระเป๋าใบนี้ก็ไปวางอยู่ใบเดียวหรือมีของอย่างอื่นด้วยอะค่ะ
0: ไม่ค่ะมีของอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะม
1: ี
0: เสื้อผ้ามี
1: หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าไอ้ของที่ไปอยู่ในกระโปรงท้ายอ่ะมันมีกระเป๋าใบนี้แล้วก็มีถุงก็คือไม่ถุงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อก็คือว่าหยิบก็คือถือกันมาหลายๆอย่างแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ในท้ายรถแล้วท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ลืมหมดเลยทุกอย่างที่อยู่กระโปรงท้ายเหรอคะ
0: ใช่ค่ะลืมทุกอย่างไม่ได้เอาลงสักชิ้นเลยมันจำเป็นในการที่ต้องไปทำงานค่ะถ้าไม่ได้เราก็ไม่สามารถไปทำงานได้เลย
1: คุณอิงออนแล้วคือตอนที่ลงมาเนี่ยคือพอรถแท็กซี่ออกไปแล้วเนี่ยเรามารู้ตัวตอนไหนว่าเฮ้ยเราลืมของ
0: ก็หันหลังไปรถเขาออกไปแล้วค่ะประมาณสักกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่อร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ
1: หมายความ
0: เลยมา
1: ค่ะ
0: คือนั่งลงแล้วนั่งลงจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่บังเอิญรถพี่เข้าไปแล้วก็เลยมาคิดได้ว่าเราลืมของแต่ก็ตามไม่ได้แล้ว
1: คือตอนนั้น
0: คิดว่าเดี๋ยว
1: ค่ะคือตอนนั้นน่ะลงมาแบบตัวเปล่าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะลงตัวเปล่าเลย
1: มากันสองคนแล้วอีกคนนึงก็คือนึกจำไม่ได้เหมือนกันลืมไปว่ามีของอยู่ท้ายรถ
0: ใช่ค่ะแต่เราลงกันคนละที่เรามาลงตรงซอยอมรก่อนค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องก็ไปลงอยู่จรัญ49ค่ะ
1: อ้าวหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าคือตัวคุณอิงออนอ่ะลงที่ซอยอมร
0: ใช่ค่ะใช่แล้วก็พี่แท็กซี่ก็ไปส่งน้องที่ซอยจรัญ
1: 49
0: จรัญใช่ค่ะ
1: ซอยจรัญ49
0: แล้วก
1: ็ค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้น้องก็เลยลืมเอาของลงจากรถ
1: อ้าวแล้วตอนที่เรานึกขึ้นมาได้ว่านึกขึ้นมาได้ว่าลืมของอยู่บนรถแล้วเรายังมีคนที่นั่งไปด้วยกันอีกคนนึงอยู่ในรถเราได้โทรศัพท์ไปบอกเขาไหม
0: ไม่ค่ะคนเดียวไม่ค่ะคนเดียวคือเราหลังจากที่ลงรถคนสุดท้ายน้องเป็นคนลงรถคนสุดท้ายแล้วเขาก็เลยโทรมาบอกพี่ว่าเราลืมของอยู่ในรถนะ
1: ใครลงก่อนคะ
0: อันนี้พี่ค่ะลงก่อนอิงออนนะคะลงก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วน้องเขาลงทีหลังลงอยู่จรัญนะคะ
1: ค่ะ
0: จรัญ49ลงทีหลังค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องผู้ชาย
1: ค่ะก็คือว่าคือคุณอิงออนน่ะลงมาแล้วตอนนั้นน่ะทั้งตัวอีกคนนึงน้องผู้ชายกับของก็อยู่ที่ท้ายรถของอยู่ท้ายรถตอนนั้นคือจริงๆแล้วของเนี่ยใครต้องเป็นคนหยิบลง
0: ก็คือของน่ะอยู่กับน้องแต่น้องไม่ได้เอาลงค่ะเพราะล
1: ื
0: มค
1: ่
0: ะ
1: เราลืมด้วยไหมเราได้มีการเตือนเขาไหมคะว่าเอออย่าลืมของนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เตือนตั้งแต่เราขึ้นรถแรกๆพอทีนี้มาก็แยกกันแล้วก็ไม่ได้เตือนเลยค่ะ
1: แต่ว่าตัวน้องผู้ชายที่ลงคนสุดท้ายเนี่ยได้โทรมาบอกเหรอคะว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะตอนนั้น
0: ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกล้องกันจำทะเบียนไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นรถสีเขียวบังเอิญว่าคนที่จะดูกล้องให้เขาไม่มีเวลาค่ะเราเลยแจ้งเบื้องต้นติดต่อทางจสร้อยเผื่อว่าพี่แท็กซี่คนนั้นเขารู้ว่าลูกค้าลืมของเขาคงรู้ว่าพอเขามาส่งลูกค้าตรงไหนเขาคิดว่าพี่เขาคงรู้ค่ะ
1: ค่ะนั่งมาเมื่อตอนเช้ามืดเลยใช่ไหมคะตีสี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วตอนที่นั่งมาเราได้มีการพูดคุยอะไรกับคนขับรถไหมคะ
0: อ๋อไม่ค่ะไม่ได้คุยอะไรกัน
1: คือแบบจะแล้วก็จ่ายเงินเป็นเงินสดไป
0: ใช่ค่ะจ่ายเงินสดไป
1: ค่ะค่ะตีสี่ของวันไหนวันนี
0: ้ใช่ค่ะก็เป็นคืนก็เป็นเช้าวันศุกร์อะค่ะ
1: ก็คือเมื่อตอนเช้าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่นะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วพวกโน้ตเพลงที่จะต้องไปร้องเพลงวันนี้ยังต้องมีงานต่อไหมคะวันนี
0: ้มีค่ะแต่เราไม่มี ไม่มีโน้ตทำอะไรไม่ได้มันเป็น
1: แล้ว
0: ผ้าเป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นแหละค่ะ
1: แล้วทีนี้ทำยังไงวันนี้เราแจ้งเจ้าภาพเขายังไง
0: ก็หยุดงานค่ะขอหยุดก่อนพักก่อนจนกว่าจะได้ของเพราะไม่งั้นเราก็ทำงานไม่ได้ค่ะ
1: โอ้ค่ะค่ะได้ไปแจ้งความค่ะได้ไปแจ้งความ
0: ไม่ได้แจ้งค่ะ
1: ไม่ได้แจ้งความ
0: ค่ะ
1: อืมค่ะเผื่อ
0: เพราะว่าเราหวังว่าเราจะได้คืนเราก็เผื่อไปดูกล้องทราบทะเบียนรถก็จะแจ้งติดต่อทางนี้ไป
1: เผื่อไม่ใช่เพราะว่าเผื่อว่าแบบไปแจ้งความจะได้เอาใบแจ้งความเนี้ยใบลงประจำวันน่ะเผื่อว่าไปดูแบบไปขอร้านค้าร้านอะไรแถวนั้นน่ะเขาจะได้เห็นว่าเรามาแจ้งความแจ้งของหายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นเอกสารเพราะว่าอย่างบางทีอย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าเราเดินไปแบบไปขอเขาดูกล้องเขาไม่ให้เราดูอยู่แล้ว
0: อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยว
1: เผื่อว่าถ้าเกิดว่าลงตรงจุดไหนแล้วก็ขึ้นตรงจุดไหนเผื่อจะมีกล้องวงจรปิดตรงไหนเพราะว่าอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปขอทางด้านของเขตพื้นที่เขตเนี่ยกล้องของทางกทม.เขาอาจจะตรวจสอบได้อะไรอย่างเงี้ยไปจะได้ไปดำเนินการง่ายหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้ค่ะเบื้องต้นคือต้องแจ้งความก่อนใช่ไหมคะ
1: ไปลงประจำวันไว้บอกว่าเนี่ยเราไปลืมของไว้บนรถแท็กซี่เผื่อและอีกอย่างนึงเนี่ยเผื่อถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปคืนไว้ที่ไหนเผื่อเขาไปคืนไว้ที่โรงพักหรืออะไรเงี้ยตำรวจจะได้แบบว่าเผื่อเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ได้
1: เออใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งั้นดีกว่าแต่ว่ายังไงทางจสร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครแจ้งเข้ามาว่าเจอของเพราะว่าจริงๆรถเมื่อตอนตีสี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่เขาออกมาตอนเช้าหรือว่ามาขับตอนกลางคืนก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่า
0: ใช่ค
1: ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาออกมาขับตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอเผื่อเขาจะแบบว่าไปเจอของเขาบางคนอ่ะไม่ได้ทำความสะอาดรถตอนช่วงที่กลับเข้าบ้านนอนอะไรอย่างเงี้ยเขามาเจออีกทีอาจจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าเราจะได้ของคืนนะคะ
1: ค่ะก็หวังเอาไว้เหมือนกันว่าจะเจอคนขับรถแท็กซี่ที่แบบสามารถช่วยกันได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณอิงออน
0: ค
1: ่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนอกเหนือจากที่คุณอิงออนนะคะที่แจ้งมาที่จสร้อยแล้วคือจริงๆอยากแนะนำว่าไปแจ้งลงประจำวันไว้นะคะเผื่อว่ามีคนเขาเก็บพวกข้าวของตรงนี้แล้วก็ไปส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราจะได้แบบว่าไปติดต่อขอรับคืนได้นะคะรวมถึงจสร้อยเองก็ประสานงานไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตรงแถวๆซอยจรัญ49ที่ตัวของคุณผู้ชายอีกท่านหนึ่งเนี่ยไปลงรถอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะเผื่อจะได้ช่วยดูกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันมีคุณผู้ฟังนะเพื่อนสมาชิกคุณเพลงจส830สอบถามเข้ามาทาง LINE Official ถามว่ามิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงลำตะคองมีอะไรหรือเปล่ารถติดท้ายแถวยาวมากคุณเพลงคะมีอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง 17:27 นแล้วนะคะเป็นรถบรรทุก10ล้อบรรทุกไก่สดชนกับรถกระบะตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีฝนตกเลยทำให้รถมันเสียหลักหมุนพอหมุนเสร็จแล้วก็ไปชนกับรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกไก่เนี่ยเขาก็เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ไก่ที่บรรทุกมาเนี่ยมันก็เทกระจาดลงมาขวางการจราจรอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีรถมาเคลื่อนย้ายก็คือมีการประสานกับทางด้านของบริษัทขนส่งให้เขานำรถมาถ่ายสินค้าแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายรถนะตอนที่คุยกับทางด้านรถยกที่เขาสแตนบายอยู่ในจุดที่เกิดเหตุตอนประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งแล้วบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถให้พ้นกีดขวางเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องเคลื่อนย้ายต้องถ่ายของก่อนถ่ายไก่สดที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันแบบเทลงมาบนถนนแล้วก็รถเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางเรียกว่า3เลนเลยนะคะรถสามารถวิ่งได้ช่องทางซ้ายสุดได้ทีละนิดทีละนิดนะคะทีละคันทีละคันก็เลยทำให้รถติดขัดเนี่ยละค่ะเป็นฝั่งมิตรภาพฝั่งขาเข้านะตรงช่วงบริเวณลำตะคองกม86เขาบอกว่าเลยจากจุดยูเทิร์นมอบ้านกิจมาตรงหนองสาหร่ายนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาล่าสุดเลยท่านร้อยตำรวจโทเวศบุญเทียนค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงคลองไผ่นครราชสีมานะคะเพิ่มเติมให้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเก็บไก่สดหมดเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างกำลังจัดยกรถคันนี้ให้ตั้งขึ้นเปิดให้รถผ่านได้2ช่องทางซ้ายแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้นะถ้าเกิดว่าติดตามจส100ผ่านทางด้านของ YouTube Live อยู่จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็รถก็จะเคลื่อนย้ายจะวิ่งได้ในช่องทางซ้ายนะคะหรือเข้าไปดูทาง X ก็ได้นะคลิปของทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็อยู่ใน X ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทางด้านของภาพอยู่ทาง X เนี่ยนะ 20:10 ทางเจ้าหน้าที่เก็บกู้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดช่องทางวิ่งได้เลนซ้ายเลนเดียวการจราจรติดขัดมากเลยนะใครที่ยังไม่ถึงตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าให้ขึ้น M6 ไปได้เลยนะคะขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ไปได้เลยเพราะว่ารถจะวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้น1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะก็เป็นการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาเข้า คุณผู้ฟังคะทาง MEA ค่ะเขาขยายเวลารับสมัคร MEA Energy Plus นะคะสนับสนุนค่าอุปกรณ์ของ SME สูงสุดถึง 25% ด้วยกันทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการโดยผ่านโครงการ MEA Energy Plusมุ่งลดภาระต้นทุนคงที่นะคะด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงโดย MEA ค่ะสนับสนุนเงินลงทุนสูงสุดถึง 25% ของราคาอุปกรณ์พร้อมกับขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องจนกว่าวงเงินสนับสนุนของโครงการจะหมดเปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรนะคะด้วย2เทคโนโลยีหลักนั่นคือ 1. ระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เหมาะสำหรับธุรกิจบริการเช่นโรงแรมอพาร์ตเมนต์และก็สำนักงานช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 25-35% แล้ว 2. ค่ะอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์หรือว่า VSD เหมาะสำหรับภาคการผลิตแล้วก็โรงงานขนาดย่อมช่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำแล้วก็พัดลมลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 20-50% แล้วก็สิทธิประโยชน์3ต่อด้วยกันเมื่อคุณเข้าร่วมโครงการก็คือ1ค่ะรับเงินอุดหนุน 20-25% ช่วยลดภาระเงินลงทุนแล้วก็คืนทุนได้รวดเร็วขึ้นนะคะ2ค่ะลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้ตั้งแต่เดือนถัดไป3นะคะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ลดการสึกหรอ
ผู้สมัครนั้นต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ของ MEA ตามเงื่อนไขของโครงการนะคะผู้ประกอบการที่สนใจรีบคว้าโอกาสเปลี่ยนต้นทุนพลังงานให้เป็นโอกาสทางธุรกิจเพียงเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วก็ภาพถ่ายอุปกรณ์เดิมนะคะแล้วก็สมัครทางออนไลน์ได้ทาง www.meaenergyplus.com โดยเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องจนกว่าวงเงินสนับสนุนของโครงการจะหมดนะคะเป็นข่าวดีสำหรับ SME นะต้องการที่จะประหยัดในส่วนของต้นทุนในการดำเนินกิจการตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมการจราจรกันมีคุณเบิร์ตรถมือ2บอกว่าพัฒนาการ58มีรถของผู้ปกครองจอดเต็ม2ฝั่งเลยรถเข้าออกลำบากติดขัดขอเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยเวลานี้เหรอคะรถของผู้ปกครองเขามาทำอะไรเอ่ยตอนช่วงเวลาค่ำคุณกู๊ดมิ้วบอกว่าสวัสดีครับคลอง10รังสิตนครนายกหน้าองค์กรเข้าออกมีรถปริมาณปานกลางแล้วก็หน้าสภ.หนองเสือมีของอร่อยเยอะนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากแนะนำสถานที่ที่มีอาหารอร่อยด้วยนะคะแล้วก็คุณวันยุมา21บอกสวัสดีครับคุณดีเจชอบงงอะฮะใช่งงอยู่มาช่วยกันงงนะคะช่วยกันงงตรงไหนที่ฉันงงช่วยตอบด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนิดนึงนะคะคุณดนัยบอกว่าวงสว่างฝั่งขาเข้าค่ะจากสะพานพระราม7มาถึงสะพานลอยวงสว่างฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลักบัดหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นสภาพการจราจรบนถนนวงสว่างที่มาจากสะพานพระราม7นะคะตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วก็มีคุณมนตรีค่ะเพิ่มเติมบนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกนะคะจากพุทธมณฑลสาย3จนมาถึงพุทธมณฑลสาย4บอกว่าตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจากกมที่13+500มีรถชนท้ายกัน 3-4 คันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะของช่องทางหลักตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงใช้การได้แล้วก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิตนะคะตอนนี้ที่ถนนกำแพงเพชร2รถติดค่ะรถติดโอ้น่าจะมีคนเดินทางโดยรถโดยสารกันเป็นจำนวนมากเลยทำให้รถที่จะเข้าไปที่ขนส่งหมอชิตในณเวลานี้เนี่ยการจราจรหนาแน่นนะโอ้โดยรอบนะโดยรอบทางด้านของหมอชิตถนนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนที่เลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของถนนกำแพงเพชรเป็นถนนกำแพงเพชร2นะที่ตรงเข้าไปแล้วก็ผ่านไปตรงช่วงของบริเวณหน้าสถานีขนส่งกรุงเทพหรือว่าหมอชิตเนี่ยแหละค่ะรถหนาแน่นทีเดียวแล้วก็วนเข้ามาทางด้านของกำแพงเพชร6ตรงนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะโอ้อันนี้ใครจะเดินทางดิฉันก็ลืมไปเลยนะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีคนเดินทางออกกันเป็นจำนวนมากนะคะก็ใครจะเดินทางตอนช่วงเวลาไหนนี่ต้องเผื่อเวลาเลยนะคะเผื่อเวลาเยอะๆเลยนอกเหนือจากกำแพงเพชร2กำแพงเพชร6แล้วนะคะบนถนนกำแพงเพชร3ตรงช่วงด้านหลังสวนจตุจักรเป็นถนนเส้นกลางอะนะคะที่เข้ามาจากตรงบริเวณตรงจตุจักรที่จะไปออกตรงบริเวณวิภาวดีตรงแถวปตท.ตรงนี้เนี่ยก็รถหนาแน่นด้วยเช่นเดียวกันโอ้อีลงตรงนังเหมือนกันนะคะตรงนี้ตรงถนนพหลโยธินรถที่มาจากแยกกำแพงเพชรที่จะมาออกทางด้านของแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ก็รถเยอะด้วยโอ้โหสาหัสเหมือนกันนะคะตรงเส้นนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านอยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะคะเพิ่มเติมมาให้ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะตอนนี้สภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากแยกกำแพงเพชรนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดพร้าวรถหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะทั้งพหลโยธินกำแพงเพชร3กำแพงเพชร2นะที่
ขนานกันไปแบบนี้เนี่ยรถเยอะกันไปตลอดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวใครอยู่ตรงเส้นทางไหนใกล้เคียงตรงจุดนี้ที่รถติดเพิ่มเติมกันเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกาครับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแถลงแสดงความเสียใจยอมรับมีการนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้อง ICU จริงและผบ.ทบ.นะครับลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสย้ำบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรณีเด็กวัย5วันเสียชีวิตภายในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะครับโดยพ่อแม่คาใจหลักฐานภาพกินเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU จึงร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยหลังจากนำร่างเด็กส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติมนะครับล่าสุดแพทย์หญิงปาริชาติรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับด้วยได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นได้แจ้งว่าไม่ใช่เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแต่เป็นการรับประทานอาหารซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่รักษาผู้ป่วยโดยมีม่านพลาสติกใสกั้นซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควรโดยทางโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากโรงพยาบาลอ่างทองแล้วทางสสจ.อ่างทองนะครับจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสภ.สามโก้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันจึงจะสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้โดยในช่วงบ่ายวันนี้นางปวีณาหงสกุลพร้อมด้วยพ่อและแม่ของเด็กนะครับจะเข้าพบนายแพทย์ทวีโชคโรจอารัมคุณสสสสจ.อ่างทองนะครับเพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารกนะครับไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสย้ำว่าบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียสละอย่างเต็มที่นะครับติดตามรายงานจากคุณธมรัตน์ขันธวินหุกครับ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายเพิ่มเติมให้หน่วยขึ้นตรงของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณจุดตรวจบูเกสามีในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายโดยผู้บัญชาการทหารบกได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงพร้อมกล่าวสดุดีวีรชนทหารกล้าทั้ง5นายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้หน่วยต้นสังกัดเร่งดำเนินการด้านสวัสดิการเพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยเร็วรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการพิธีศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังตลอดมาโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงประสานการทำงานและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อควบคุมพื้นที่และติดตามขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนของฐานปฏิบัติการของกำลังพลและพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะจุดเสี่ยงหรือจุดล่อแหลมที่กลุ่มคนร้ายอาจใช้ลอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ได้ธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวจะไปกันที่อุบัติเหตุนะคะบนถนนกำแพงเพชร2คุณทิตินะคะสวัสดีค่ะคุณทิติคะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนอะคะ
1: ก็คืออยู่ในส่วนของเส้นกำแพงเพชร2มุ่งหน้าไปทางหมอชิต2อ่ะนะครับเลย JJ มอมาประมาณสัก300เมตรนะครับจะเป็นจุดกลับรถ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับเฉียวชนกับรถตู้อยู่ในช่องขวาสุดบริเวณจุดกลับรถเลยครับทำให้รถตอนนี้ท้ายแถวยาวไปจนถึงสี่แยกตรงอตก.เลยครับ
0: เป็นรถตู้โดยสารหรือว่ารถตู้ส่วนบุคคลนะคะ
1: เท่าที่เห็นเป็นรถตู้ส่วนบุคคลนะครับ
0: ค่ะชนกันตรงจุดกลับรถพอดีเลย
1: พอดีเลยครับเลยทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนไปต่อทำให้รถช่องทางที่จะใช้ครับมันจะถูกเบียดจนเหลือเลนเดียวเลยฮะ
0: ค่ะคุณทิติคือถนนกำแพงเพชร2ที่จะเข้าไปหมอชิดเนี่ยมันก็ติดอยู่แล้วแล้วยิ่งติดตรงนี้อีกด้วยเข้าไปเพิ่มเติมเลยไปกันไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ไปกันไม่ได้เลยครับเพราะว่าเท่าที่เห็นดูตอนนี้ครับน่าจะมีผู้ไปใช้บริการในส่วนของรถโดยสารนะคะที่จะหยุดยาวผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับทำให้รถติดสะสมตรงนี้กันมากๆเลย
0: ใช่แล้วยังมาเจอประเทศตรงจุดกลับรถตรงนี้เลยเขาตรงคือมันจังหวะเลี้ยวไปแล้วหรือว่ายังไงฮะ
1: จังหวะที่เขาน่าจะดูแล้วเหมือนกำลังกึ่งกำลังเลี้ยวครับแล้วก็ชนกันตรงนั้นเลยครับแล้วตรงนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เขาชนท้ายกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นกระบะไปเกี่ยวท้ายของรถตู้ครับ
0: อืมค่ะค่ะก็เลยทำให้รถที่เขาจะรอกับรถก็เลยติดไปด้วยรถตรงก็เลยติดต่อเนื่องกันไปด้วยเลยแบบนี
1: ้ใช่ตอนที่ผ่านมาเมื่อคู่ไม่ถึง5นาทีเลยครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตรงจุดกลับรถนะครับมันจะเป็นรถโดยสารแบบขนาดใหญ่เนาะกลับกันก็ลำบากนิดนึงตรงนั้นนะฮะค่อนข้างติดมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: จนตัวแทบไม่ได้เลย
0: ได้แล้วตอนนี้คุณทิติผ่านมานานหรือยังอะคะ
1: อันนี้ผมผ่านมาแล้วครับขึ้นมาบนทางด่วนอุดรรัฐยาแล้วครับอันนี้จะตรงหน้ากลับไปทางบรมราชชนนีครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือวิ่งสวนทางมาใช่ไหมฮะตอนนั้น
1: ใช่ใช้ทางในส่วนของกำแพงเพชร2เหมือนกันครับแต่จะขึ้นมาในส่วนของทางด่วนนะฮะ
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาทางอุดรรัฐยาเพื่อไปลงแถวสิรินธรแล้วก็ต่อออกไปบรมราชชนนีตรงนี้ก็คือลงครับก็คือ
0: ค่ะเพราะฉะนั้น
1: คือ
0: ใครไม่มีความจำเป็นคือหนีขึ้นบนทางด่วนดีกว่าอย่างนั้นนะคะ
1: หนีขึ้นทางด่วนดีกว่าครับอันนี้แนะนำเพื่อนร่วมทางอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าดูจากอันนี้ที่ดูจากทางด่วนเลยเมื่อคู่นะฮะก็คือในส่วนของตรงหมอชิด2เองคร
0: ับ
1: มาใช้บริการเยอะมากครับทำให้รถติดยาวตั้งแต่จุดที่ส่งผู้โดยสารยาวลงเป็นข้างล่างเลยครับ
0: ใช่ๆนะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวใครจะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องถ้าไม่มีความจำเป็นแต่ที่ว่าคนเข้าหมอชิดก็จำเป็นหมดทุกคนเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาแหละเอางี้ดีกว่าเนาะมันต้องเผื่อเวลาเยอะๆเลย
1: ผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารอาจจะต้องใช้บริการอย่างอื่นทางเลือกเป็น Grab หรือว่าเป็นทางพี่วินไปก่อนแล้วครับตอนนี้ถ้านั่งรถแท็กซี่น่าจะไปไม่ทันนะ
0: คือถึงบอกว่าต้องเผื่อเวลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าจะทำไม่ทันนะอย่างนั้นเลยนะค่ะยังไงเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่สน.บางซื่อทราบว่าตอนนี้สารวัตรจราจรก็ยังอำนวยการจราจรอยู่เหมือนกันบอกว่ารถติดเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณทิติขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณนัทยาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นตรงช่วงของบริเวณถนนกำแพงเพชร2นะเลี้ยวเข้ามาจากตรงบริเวณถนนกำแพงเพชรเลยจากตรงช่วงหน้า JJ มอมาเนี่ยมันจะมีจุดกลับรถอยู่ตรงจุดกลับรถตรงนี้เนี่ยตรงหน้าศูนย์การผลิตซ่อมบำรุงฝ่ายการช่างโยธาของรถไฟเขาอะนะคะต้องจุดกับรถตรงนี้พอดีเลยเป็นรถตู้กับรถกระบะเฉี่ยวชนกันทำให้รถติดขัดแล้วก็รถที่ติดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งติดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังจะเดินทางถ้ากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านรถออกกี่โมงคะเนี่ยไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยรถเที่ยวสุดท้ายเขาจะเคลื่อนตัวออกจากทางด้านของหมอชิดกี่โมงแต่ยังไงต้องเผื่อเวลานะเพราะว่าตอนนี้กำแพงเพชร2กำแพงเพชร3ผลโยธินรถยังติดขัดอยู่เลยนะคะก็เผื่อเวลาเอาไว้เยอะๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามากันที่อีกเรื่องหนึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยดิฉันว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าถ้าจะถ้าเป็นอีกมุมหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะติดตามข่าวกรณีที่มีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยออกมาไลฟ์นะคะแล้วก็มีการแบบพูดในลักษณะว่าถ้าเกิดหาแฟนอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะบอกว่าหาแฟนเนี่ยจะต้องหาแฟนให้ได้มีรายได้มากกว่า 500,000 อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ซัพพอร์ตตัวเองได้แบบนี้อันนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นการเหมือนเป็นโดยเฉพาะเป็นคนผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะว่าอย่างน้อยตัวเองเนี่ยมีรายได้เท่านี้ก็ควรที่จะหาคนที่มีรายได้ประมาณเดียวกันเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองแต่หลายคนก็มองไปอีกมุมหนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนนะเรามาพูดคุยกับทางด้านของท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับประเด็นอันนี้ค่ะว่าการสร้างคุณค่าให้ตัวเองถือว่าเป็นกลไกทางจิตแบบหนึ่งหรือเปล่านะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของคุณหมอพิชาติจริยาวิราชนะคะท่านเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะคงต้องแบบที่ดิฉันเกิดมาเลยนะจริงๆหลายๆคนอาจจะมองไปหลายมุมกับประเด็นที่เป็นกำลังแบบว่าพูดถึงกันในแวดวงแบบโซเชียลเลยพวกอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่แบบว่าถ้าฉันเลือกแฟนได้ฉันจะต้องมีแฟนที่มีรายได้เท่านั้นเท่านี้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบอกตัวเองหลอกตัวเองหรือว่าเป็นการอะไรกับจิตสภาพเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบจิตใจของตัวเองอะคะคุณหมอ
2: จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆคนเราทุกคนนะครับจริงๆเรามีเป้าหมายชีวิตได้เรามีความชอบได้เรามีความเป้าหมายมีความต้องการได
0: ้
2: คือแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้าเรามีเป้าหมายหรือว่าเรามีสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับดังนั้นเวลาถ้าเกิดเรามีเป้าหมายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราทำให้เรามีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตไปหรือให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการแต่ว่าเวลาที่เรามีตั้งเป้าเนี่ยเวลาที่เราโดยเฉพาะถ้าเกิดบอกกับคนอื่นหรือกับตรงกับโซเชียลเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการตำหนิคนอื่นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีตั้งเป้าแล้วเราก็เป้าของเราเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวคนอื่นเราไม่ได้ไปว่าอะไรใครไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นยังไงใช่ไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่ละมันได้หมดนะครับ
0: mm-hmm.
2: แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคือเวลาถ้าเราตั้งเป้าปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะไปเป็นเปรียบเทียบเกิดการเปรียบเทียบหรือมีการพูดวิจารณ์คนที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเข้ามาด้วยเนี่ย
0: mm-hmm.
2: มันก็อาจจะเกิดข้อถกเถียงได้
0: mm-hmm.
2: นะครับ
0: ค่ะอันนี้หมายความว่าคือเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบว่าอย่างตัวเราแล้วก็พยายามสร้างความเขาเรียกอะไรสร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้คือมองตัวเองให้ว่ามีฉันสามารถมีรายได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเลี้ยงดูฉันได้เนี่ยหรือคนที่แบบจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็ควรที่ไม่ใช่ว่าฉันต้องไปแบกอีกคนนึงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองตามที่คนตัวเขามองหรือว่าคนอื่นเขามอง
2: คือการเรามีเป้าหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เช่นได้หมดเลยครับเช่นเราชอบทานมะม่วงเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยากทานมะม่วงเราอยากมีส่วนมะม่วง
0: อ
2: ันนี้ไม่มีปัญหาเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากมีส่วนมะม่วงแต่เราไปดูถูกผลไม้อื่นหรือเราไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับส่วนอื่นหรือเราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้จะเกิดปัญหาถูกไหมครับเพราะนั้นการที่ตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ได้เป็นไรเลยนะครับจริงๆถ้าเป็นกรณีแบบอย่างเงี้ยที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียบ่อยๆเนี่ยจริงๆมันมีหลายกรณีมากที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบางเรื่องความชื่นชอบหรืออะไรก็ตามจริงๆเรื่องเหล่านี้มีมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้หยิบมาพูดกันเป็นประเด็นชัดๆเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างเรื่องเหล่านี้จริงๆแนะนำว่าคือเรามีเป้าหมายในชีวิตได้เรามีความต้องการได้มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าปัญหาคือถ้าเราไปโยงกับคนอื่นหรือไปเปรียบเทียบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดข้อถกเถียงนะครับ
0: ค่ะการตั้งเป้าหมายมันจะมีขอบเขตไหมคะคุณหมออย่างเช่นบางคนบอกว่าโอ้ยนี่มองสูงไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงความ
2: จริ งมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเด็กคนนึงก็บอกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่เก่งมากๆหรือว่าเขาบอกอยากจะเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากๆเก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ครับถูกไหมฮะหรือเขาบอกอยากอาชีพเขาอยากเป็นคุณครูที่สอนที่เก่งที่สุดสอนให้เด็กนักเรียนเข้าใจที่สุดหรือวันเนี้ยเราอยากจะบอกว่า เราอยากจะทำร้านอาหารแล้วเราอยากจะเป็นร้านอาหารที่โด่งดังที่สุดในประเทศเป็นเป้าหมายในชีวิตไม่เป็นไรเลยมันคือเป้าหมายใช่ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ตั้งเป้าหมายทุกคนมีสิทธิ์ฝันทุกคนมีสิทธิ์ที่อยากจะทำให้มันถึงเพราะว่าหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาก็อาจจะเริ่มจากเป้าหมายแบบนี้แหละแล้วเขาก็มีกระบวนการวิธีต่างๆเพื่อทำให้เขาถึงจุดมุ่งหมายได้ดังนั้นการตั้งเป้าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือวิธีการเราทำยังไงคือมันสำคัญกว่าเป้าอีกก็คือวิธีการเราจะไปถึงยังไงเราจะมีวินัยยังไงเราจะทำยังไงให้ไปถึงโดยที
0: ่
2: เราไม่เดือดร้อนคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วในส่วนของการตั้งเป้าหมายแล้วก็การแบบพยายามจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป้าหมายในแต่ละช่วงวัยไหมคะรวมถึงเรื่องของประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนที่แบบไปประสบพบเจอมามันอาจจะทำให้คนนั้นเนี่ยมีมุมมองเปลี่ยนไปหรืออะไรยังไงบ้างอะคะ
2: โอ้อันนี้เป็นเรื่องปกติครับดังนั้นการที่เราจะเซตเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแล้วต่อให้อนาคตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เรื่องผิดอีกเพราะว่าหลายๆอย่างมันขึ้นกับประสบการณ์ขึ้นกับหลายๆอย่างถูกไหมครับอย่างต่อให้วันนี้เราตั้งเป้าหมายอย่างนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเราจะเปลี่ยนเป้าหมายก็ไม่ผิดเหมือนกันครับมันเกิดขึ้นได้อ
0: ัน
2: นี้คือในคนปกติแต่ว่าเกิดการจะเปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยเขาเป็นคนแบบไม่มุ่งมั่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนาะมันก็อาจจะมีเหตุผลหรืออะไรก็ตามที่เขาอยากจะเปลี่ยนหรือมันจำเป็นต้องเปลี่ยนอ่
0: ะ
2: อย่างเช่นเอาง่ายๆตอนโควิดอย่างเงี้ยเขามีความฝันว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศให้ได
0: ้
2: จุดสำคัญเขาเก็บเงินมา3ปีแล้วปรากฏโควิดระบาดเขาก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายเขาไม่ไปดีกว่าฉันอยู่บ้านดีกว่าเขาไม่ได้เป็นคนหล่อแหล่เลยเขาไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วเขาก็แค่เปลี่ยนตามสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเท่านั้นเอง
0: ค่ะทีนี้อันเนี้ยในมุมของคนที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองตั้งเป้าให้กับตัวเองทีนี้เรามองมาอีกมุมหนึ่งคือคนที่มองเข้าไปกับคนบุคคลคนนั้นเนี่ยที่เขามีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างที่ถามคุณหมอให้ว่ามันตั้งเป้าสูงเกินไปไหมหรือว่าอาจจะแบบว่าจะไปได้รอดนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยทำไมคนนั้นเขาถึงมีความคิดแบบนี้อะคะเขาเกิดจากอะไรที่ทำให้เขาคิดแบบนั้น
2: อันนี้หมอว่าจริงๆเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่เราจะตั้งเป้าใช่ไหมครับแล้วบางทีเราเองแต่ละคนเองเนี่ยเราก็มีสิทธิ์วิเคราะห์สถานการณ์หลายๆอย่างแล้วถ้าเกิดมันเกิดการวิเคราะห์ในใจเราอะมันไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้นได้ในทุกคนถือว่าเราเห็นใครทำอะไรแล้วก็มีเป้าหมายยังไงบางคนเขาอาจจะเลือกในการที่จะแบบชื่นชมหรือเป็นกำลังใจ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาบางคนเขาอาจจะเลือกที่จะมองว่าเอ๊ะอันนี้มันควรจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับหรือบางคนอาจจะเลือกที่มองไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันถ้ามันอยู่ในใจของเขาถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเอาสิ่งที่อยู่ในใจนี้ออกมาถ้ามันเป็นการแบบให้กำลังใจให้ชื่นชมหมอคิดว่าคงไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าในเรื่องที่ถูกต้องกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วมันเป็นการไม่เห็นด้วยในกรณีที่เราใช้เหตุและผลหรือการพูดคุยกันเพื่อเกิดการสร้างสรรค์หรือไม่ให้เกิดการบั่นมาบอกว่าก็คงไม่เป็นไรถูกไหมครับแต่มันขึ้นกับบริบทด้วยแต่ถ้าออกแล้วด้วยความระมัดระวังเนี่ยมันคงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดโผล่ออกมาเพราะฉันคิดแบบนี้ฉันก็มีสิทธิ์พูดบอกว่ามันก็จะเหมือนกับคนมันก็ต้องเกิดคำถามเหมือนกันว่าเราจะพูดทำไมถูกไหมครับดังนั้นบางทีการพูดไปวิจารณ์วิเคราะห์คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการที่พูดถึงคนอื่นในแง่ลบหร
0: ือ
2: เป็นการอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับมาถามว่าเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเหมือนกันบางทีเราอยากให้สังคมมันโอเคเราเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเราพูดด้วยความหวังดีของไม่เป็นไรแต่ว่าก็คงต้องดูว่าเขาพร้อมรับด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปยัดเยียดความหวังดีให้เขาก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นต้องกลับมาว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่เราถูกใจไม่ถูกใจแล้วเราไปวิจารณ์ในเชิงลบหรือตั้งใจให้เกิดความเสียหายอันนี้ปัญหาก็จะตกที่ตัวเราน
0: ะ
2: ครับเพราะว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกรณีเช่นคำว่าบูลลี่อย่างเงี้ยคือการแบบกลั่นแกล้งรังแกหรือการพูดไม่ดีอย่างเงี้ยเราคิดว่าคนเนี้ยเขาไปบูลลี่คนอื่นแล้วเราก็ไปว่าเขาเราก็ไปบูลลี่เขาจริงๆเราทำเหมือนเขาเลยดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังคือเห็นต่างได้ไม่ได้เป็นไรนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงเราแสดงความเห็นยังไงให้เราไม่กลายเป็นคนที่เราไม่ชอบ
0: ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการแสดงความเห็นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า การเน้นมองว่าถ้าเกิดอย่างกรณีอย่างเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องรู้นิสัยเพื่อนแล้วว่าเขาสามารถจะรับได้ขอบเขตที่ว่าเราจะแนะนำหรือเราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยไหมคะว่าคนของคนที่จะรับข่าวสารเนี่ยรับกับคนที่เขามีความมั่นใจหรือคนที่ถูกบูลลี่อะค่ะเขามีความเข้มแข็งทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนคนที่จะพูดเนี่ยเขาต้องรู้คนนั้นด้วยไหมคะ
2: จริงๆนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วยิ่งต่อให้เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนในครอบครัวบางทีเราบางเรื่อง
0: มั่นใจหรือคนที่ถูกบูลลี่อะค่ะเขามีความเข้มแข็งทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนคนที่จะพูดเนี่ยเขาต้องรู้คนนั้นด้วยไหมคะ
2: จริงๆนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับ

0: จริงๆถ้าเราจะคุยกันว่าทำยังไงให้สังคมเราน่าอยู่นะครับต่างคนเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นเพราะบางทีการที่ทำไปโดยที่ให้เราสบายใจฝ่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาเต็มไปหมดนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็คือว่าสมมติถ้าเกิดว่าพูดไปก็เกรงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นไปทำร้ายจิตใจเขาเราควรที่จะอยู่ในสถานะไหนต้องเตือนเขาไหมหรือว่าอาจจะแบบมีการพูดคุยกันแบบเล็กๆน้อยๆให้พอให้ตัวของคนบุคคลคนนั้นน่ะพอรู้ว่าเรามีความคิดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คงต้องกลับมาว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในสถานะที่ควรจะต้องเตือนเขาหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะบางกรณีบางเรื่องเนี่ยมันบางครั้งมันก็อาจจะความสัมพันธ์มันไม่สิ้นหาที่จะไปเตือนกันได้ก็มีนะครับหรือว่าอีกฝั่งเขาไม่ได้อนุญาตให้เราไปเตือนก็ได้เนา
1: ะ
0: แล้วก็ยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือมันผิดกันแน่อย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีก่อนจะเตือนหรืออะไรก็อาจจะต้องตั้งสติกันนิดนึงว่าเอ๊ะมันหนึ่งจำเป็นหรือเปล่าและสองเนี่ยถ้าเตือนเนี่ยเตือนแบบไหนดีให้มันเกิดความสร้างสรรค
1: ์ค่ะ
0: เนี่ยดังนั้นมันต้องคิดค่อนข้างเยอะแล้วมันต้องอาจจะต้องมีการระวังพอสมควรในเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้ถือว่าอ่อนไหวค่อนข้างเยอะนะคร
1: ับ ค่ะค่ะทีนี้เรากลับมาในส่วนของเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะคุณหมอในส่วนของการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันแบบในเรื่องของการที่แบบว่าพยายามที่จะแบบคือยกตัวเองให้สูงกว่าคนอื่นหรือว่ายังไงมันแตกต่างกันมากไหมอะคะ
0: บอกว่าเวลาที่เราฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าหลักๆเนี่ยก่อนที่เราจะไปแบบต้องมีอะไรกันไปอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาถอดบทเรียนจากตัวเราก่อนว่าไอ้เรื่องนี้มันมีข้อส่วนดีคืออะไรข้อไม่ดีคืออะไรเพราะบางเรื่องอะครับมันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีหรือบางเรื่องอาจจะมีถูกหรือไม่ถูกแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดีหรือไม่ดีอาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่มันแค่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ได้
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเนื้อหาที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้บางครั้งบางเรื่องมันไม่ได้มีถูกหรือผิดมันอาจจะชอบใจไม่ชอบใจหรือถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ยแต่เราชอบใจเองในทางไหนมากกว่ากันดังนั้นวิธีการมุมมองเรามันก็จะไปตามสิ่งที่เราถูกใจหรือเปล่าด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าจริงๆมันคืออะไรถ้ารู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดอะไรด้วยซ้ำอาจจ
1: ะ
0: แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องกลางๆหรือมันมีทั้งบวกทั้งลบอย่างเงี้ยบางทีเราก็ถอดบทเรียนแล้วมาดูว่าเราเผื่อทำอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับก่อนจะวิจารณ์คนอื่นบางทีเราอาจจะต้องมานั่งทบทวนก่อนว่าให้ตัวเราอ่ะเราถอดบทเรียนนี้เราเกิดประโยชน์กับชีวิตไหมสมมติว่าถ้าตัวเราเผื่อทำไปเนี่ยเราถอดบทเรียนนี้แล้วเราระวังเราไม่ทำแบบนั้นโ
1: อ
0: ้อันนี้ได้ประโยชน์มากนะครับได้ประโยชน์มากๆเลยแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอันนี้คนรอบข้างเราอาจจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอย
1: ่
0: างเงี้ยเราจะทำยังไงถ้าเป็นคนที่เราแบบรักเขาเราเป็นห่วงเขาเราจะมีวิธีการค่อยๆ คุยยังไงถ้าบางทีเรารู้สึกพูดไปแล้วเหมือนตำหนิแล้วเขาจะรู้สึกแย่เนี่ยเราเสริมวิธีการอื่นได้ไหมเช่นมันมีบางวิธีเนี่ยเรารู้นะข้อดีสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรมันมีบางวิธีเนี่ยทำให้เขาตรงนี้ง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงหรือมันดีขึ้นก็เสนอทางเลือกให้มันเป็นโพซิทีฟก็ได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะช่วยทำให้คนเปลี่ยนจริงๆเทคนิคมันก็คงจะมีหลายอย่างแต่สำคัญที่สุดคือมันต้องวิเคราะห์เรื่องก่อนวิเคราะห์ตัวเราก่อนแล้วก็อาจจะต้องวิเคราะห์กับคนที่เราต้องคุยด้วยก่
1: อ
0: นดังนั้นถ้าเรารู้จักเขาน้อยบางทีตัดสินเขาเลยเนี่ยบอกว่ามันก็อาจจะการเป็นด่วนตัดสินเกินไปนะคร
1: ับค่ะทีนี้ในมุมของตัวเราเองถ้าเราอยากจะสร้างคุณค่ากับตัวเองเราควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะคุณหมอนอกจากคือทุกวันนี้ดิฉันเห็นเนี่ยในส่วนของคนที่แบบเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกโซเชียลเราจะเห็นหลายๆคนที่ที่อย่างที่เขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวจากเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งรวยมีฐานะขึ้นมาทำให้หลายๆคนเนี่ยมองเห็นตรงนี้แล้วก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างเราควรที่จะเรียนแบบนี้ดีไหมหรือว่ายังไงดีคะคุณหม
0: ออย่างแรกเราก็ต้องมองก่อนว่าในโซเชียลมีเดียเราไม่รู้อะไรจริงปลอมเหมือนกันถูกไหมครับข้อมูลทุกอย่างในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนที่เขาแสดงออกมาเนี่ยต้องการเขาก็อาจจะโชว์ด้านดีแหละบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเขาแค่โชว์ชีวิตประจำวันเขาก็ได
1: ้
0: หรือบางทีเขาอาจจะแต่ว่าหรือว่าโชว์ด้านที่ดีของเขาในที่อยากให้คนอื่นเห็นก็ได้มันค่อนข้างน้อยที่จะโชว์ด้านไม่ดีใช่ไหมครับมีไหมมีแต่ว่าอาจจะน้อยส่วนใหญ่ก็โชว์ด้านดีแหละนะครับดังนั้นบางทีเราก็อาจจะเห็นแค่มุมมองเดียวดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเห็นใครเขาดีอย่างแรกคือดีใจกับเขาก่อนอย่างน้อยชีวิตจริงเขาดีเราไม่จะตอบไม่รู้แต่เขามีบางส่วนเขาดีอะฮะเราก็ชื่นชม
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะเกิดความสบายใจละว่าเราไม่ได้เกิดความรู้สึกด้านลบขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นใครมีความสุข

0: แล้วเราก็รู้สึกร้อนไปด้วยอิจฉาตาร้อนหรือบางทีก็แบบไม่เชื่อรู้สึกว่ามันเปรียบเทียบหรือคือความคิดลบมันเกิดขึ้นดังนั้นฝั่งนึงก็ยังไม่เป็นไรเลยนะเราอะถูกละ ดังนั้นดูอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้อย่าไปเปรียบเทียบดูอะไรแล้วเขาดีก็อนุโมทนาบุญกับเขาก็ชื่นชมเขาไปเป็นกำลังใจดีใจกับเขาด้วยเราก็สบายใจถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะมีแบบนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าไอ้เขาทำแบบนั้นเนี่ยมันมีอะไรเป็นข้อดีทำให้ผลักดันเขาเป็นไปได
1: ้
0: อ่ะเราก็ดึงข้อดีนั้นมาใช้กับชีวิตเราแต่ถ้าเราดูเรื่องนี้แล้วแต่ถ้าเราไปถึงจุดนั้นเราอาจจะไม่ทำแบบนี้นะก็ต้องคอยเตือนตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราทำได้หรือเราประสบความสำเร็จขึ้นมาเราจะไม่ทำแบบนั้นมันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองทางถูกไหมครับ
1: ค่ะอ๋ออันนี้ก็คืออย่างน้อยๆคือดูตัวอย่างได้แต่อย่าเชื่อทั้งหมดโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะอย่างนี้ก็คือเราไม่รู้อย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆเขาก็จะโชว์เฉพาะในมุมที่แบบว่ามุมดีๆชีวิตที่เขาแฮปปี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าตอนเวลาทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้ออกมาโชว์โซเชียลอะไรแบบนี้นะคะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะอ่ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่กำลังแบบว่าอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเองตอนนี้ทำไมแบบทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมดเลยทำอะไรก็แบบไม่ประสบความสำเร็จอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองต้องเริ่มยังไงดีคะคุณหมอคะ
0: บอกว่าอันนี้เป็นกำลังใจทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่ามันหลายๆคนก็เหนื่อยเนาะจริงๆในทุกอาชีพทุกอุตสาหกรรมตอนนี้ก็อาจจะมีความเหนื่อยใจเหนื่อยกายกันเยอะอ่
1: ะ
0: ดังนั้นสิ่งแรกต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนนะครับอย่างวันนี้ที่นั่งฟังตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าทุกคนเก่งมากแล้วนะเราผ่านกันมาได้จนถึงวันนี
1: ้
0: อันนั้นต้องชื่นชมตัวเองอะไรที่เราทำดีเนี่ยต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับแล้วเราอาจจะมาตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้าใหญ่ไม่เป็นไรเลยเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมายใหญ่เนี่ยเรามีเป้าหมายระยะสั้นอนาคต5 ปีเป็นยังไงเราอย่าลืมว่าอาทิตย์หน้าหรือพรุ่งนี้เราอยากเป็นอะไรเราอยากต้องทำตัวยังไงเพื่อให้มันเป็นจุดนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายย่อยเพื่อให้มันทำได้จริงแล้วก็ถ้าทำได้ชื่นชมตัวเองถ้าเราทำอะไรผิดพลาดอย่าลืมให้อภัยตัวเองอันนี้เราจะได้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับโดยที่บางทีไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยแต่หลายคนประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นนะ อ
1: ย่างที่บอกเลยบอกว่าบางทีกว่าจะถึงเส้นชัยล้มลุกคุกคานบ้างก็ต้องลุกก็คือสามารถที่ลุกขึ้นมาช้าหน่อยแต่ว่าก็ไปถึงเส้นชัยได้เหมือนกันแบบนั้นนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะคะเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆคนอาจจะล้มอาจจะทำธุรกิจแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเป้าหมายที่เคยมองไว้บอกว่าตอนแรกเนี่ย อาจจะมองว่าฉันมีเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าหมายวันนี้พอมันไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ค่อยหาแนวทางไปเรื่อยๆนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณประสบความสำเร็จหรือว่าวันนี้คิดว่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรแล้วก็สามารถที่จะทำตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่าลืมให้กำลังใจอย่าลืมขอบคุณตัวเองอย่าลืมบอกตัวเองว่าวันนี้เก่งจังนะเป็นการให้กำลังใจกับตัวเองนะคะว่าอย่างน้อยๆเรายังทำประสบความสำเร็จตามเป้าที่เราตั้งหมายตั้งเป้าไว้ไปถึงเป้าหมายตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้บางคนเห็นนะคือดิฉันก็เห็นหลายๆคนเหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเจอเรื่องของสภาวะเรื่องของหน้าที่การงานบางคนเขาบอกสมัยนี้เนี่ยงานเดียวไม่ได้ต้องมีอย่างอื่นหลายคนก็มีอาชีพเสริมพอทำอาชีพเสริมปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จหลายคนท้อแต่หลายคนก็ยังสู้ต่อนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกกับตัวเองนะเพราะว่ายังมีแรงที่จะสู้ต่อไปค่อยๆทำทีละนิดเดินทีละก้าวเดินทีละก้าวไปวันหนึ่งมันก็ต้องถึงเส้นชัยแน่นอนนะคะหลายๆคนที่ทำธุรกิจแล้วล้มแล้วก็ถอดใจหนีไปเลยก็มีหมายถึงว่าหนีจากแบบว่าการทำธุรกิจตรงนี้ถอดใจท้อตรงนี้ก็มีนะแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้หลายๆคนก็ยังคิดที่จะเดินล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดินต่อ แบบนี้นะคะสู้ต่อไปนะต้องบอกอย่างนี้นะคะ เพื่อที่จะให้ตัวเองมีกำลังใจคนรอบข้างก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่จะช่วยกำลังเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะอย่าไปแบบว่าพอเขา มีความผิดพลาดมาก็ไปตำหนิหรือคิดว่าแบบมันจะไปได้หรอมันไม่ได้รุ่นหรออะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามีอิทธิพลกับตัวเขาบางทีก็อาจจะทำให้คนที่รับฟังเนี่ยมันมีความรู้สึกท้อแท้ไปหนักกว่าเดิมอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะแบบเก็บมุมดีๆที่บางคนอาจจะแบบว่าติเพื่อก่อแนะนำอะไรต่างๆมาเนี่ยบางคนคือประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคนที่เราจะไปพูดหรือว่าคนที่จะรับสารเนี่ยเขาสามารถที่จะรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงก็ตามทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดหวังตั้งเป้าไว้สูงๆได้ไม่เป็นไรมันจะไปถึงไม่ถึงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนเลยค่ะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ท่านสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะท่านพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่
1: ตอนนี้มันมีปัญหาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถ
0: ึ
1: งสามทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้หมดปัญหาแล้วไอ้ตอนช่วงนั้นรถเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวตอนน
0: ี
1: ้บางซื่อ6620641 ว.4ให้อยู
0: ่ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าจะเกิน20-30 นาทีหมด
0: ค่ะค่ะรถเที่ยวสุดท้ายเขาออกกี่โมงพอจะทราบไหมคะนี
1: ้4 ทุ่ม
0: อ๋อแต่อีกนิดนึงก็จะ4 ทุ่มแล้วรถคนอยู่ข้างนอกไปกันทันไหมคะเนี่ย
1: แต่รถเสริมไม่เกิน4 ทุ่มครึ่งอ้าวผมขอโทษอีก4 ทุ่มครึ่งแล้ว
0: กันค่ะอืมค่ะแต่ดูโดยรอบตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะการจราจร
1: ดีขึ้นหมด80%หมดใกล้หมดปัญหา
0: ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเป็นขาออกเดี๋ยวขาเข้าตอนช่วงประมาณวันไหนอะวันศุกร์หน้าพระรหัสวันศุกร์น่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่รถติด
1: มันต้องเป็นวันจันทร์เลยแหละไปกันแล้วก็ต้องมาไปยาวอะ
0: ยาวใช่ไหมหมายถึงว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ศุกร์หน้าอีกทีนึงเลยใช่ไหมประมาณนั้น
1: ใช่ใช่
0: ค่ะอืมค่ะอ่ะเอาว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะใครที
1: ่มันมีปัญหารถมันจะเริ่มออกประมาณ2 ทุ่ม
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะพีคสุดๆประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 10 3 ทุ่ม 20 3 ทุ่ม 30
0: ค่ะ
1: คือรถมันจะพีคที่จะออกพร้อมกันประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะสารวัตรทางด้านในเขาคนเยอะไหมตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
1: เยอะมากแล้วรถมันคือเวลารถมันเข้าไปเนี่ยแล้วมันออกรถมันเข้าไปมันเข้าไม่ค่อยได้เพราะว่ารถมันเข้าไปอัดรถทัวร์รถอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ท้ายห้อยครับผมที่จริงการข้างในเขาต้องจัดการบริหารให้ดี
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะเพราะว่า
1: พอมันเข้าไปปุ๊บมันเข้าไม่ได้แหละรถมันก็ท้ายห้อยครับผม
0: ค่ะห้อยนี่หมายว่าต่อเนื่องมาข้างนอกเนอะ
1: ต้องจะมาโทษว่าที่มันติดข้างนอกมันจราจรไม่ดูแลก็มันรถมันเข้าข้างในไม่ได
0: ้ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะสารวัตรเรื่องจราจรอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันจะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของแบบผู้โดยสารเข้าไปแล้วก็นั่งวินเข้าไปมีใครมีปัญหาอะไรร้องเรียนเรื่องค่าโดยสารอะไรบ้างหรือยังฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีแต่จริงๆอ่ะทุกคนก็มาโทษที่หมอชิด เพราะว่าแต่คุณนั่งมาจากไหนอ่ะ
0: อืมค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: อืมค่ะ
1: อีกคนนึงจะให้สวัสดิ์หรือให้จราจรบางซื่อไปจับเราไม่รู้ว่าคุณตกลงกันมาจากไหน
0: อืม
1: แต่สุดท้ายมันจะมาจบที่บางหมอชิด
0: ที่ปลายทาง
1: ถูกแต่แล้วผมจะไปเอาตรงไหนมาว่าผมไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบนะผมจะช่วยทุกคนนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายคุณนั่งมาครั้งแรกคุณนั่งมาจากไหนแต่สุดท้ายมาลงหมอชิดแล้วแต่ว่าจะไปตรงไหน
0: ก็คือว่าเอาจริงแล้วว่าคุณตกลงกันก่อนให้ดีก่อนขึ้นมาก่อน
1: ประชาสัมพันธ์จนเหนื่อยแล้วว่าอย่าไปนู่นนี่นั่นขึ้นตามความจริงกันนู่นนี่นั่นแต่คุณต้องการความสะดวกสบายคุณนั่งมาจากทางทน
0: ค่ะ
1: แล้วพอมาถึงหมอชิดบอกว่าเอ้ยโกงราคา
0: ไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้
1: ก็ประชาสัมพันธ์ผมก็ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางว่
0: า
1: พยายามมากันแบบปกตินะ
0: ค่ะ
1: คือผมเข้าใจว่าทุกคนรีบถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดิ์ไม่เคยตัดความรับผิดชอบแต่ในเมื่อก็เราก็ประชาสัมพันธ์กันเสนอว่าอย่าไปนู่นนี่นั่นคุณมาจากฝั่งทนคุณมาจากนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมาจบหมอชิดคราวนี้สวัสดิ์จะช่วยยังไง
0: คือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกก็คือก่อนที่คุณจะขึ้นไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์นี่คุณตกลงราคากันเลยจะถูกจะแพงอะไรก็ว่ากันไปคุณยอมรับได้ไหมถ้ารับได้ก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อีกคราวนี้สวัสดิ์ขอแบบความเห็นใจนิดนึงว่าพี่ก่อนตกลงกันมาหรือวิ่งมาตั้งแต่ต้นทางอ่ะช่วยความพึงพอใจของแต่ละคนอีกครั้งนี้พอมาจบที่หมอชิดผมเข้าใจว่าผมเป็นแหล่งรวมอ่ะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ไม่พูดแบบความน้อยใจนะ
0: ไม่คือเดียร์เนี่ยเข้าใจแบบเข้าใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าคุณไปนั่งมาจากที่ไหนกันแล้วแต่คุณไม่ตกลงกันละราคากันหรอคุณกระโดดขึ้นมาเสร็จแล้วพอมาถึงปลายทางบอกว่านี่แล้วก็คือไปบ่นเอาในโซเชียลว่าโดนโกงราคานู่นนี่นั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: ค่ะ
1: ถูก
0: ค่ะเอา
1: ไอ้ที่สวัสดิ์พูดอ่ะคือบทแบบน้อยใจนิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: คุณมาจากไหนกันก็ไม่รู
0: ้
1: พอมาลงสุดท้ายว่า เฮ้ยมันโกงราคามันกดค่าโดยสารโน่นนี่นั่นถูกไหม
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่คือขอบทนิดนึงแต่ผมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็รับผิดชอบว่าเออมันสุดท้ายผมก็ต้องรับผิดชอบแต่พยายามบอกว่าเออทั้งจอสอร้อยสอพอเก้าหนึ่งนู่นนี่นั่นเฮ้ยเออประชาสัมพันธ์เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเฮ้ยอย่าไปไอ้พวกมันไม่ใช่วินถูกต้องก็อยากขึ้นเงินมาแต่ครั้งนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้ความไวถูกไหม
0: ค่ะเอาเป็นว่าเราเข้าใจดิฉันเข้าใจแล้วขอให้ทางด้านของคนที่เขานั่งมาเข้าใจด้วยละกันนะคะยังไงตอนนี
2: ้
0: ค่ะตอนเอายังไงตอนนี้การจราจรโดยรอบหมอชิดนี่ดีขึ้นแล้วนะคะสารวัตร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับถูกคร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรขอบคุณค่ะ
1: ครับคร
0: ับ ค่ะทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจโทพระสินทิพย์ขำนะสารวัตรจราจรสนบางซื่อก็ดูการจราจรมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำตั้งแต่เย็นแล้วไม่ใช่แค่ช่วงหัวค่ำจนถึงตอนนี้เนี่ยการจราจรโดยรอบก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าช่วยเร่งระบายแล้วก็รถเนี่ยออกจากสถานีออกจากขนส่งไปเรียกว่าก็คือรถจะออกตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มน่าจะเลทสุดก็น่าจะสุดท้ายน่าจะหยุดประมาณสัก4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะคนก็ทยอยกันออกกันไปหมดละแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะที่อาจจะรอรถในช่วงที่เป็นรถเสริมมีคุณสุรดินส่งภาพมาเมื่อสักครู่ก็เห็นแว๊บๆทาง YouTube เหมือนกันนะบอกว่าถ่ายมาจากที่หมอชิดประชาชนเนืองแน่นจนล้นชานชาลาหมอชิดเลยรถติดไม่สามารถเข้ารับผู้โดยสารได้ขณะนี้ดีเลย์ประมาณ 2-3 ชั่วโมงโอ้ถ้างั้นก็แสดงว่าต้องมีหลัง4ทุ่มแน่นอนเลยนะคะ4ทุ่ม5ทุ่มเพราะว่ารถติดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้างนอกรถเขาใช้การได้แล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเข้าไปรับผู้โดยสารที่ยังอยู่ภายในสถานีขนส่งหมอชิดกันได้นะคะก็คนที่อยู่ทางด้านนอกก็รถเยอะด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้มีคลิปเป็นเห็นทางด้านของทางด้านนอกคุณบัวเชษฐ์นะเป็นบรรยากาศเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางหมอชิดเนี่ยล่ะตรงสี่แยกขอสมกรถติดหนักมากใครเดินทางด้วยรถทัวร์ควรเผื่อเวลาด้วยนะครับอันนี้ส่งคลิปมาที่เห็นทาง YouTube ตอนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็จะต้องตกลงราคากันให้ดีไม่ใช่พอถึงปลายทางเสร็จแล้วปรากฏว่ามาบ่นบอกว่าค่าโดยสารโดนโกงนู่นนี่นั่นนะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นการจราจรบริเวณทางด้านของถนนกำแพงเพชรที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางหมอชิดนะแล้วก็มีคุณพราวนะคะส่งบอกว่ารถติดเนื่องจากว่าปิดถนนเหลือ2เลนบริเวณทางที่จะไปนครสวรรค์อุตภาวชัยนาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นทางสายเอเชียไหมสำหรับเส้นทางทางด้านของสายเอเชียที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครสวรรค์นะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณมิโนไซเคิลนะคะบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยรถติดเป็นงูกินหางตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ร่วมกันรายงานผ่านในทุกช่องทางของจสร้อยนะคะคุณผู้ฟังคะทางสำนักงานกปร.ค่ะเขาจะมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราในระหว่างวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรม DIY นะคะทั้งในส่วนของการทำก้อนจุลินทรีย์แล้วก็มีThe Little Planter นะคะเป็นมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะคะแล้วก็พวงกุญแจจากแก้วแฝกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตักปลาสวยงามค่ะแล้วก็มีคัสวาคุกกี้อาร์ตนะคะเป็นการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง แล้วก็ในงานก็ยังมีการให้บริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีนะคะแจกกล้าไม้กล้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอันนี้ฟรีเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกช่วงเย็นช่วงค่ำเลยนะคะคุณสามารถไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะช่วงวันหยุดแบบนี้ช่วงวันหยุดเดือนสิงหานะงานเขาจะมีระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทราจดเอาไว้ในโปรแกรมได้เลยนะคะวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะมีคุณผู้ฟังนะคะรายงานเข้ามาจากทาง YouTube นะคะบอกว่าคุณจำเนียนไฟแดงแยกรัชดาลาดพร้าวไม่ค่อยปล่อยไฟเขียวเลี้ยวขวาไม่ค่อยปล่อยไฟเลี้ยวขวาเลยครับผมมานานมากบอกเจ้าหน้าที่ให้เปลี่ยนไฟให้เลี้ยวขวาบ้างแยกรัชดาลาดพร้าวแยกไปทางด้านไหนเอ่ยแยกรัชดาลาดพร้าวบอกว่าไม่ค่อยปล่อยไฟเลี้ยวขวาไปเดี๋ยวเผื่อส่งเสียงไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะน่าจะเป็นสน.อะไรตรงนี้พหลโยธินไหมคะแล้วก็มีคุณอภิชาติค่ะบอกทักทายมาสวัสดียินดีต้อนรับคุณณัฏฐยาสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามารายงานสภาพการจราจรส่งข้อความเข้ามาทักทายมาพูดคุยกันผ่านทางด้านของทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแอปพลิเคชันทาง LINE ทางทุกแพลตฟอร์มของเรานะจะบอกอย่างนี้เลยนะคะมีทางมูลที่ร่วมกตัญญูค่ะรายงานบอกว่าเมื่อตอนช่วง 21:20 นมีเหตุถนนสุดตัวบริเวณถนนอิสรภาพตัดกับถนนลาดยาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะมีการนำเอากลวยยางไปวางกั้นในช่องทางนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงเขาบอกว่าเป็นช่วงถนนลาดยานะคะเป็นอิสรภาพตัดกับลาดยาน่าจะเป็นเลนช่องทางซ้ายเดี๋ยวนี้ยังไม่ชัดเจนนะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลาดยาช่วงไหนเป็นคือความลึกของถนนที่มันซุดลงไปเนี่ยมันประมาณสัก 5-10 เซนได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นหลุมกว้างพอสมควรเลยอยู่ในเลนซ้ายเลยนะคะ อยู่ตรงช่วงบริเวณถนนอิสรภาพตัดกับถนนลาดยาเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตรงช่วงบริเวณถนนอิสรภาพที่ตัดกับถนนลาดยาตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นทางนึงที่มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเนื่องจากว่าที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะก็เลยต้องมาใช้เส้นทางตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาในช่องทางน่าจะเป็นช่องทางซ้ายสุดเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาจะมีการแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันนะคะช่วงนี้ขอไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเอกนิติชี้ภาษีสหรัฐ 12.5% ต้องเร่งหารือกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบนะครับและเจ้าหน้าที่ขยายผลจับเพิ่มขบวนการพ่อไทยทิพย์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะครับเก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลกำลังเร่งประเมินผลกระทบและเดินหน้าเจรจากับสหรัฐอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามภาคเอกชนไทยมีสินค้าหลายชนิดนะครับที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วจึงประเมินว่าในภาพรวมผลกระทบต่อไทยจะไม่มากนักแต่ก็ยังมีสินค้าบางชนิดนะครับที่ไม่ได้รับการยกเว้นซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องหารือกับภาคเอกชนอย่างละเอียดทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่สุดในขณะนี้ครับคือไทยต้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพราะยังมีบางกรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยยังดำเนินการไม่เสร็จขณะเดียวกันรัฐบาลควรใช้จังหวะนี้ที่สหรัฐหยิบยกประเด็นเรื่องแรงงานบังคับขึ้นมาเป็นโอกาสในการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะครับไปที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานนะครับเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 รายพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก4รายประกอบด้วยพ่อคนไทย2รายและพ่อแม่แท้ๆของเด็กชาวจีนนอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชน1แห่งและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งนี้จากการสืบสวนนะครับพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยกว่า 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งส่วนปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2รายและอีก1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับไปที่ข่าวกีฬานะครับช้างศึกทีมชาติไทยแถลงความพร้อมและลงซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะประเดิมศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026พบกับสปป.ลาวในวันพรุ่งนี้นะครับติดตามรายงานจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
4: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกจะพบกับสปป.ลาวทีมอันดับ185ของโลกที่โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สปป.ลาวซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยซึ่งฮัสซันเผยว่าเกมนี้ทีมไทยต้องเริ่มต้นให้ดีสร้างความดุดันและต้องพยายามเดินหน้าเข้าใส่คู่แข่งก่อนโดยตนเชื่อมั่นและมั่นใจในทีมและตอนนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีด้านเสกสรรราตรีกล่าวว่าทีมไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้เรื่องความกดดันก็ไม่กดดันอะไรเพราะสุดท้ายวัดกันในสนามแต่ก็จะไม่ประมาทจากนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานักเตะได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามแข่งจริงใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมไทยจะสวมชุดสีแดงผู้รักษาประตูใส่ชุดสีเขียวจะฟัดแข้งนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ติดตามข่าวกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยค่ะมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณเด็กวัดป่ารายงานสภาพการจราจรบนถนนกำแพงเพชร2ฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับราชวิภามุ่งหน้ามาทางหมอชิดจุดนี้เนี่ยบอกว่าเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีคุณเป้นะคะรายงานการจราจรบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกมาจากแยกหัวกระบือมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพระราม2ทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์รถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะคะบอกว่าการจราจรตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็สลับกับหยุดนิ่งด้วยนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางก็เริ่มคลี่คลายกันไปแล้วนะคะน่าจะมีแค่เพียงบางจุดเท่านั้นนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของการจราจรรถยังหนาแน่นอยู่อย่างทางด้านของถนนพระราม1ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนพระราม1นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกลาดประสงค์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราจะมาเพิ่มเติมกรณีที่มีถนนทรุดตัวตรงบริเวณถนนอิสรภาพตัดกับรัดหญ้านะคะไปที่คุณเพิ่มพลศรีนวล นะคะเป็นผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกทม.นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะผอ.ได้รับแจ้งตรงบริเวณตรงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะ
2: ครับได้รับแจ้งนะครับ
1: ค่ะมันตรงนี้เป็นท่ออะไรอะฮะผอ.
2: เป็นบ่อพักท่อระบายน้ำครับที่รับน้ำจากถนนลาดหญ้าเนี่ยครับลงเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำในของถนนลาดหญ้าเนี่ยครับ
1: อืมค่ะคือก่อนหน้านี้มันคือมีการเปิดท่อแล้วก็ทำงานหรือไงฮะ
2: ไม่ใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวของบ่อพักท่อระบายน้ำครับก็คือบ่อพักจะมีฝาท่อระบายน้ำอยู่นะครับแล้วก็มันเกิดการทรุดตัวเราก็เอาทำการไปเอายางมากบเทปปิดให้วิ่งได้ปิดตามปกติแล้วก็ใช้งานไปได้สักพักหนึ่งมันเริ่มทรุดตัวเป็นปัจจุบันเนี่ยครับที่เกิดการทรุดตัวใหม่ตอนนี้เราก็เข้าไปดำเนินการแก้ไขเอาแผ่นเหล็กปิดแล้วก็ล้อมด้วยยางแอดฟันครับรอบแผ่นเหล็กเพื่อให้รถวิ่งไปได้ชั่วคราวก่อนและพรุ่งนี้เราจะซ่อมถาวรต่อไปวันนี้จะเป็นการซ่อมชั่วคราวคือปัจจุบันเนี้ยรถสามารถวิ่งผ่านได้แล้วคร
1: ับ ค่ะตรงบริเวณที่มันซุดนี่มันซุดลงไปความลึกประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะ
2: ประมาณ10เซนได้10ถึง15เซนครับ
1: 10ถึง15เซนแล้วตรงบริเวณความกว้างล่ะคะความกว้างของหลุมอันนี้
2: ความกว้างน่าจะประมาณเมตร50คูณเมตร50ครับ
1: ประมาณเมตร50คูณเมตร50นะคะค่ะแล้วตรงบริเวณอยู่ตรงหัวมุมเลยใช่ไหมคะทางที่จะออกถนนลัดหญ้านะคะตรงนี
2: ้ใช่ลัดหญ้าตัดไออ
1: ิสรภาพ
2: อิสรภาพเลยครับ
1: มันเป็นไปได้ไหมเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยทางด้านของรถเนี่ยเขาต้องเบี่ยงจากแยกบ้านแขกมาใช้เส้นทางตรงนี้เยอะเลยทำให้ตรงนี้มันพอรถวิ่งผ่านกันแบบเยอะขึ้นมันก็เลยซุดลงไปแบบนั้น
2: ก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดรถหนักวิ่งผ่านไอ้ช่วงนี้มันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ากลางคืนเนี่ยจะมีรถบรรทุกหนักที่จะวิ่งเข้าไซต์งานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้ที่ไปเหยียบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเนี่ยทำให้มันยุบตัวลงไป
1: อืมค่ะค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเอาแผ่นเหล็กมาวางแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะต้องการมาการซ่อมยังไงบ้างอะคะ
2: คือเดี๋ยวเราคืนนี้เราจะกลับไปเตรียมของเพื่อที่จะนำแผ่นฝาบ่อพักมาใหม่มาปิด
1: ค่ะ
2: พร้อมกับปิดฝามาแล้วก็มาหล่อขอบเพื่อให้มันได้ระดับเข้ากับผิวจราจรเดิม
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ปิดแผ่นเหล็กไว้เพื่อให้ปูนมันจะต้องเทปูนให้ฝาบ่อกับตัวบ่อเนี่ยมันเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียวกันฝาเหล็กเชื่อมเทปูนแล้วก็ปิดแผ่นเหล็กไว้ให้ปูนมันเซตตัวสักประมาณ 2-3 วันครับแล้วค่อยเอาแผ่นเหล็กออกครับก็จะกลับไปสภาพปกติเป็นถาวรต่อไปครับ
1: ถ้างั้นคือตอนช่วงที่เอาแผ่นเหล็กมาปิดแล้วก็เอาปูนมาปิดตรงนี้ก็คือจะต้องปิดการจราจรในช่องทางซ้ายตรงช่วงที่รอปูนเซตตัวไม่ต้องปิดเลยเหรอคะ
2: ไม่ต้องปิดก็คือมันจะมีแผ่นเหล็กปิดไอ้ตรงที่มันสุดไปแล้วรถสามารถวิ่งผ่านได้เลยครับ
1: ค่ะหมายถึงว่าตอนที่เรามาซ่อมอะค่ะตรงจุดที่มาซ่อม
2: เราต้องมาซ่อมเดี๋ยวเปิดแผ่นเหล็กที่ชั่วคราวออกแล้วผมก็จะเอาแท่นใหม่มา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สกัดแท่นเก่าออกเอาแท่นใหม่มาแล้วก็หล่อปูนขอบปูนให้ได้ระดับ
1: ค่ะ
2: พอแล้วก็เซตระดับกับเกาขอบปูนกับบ่อตัวใหม่กับตัวเก่าให้มันเชื่อมกันแล้วก็เอาแผ่นเหล็กติดอีกทีนึงก่อนเพื่อให้ปูนมันแข็งตัวตามอายุบ่มให้ได้กำลังตามกำลังของคอนกรีตประมาณ3วันครับพอ3วันแล้วจึงเอาแผ่นเหล็กออกแล้วทีนี้ก็รถวิ่งได้ตามปกติแต่ระหว่างรอปูนกำลังปูนขึ้นเนี่ยก็สามารถวิ่งผ่านได้เพราะมีแผ่นเหล็กปิดอยู
1: ่
2: ก็วิ่งได้ปกติเพียงแต่มันอาจจะความหนาเหล็กมันอาจจะสูงขึ้นมาประมาณ10-15เซนรถอาจจะกระโดดนิดนึงแต่ว่าเราก็จะมียางมายาแนวขอบปูนให้สโลปมันได้กับผิวถนนประมาณ 2-3 เซนนะครับ
1: ค่ะพอคะ
2: ขับมาอาจเหมือนเหยียบแผ่นเหล็กกระดึกหน่อยนึงครับประมาณ3วัน
1: แต่ว่าอันนี้น่าจะโชคดีหน่อยว่าเป็นช่วงวันหยุดมันอาจจะลดไม่ค่อยเยอะเหมือนวันปกติอย่างนั้นนะคะถ้าช่วงที่ทำงานแก้ไขตรงนี้พอคะ
2: เราจะทำกลางคืนครับมันจะไม่ส่งผลกระทบกลางคืนรถจะน้
1: อ
2: ยแล้วก็พอทำเสร็จก็ลดแผ่นเหล็กบิดชั่วคราวแล้วก็รถก็วิ่งได
1: ้ค่ะหลุมตรงนี้ที่มันซุดไปมันจะไปมีผลกระทบกับทางด้านล่างไหมคะ
2: ด้านล่างไม่มีเลยเจ้าหน้าที่ผมก็เปิดฝาท่อใกล้เคียงก็ส่องไฟแล้วก็แยงดูท่อระบบท่ออะไรยังปกติระดับน้ำยังไหลได้ปกติไม่มีการหักไม่มีการสุดตัวก็ยังปกติน
1: ่
2: าจะเป็นแท่นปูนที่มันหักมันสุด
1: ร
2: อยต่อระหว่างแท่นปูนกับผนังบ่อครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาดำเนินการวันนี้ก็มาสำรวจเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะมาทำการซ่อมแซมอีกทีหนึ่งนะคะค่ะ
2: ค่
1: ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ขา
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเพิ่มพลศรีนวลนะคะผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนนี้เขาเอาแผ่นเหล็กมาปิดตรงบริเวณจุดที่พื้นถนนมันซุดลงไปนะซุดลงไปประมาณสัก10-15เซนได้แล้วก็ความกว้างของหลุมเนี้ยประมาณสักเมตรครึ่งประมาณนั้นนะคะก็ยังโชคดีหน่อยว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนละแล้วก็เดี๋ยวตรงบริเวณนี้เนี่ยแต่คือคาดว่านะที่มันซุดตัวลงเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ารถที่เขาไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านทางด้านของแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางวงเวียนใหญ่ได้ก็เลยต้องมาเลี้ยวมาใช้ทางด้านของอิสรภาพแล้วก็มาผ่านเส้นทางตรงเนี้ยบ่อยๆแล้วก็อาจจะมีรถใหญ่ที่เขาวิ่งผ่านด้วยนะคะก็เลยทำให้พอรถวิ่งทุกวันเนี่ยเหยียบเข้าไปซ้ำมันก็เลยแบบซุดตัวลงไปนะซุดตัวลงไปตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีการดำเนินการซ่อมบำรุงตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะก็แต่ว่าตอนนี้ก็วิ่งได้นะคะไม่ใช่ว่าปิดการจราจรเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เอาแผ่นเหล็กมาปิดวางเอาไว้รถสามารถที่จะผ่านไปได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าตรงทาง X นี่มีคุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะในส่วนของสภาพการจราจรคุณผู้ฟังยังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137เราจัน1808ทาง X กับYouTube Live ก็คือที่ JS100 Radio นะหรือจะผ่านทางด้านของ LINE Official ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะทางบริษัทวิริยะประกันภัยเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382 พื่อเป็นการเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่นะสู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนทางบริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วก็เป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะคะโดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้นะคะจนถึงวันที่21สิงหาคมรับจำนวนจำกัดเพียงแค่100ถึง120ท่านเท่านั้นทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะพร้อมกับเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ในภาคบังคับจากวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในภาคทฤษฎีแล้วนะคะผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของ exam นะคะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์แล้วก็เป็นใบรับรองแพทย์ตามแพทยสภารับรองนะคะซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารค่ะก็ไปยื่นเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนที่แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021298888แล้วก็ต่อ7419 7422แล้วก็7443นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

ช่วงนี้เรากลับมารายงานกันต่อนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางก็คลี่คลายกันไปแล้วนะคะหลายๆเส้นทางยังมีรถหนาแน่นอยู่นะอย่างทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางตรงช่วงของบุรุพงศ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางราชเทวีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวตรงช่วงบริเวณเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเทวีต่อเนื่องไปจนถึงแยกประตูน้ำเลยนะคะยังมีรถหนาแน่นแต่พอผ่านจากทางด้านของแยกประตูน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรในช่วงนี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีแล้วนะคะไปทางด้านของแยกมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องไปทางด้านของอโศกเพชรตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะผ่านจากแยกอโศกเพชรบุรีนะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกพร้อมพงต่อเนื่องไปจนถึงทางเอกมัยเอกมัยเหนือนะคะแล้วก็ไปจนถึงคลองตันตอนนี้ใช้การได้ดีแล้วนะคะส่วนทางกลับกันที่มาจากทางคลองตันมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกเพชรช่วงที่มาจากทางคลองตันมาเอกมัยเหนือต่อเนื่องมาทางด้านของแยกพร้อมพงตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกเพชรเท่านั้นนะคะท้ายแถวไม่ยาวมากนักติดสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านจากอโศกเพชรมามิตรสัมพันธ์มาใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะฝั่งที่มาจากประตูน้ำนะคะแล้วก็จะไปทางด้านของราชเทวีก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีนะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงประมาณห้างฟีนิกซ์หรือว่าห้างพันทิพย์เก่าเนี่ยนะคะก็จะมีการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงประมาณห้างฟีนิกซ์หรือว่าห้างพันทิพย์เก่าเนี่ยนะคะก็จะมีการเคลื่อนตัวนั้นจะคงจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตาม

ส่วนผ่านจากหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะทางด้านกลับกันจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาที่หมอเหลงต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของประตูน้ำรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะผ่านจากทางด้านของแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาบนถนนราชดำริมาที่บริเวณแยกราชประสงค์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชประสงค์เท่านั้นนะคะท้ายแถวก็อยู่ตรงแถวๆช่วงประมาณหน้าโรงแรมอโนมาส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำเท่านั้นนะคะส่วนบนถนนพระราม1มาจากบริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของเฉลิมเผ่าจากปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเฉลิมเผ่าในช่วงนี้นี่ใช้การได้แล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็จะไปมีชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งฝั่งที่ไปจากเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากราชประสงค์มาเฉลิมเผ่าช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็บนถนนพระราม4ไม่เป็นปัญหาแล้วนะตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่หัวลำโพงยาวๆมาจนถึงตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ต่อเนื่องมาทางคลองเตยออกไปจนถึงทางหน้าของพระโขนงก็เคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันจากพระโขนงเข้ามาตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดคลองเตยนี่ก็จะติดชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกตัดกับถนนรัชดาหน้าผ่านพ้นไปแล้วเข้ามาพระราม4รอบในมาตรงช่วงของบ่อนไก่ใต้ทางด่วนพระราม4มาบ่อนไก่ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะตรงบริเวณแยกสาระแดงในขณะนี้การจราจรก็รถน้อยคล่องตัวดีแล้วนะคะตรงช่วงของบริเวณแยกสาระแดงก็จะมีติดสัญญาณพื้นราบเนี่ยติดจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะแล้วก็ถนนสาทรเหนือสาทรใต้สาทรใต้เนี่ยนะคะรถที่มาจากบริเวณแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสาทรสุรศักดิ์ยังมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณสถานีรถไฟเซนหลุยหรือช่วงแถวๆประมาณโรงพยาบาลเซนหลุยเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นท้ายแถวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์พอเลยจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงนี้ก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็รถบนถนนสุรศักดิ์นะคะที่มาจากแยกสุรศักดิ์บนถนนสีลมที่จะออกมาทางด้านของสาทรเหนือในช่วงนี้ก็ยังมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะสำหรับบนถนนสุรศักดิ์ในช่วงนี้นะคะพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิเลี้ยวขวาขึ้นสะพานตักสินก็ไปกันได้สาทรเหนือก็ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วนั้นลงมาจากทางสะพานตักสินนะคะการเคลื่อนตัวก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดแล้วก็รถบนถนนเจริญนครในช่วงนี้มาจากแยกคลองสานมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครก็จะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามนะคะก็พอพ้นจากช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันรถที่ไปจากทางด้านของแยกเจริญนครมุ่งหน้าไปทางด้านของเจริญรัตน์ในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะแต่ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะทนที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสะร้อยอยู่พี่ก็เลย

0: ลองกด SOS แต่สอร้อยดูเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาชวนคุณผู้ฟัง มาร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมกันดีกว่านะคะกิจกรรมเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะอยากจะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช่วยกันมองหาสิ่งผิดปกติบนถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้คือคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์แล้วก็สำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะก่อนอื่นเลยจะต้องเข้าไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะในทางด้านของ ลงทะเบียนทางเพจทาง JS100 Radio นะคะ เป็นทางด้าน เดี๋ยวสักครู่นะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะแต่กิจกรรมที่เรียนพูดถึงเนี่ยก็เป็นกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมคิดว่าใครที่ร่วม กิจกรรมนี้เป็นประจำนะก็คงจะทราบดีว่าเราจะต้องทำอะไรกันก่อนหลังนะคะเพราะว่าคนที่จะมาตอบคำถามอันนี้ได้เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะเนี่ยภาพที่เรียนขึ้นทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยมันจะมีภาพให้คุณดูคือจริงๆนะไม่ใช่ดูแค่ใน YouTube นะใครที่ดูไม่ทันนะคุณไปลงทะเบียนก่อนเลยที่ทางด้านของเพจ JS100 แล้วก็ลงทะเบียนตามลิงก์ จากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นภาพกิจกรรมให้คุณได้เห็นกันนะคะพอ คุณดูแล้วเนี่ยในคำถามอันนี้ที่ถามคุณผู้ฟังไว้นะคะก็คือว่าคาดการมองไกลปลอดภัยคุณคิดว่าคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติอะไรสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่นะคะ A ก็คือสมมติอ่ะนึกถึงว่าคุณขับรถอยู่บนถนนทางด้านซ้ายมือของคุณมีรถจอดอยู่ข้างทางอันนั้นคือ A B ก็คือจักรยานออกจากซอยมีเด็กๆกำลังปั่นจักรยานมาเลยนะเด็กๆนี่ต้องระวังนะเพราะว่าอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ เป็นจักรยานยนต์เป็นจักรยานที่เด็กๆปั่นออกมาจากซอยและก็มองไปที่4ก็จะมีคนกำลังข้ามทางม้าลายอยู่แล้วก็คุณคิดว่าข้อทั้งหมดเนี่ย A B C ถ้าคุณคิดว่าการมองไกลของคุณถ้ามองเห็นก่อนเนี่ยจะทำให้ปลอดภัยคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณมองเห็นทุกข้อคุณก็เลือกไปได้เลยนะคะเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันจากโตโยต้าถนนสีขาวค่ะแล้วก็สำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมนี้ก็ อย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องไปลงทะเบียนก่อนไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะที่ทางเพจ JS100 Radio แล้วก็จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมอันนี้นะคะการตัดสินทางทีมงานก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะจากโตโยต้าถนนสีขาวโดยเริ่มเล่นเกมอันนี้ได้แล้วนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่7สิงหาคมค่ะโดยจะประกาศผลผ่านทาง Facebook JS100 นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือผู้รับมอบมารับแทนได้เลยนะคะและถ้าว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของจสร้อยได้เลยและที่สำคัญก็คือว่าการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะภาพนี้คุณมองเห็นอะไรคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่นะคะรถที่จอดข้างทางจักรยานเด็กๆกำลังขี่จักรยานออกมาจากซอยหรือคนที่กำลังข้ามทางม้าลายอยู่ที่มองเห็นอยู่ไกลๆนู่นนะคะคุณคิดว่าคุณมองเห็นทุกข้อคุณก็เลือกได้หรือว่าคุณมองเห็นอะไรไม่เห็นอะไรนะคะก็ตอบคำถามร่วมสนุกกันได้เลยนะคะเรามากันที่มีคุณพิพัฒน์นะคะแจ้งเข้ามา
บอกว่าคุณตาหายไปคุณตาชื่อคุณสุนัยอายุ72ปีแล้วนะคะคุณสุนัยผิวขาวผมสั้นเกลียนนะคะแล้วก็สูงประมาณ168ซนติเมตรรูปร่างสันทัดค่ะมีอาการเป็นโรคพาร์กินสันด้วยนะคะก็คือว่ามือจะสั่นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าก้านสมองเสื่อมตามวัยปกติแล้วเนี่ยก็จะพาคุณตาไปเดินออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างๆตอนแรกว่าจะไปที่สวนทนแต่ว่ารถติดเลยเปลี่ยนมาที่คลองลัดโพญาติขับรถไปส่งที่คลองลัดโพฝั่งทางถนนสีเขื่อนขันไปส่งตอนช่วง17นาฬิกาพอ19นาฬิกาจะไปรับแต่ไม่เจอสอบถามร้านอาหารแถวนั้นบอกว่าเห็นคุณตาเดินไปทางโรงเรียนอำนวยวิทย์ก็คือบริเวณเลียบแม่น้ำนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินหายไปไหนตัวคุณตาคุณสุนัยเนี่ยนะคะสวมเสื้อกีฬาไนกี้คอกลมสีขาวกางเกงสีเทาไนกี้ขาสั้นไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปไม่มีเอกสารอะไรเลยนะคะแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบสีเทาวันนี้ที่หายไปก็คือตอนช่วง17นาฬิกาแล้วก็คุณพิพัฒน์ก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าได้รับแจ้งจากรถจักรยานยนต์ที่ว่าจ้างช่วยกันตามหาคุณตาเนี่ยนะคะบอกว่ามีเบาะแสว่าเห็นแถวๆตลาดพระประแดงกำลังไปตรวจสอบดูนะคะคุณสุนัยนะคะสวมเสื้อกีฬาไนกี้คอกลมสีขาวกางเกงขาสั้นสีเทาของไนกี้เหมือนกันนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีเทาคือหายไปจากที่สวนสาธารณะคลองลัดโพเมื่อตอนช่วง17นาฬิกาถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะเป็นผู้สูงอายุแต่งกายคือเป็นชุดกีฬาที่ไปออกกำลังกายนี่แหละค่ะถ้ามีใครพบเห็นช่วยรบกวนแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะจากเรื่องของการจราจรเรื่องของคนหายงั้นขอมาดูเรื่องเตือนภัยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ฟัง ตอนนี้เนี่ยเขามีทางด้านของท่านอธิบดีกรมศุลกากร คุณพันทองลายกุลนันนะคะลายกุลนันขออภัยคุณพันทองลอยกุลนันนะคะท่านอธิบดีกรมศุลกากรค่ะให้ข้อมูลนะคะบอกว่าทางกรมศุลเนี่ยนะคะได้มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกนำผ่านยาเสพติดให้โทษทุกช่องทางทั้งในส่วนของท่าอากาศยานด่านชายแดนแล้วก็ระบบพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศแล้วก็ในการเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยก็เพื่อไม่ให้ประเทศไทยนั้นเป็นทางผ่านของยาเสพติดแล้วก็ยังเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยใช้ข้อมูลการข่าวในการประมวลเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ยาเสพติดที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขยายมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็มีการขยายกลุ่มลูกค้าโดยเน้นที่เด็กแล้วก็เยาวชนมากขึ้นโดยท่านอธิบดีนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพกรมศุลกากรได้ตรวจยึดสารเสพติดนะคะก็คือ LSD หรือที่รู้จักกันในชื่อของสแตมเมาโดยมีประเทศต้นทางอยู่ที่เยอรมนีนะคะซึ่งมีการพยายามลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวน529ชิ้นด้วยกันนะมีมูลค่ากว่า 200,000 บาทด้วยกันเจ้าสแตมเมาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะคะเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขามีการระบุนะคะบอกว่าสารเสพติด LSD ตัวนี้เนี่ยถือเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงแล้วก็มักจะนำสารดังกล่าวเนี่ย
ไปหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่มีการสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสหรือว่ามีสัญลักษณ์น่ารักรูปร่างแบ่งออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่เลยตามภาพนี้เลยนะทาง YouTube ที่ท่านอธิบดีกำลังอธิบายอยู่ตอนนี้นะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะโดยลักษณะของมันเนี่ยก็จะคล้ายกับสแตมเพื่อที่จะเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ทำให้ดูเข้าถึงง่ายเหมือนขนมหรือว่าของเล่นสะสมทั่วไปสำหรับผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็ประสาทเนี่ยถ้าหากว่าคุณได้รับสาร LSD ในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องมันก็จะออกฤทธิ์กดแล้วก็หลอนประสาทขั้นรุนแรงทำให้ผู้เสพนั้นเกิดภาพหลอนแล้วก็การรับรู้นั้นผิดเพี้ยนไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การทำร้ายตนเองหรืออันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะท่านอธิบดีกรมศุลกากรยังขอเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เพียงแค่การลักลอบนำเข้ายาเสพติดแต่คือการออกแบบให้ยาเสพติดนั้นมีรูปลักษณ์ที่ดูปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษของสารเสพติดดังกล่าวพร้อมกับเฝ้าระวังสังเกตบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษลายการ์ตูนจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือรวมทั้งสร้างความเข้าใจว่าสแตมป์การ์ตูนไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ขนมแต่เป็นยาเสพติดอันตรายที่อาจจะทำลายสมองการรับรู้แล้วก็อนาคตของผู้เสพได้อย่างถาวรนะคะซึ่งทางด้านของกรมศุลกากรเองเนี่ยเขาก็จะมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะใช้เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลการข่าวยกระดับการสกัดกั้นทุกรูปแบบเลยนะคะเพื่อไม่ให้ประเทศไทยนั้นเป็นทางผ่านหรือว่าเป็นปลายทางของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรวมถึงยังเป็นการป้องกันเด็กแล้วก็เยาวชนให้ปลอดจากยาเสพติดทุกประเภทด้วยนะคะก็อันนี้อันตรายนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย โดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยมันจะมีรูปแบบของหน้าการ์ตูนอยู่แล้วก็เป็นลายการ์ตูนที่บางคนแบบคือบางทีเราเห็นเด็กๆ เก็บมีซื้อพวกสั่งสินค้าประเภทนี้มาเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาอาจจะแค่แบบสะสมภาพการ์ตูนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยมันมีแฝงเอาไว้ด้วยซึ่ง เรื่องของยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตดูลูกของตัวเองด้วยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้าถึงเรื่องของยาเสพติดตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะระมัดระวังกันไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังมันมีอีกเรื่องหนึ่งดิฉันว่าตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนะมันมียาเสพติดอีกประเภทหนึ่งนะคือออันนี้ไม่ใช่เรื่องยาเสพติดนะคือมันจะมีประเด็นที่หลายๆคนวันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่ในเรื่องของโลกออนไลน์กรณีที่มีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเลยเข้าส่งเสียงดังแล้วปรากฏว่าตัวคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็มีการไปบอกให้เขาแบบเบาเสียงลงอะไรแบบนี้นะคะปรากฏว่าคือถูกแสดงอาการที่แบบว่าคือไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตทั่วไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบว่าขุดได้จนว่ากลุ่มนี้เป็นใครมาจากที่ไหนมาทำอะไรในประเทศไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็คือแบบว่ามันลุกลามไปหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะจากกระแสดราม่าตรงนี้นะคะจากดราม่าของ BTS ตรงนี้ลุกลามไปถึงขนาดที่ว่าชาวเน็ตเนี่ยไปถล่มทางด้านของเพจของสถานทูตอิตาลีจนมีการปิด
ปิดคอมเมนต์ไปเลยนะรวมถึงนอกจากสถานทูตเพจของสถานทูตแล้วเพจของสถาบันการศึกษาเพจของเอเจนซี่ที่เขาพากลุ่มนี้ซึ่งเป็นนักศึกษามาเหมือนกับเดินทางมาเพื่อมาศึกษาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยในช่วงน่าจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมของเขาอ่ะนะคะแล้วปรากฏว่านอกเหนือจากเพจสถานทูตเพจสถาบันการศึกษาเพจของเอเจนซี่ซึ่งเขามีการแถลงออกมาเรื่องของการพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้แล้วอ่ะนะคะนอกจากนี้แล้วก็หลายคน ก็ไปนี่เลยไปใน IGของตัวของบุคคลเพราะว่าเราเห็นหน้าเห็นตาเขาชัดเจนแล้วชาวเน็ตไทยก็เก่งเก่งเนอะไปเจอไปตามเจอได้ว่าเขา IG อะไรบ้างนะจดแล้วก็ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์จนเจ้าของบัญชี IG ตรงนั้นถึงก็ต้องล็อกโปรไฟล์ไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยอันนี้มันไปถึงขนาดที่ว่ามีโปรแกรมที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาจะไปที่ไหนบ้างไปที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่โรงแรมที่เขาพักอยู่ที่ไหนอะไรเรียนเข้าไปดูในหน้าฟีดต่างๆที่มันขึ้นเพราะด้วยความที่แบบว่าเราอ่ะพอเห็นอ่านข่าวนี้ปุ๊บข่าวต่อไปมันก็จะเป็นข่าวเนี้ยไล่ขึ้นมาคือสิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตต้องใจเย็นๆนะอย่าตามกระแสนะเพราะว่ามันจะเริ่มมีแบบมีการนัดแนะนู่นนี่นั่นพอรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนอะไรยังไงอ่ะนะคะต้องใจเย็นๆอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนไม่พอใจกับพฤติกรรมที่เขาแสดงแบบนั้นกับคุณผู้หญิงที่เข้าไปตักเตือนคือการพูดในที่สาธารณะเสียงดังไม่เป็นไรเราเองคนไทยกันเองเนี่ยบางทีไปต่างประเทศใช่ไหมคะก็ยังมีการถ่ายคลิปมาแล้วก็มาโพสต์ทางโซเชียลทำให้คนไทยกันเองเนี่ยก็มีการตำหนิมีการต่อว่ากันไปแต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการบูลลี่เอางี้ดีกว่านะเพื่อใช้คำที่แบบหลายคนอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นเป็นการบูลลี่เป็นการพูดแล้วก็มีการแสดงยกนิ้วกลางอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมควรก็คือแทนที่จะแบบพอเขาเตือนแล้วคุณควรที่แบบว่าฟังแล้วก็ทำตามที่เขาบอกที่เขาเตือนไม่ใช่การที่จะมาพูดด้วยคำพูดที่แบบไม่สุภาพอะไรลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าหลายคนพอได้ยินแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกไม่พอใจไม่ใช่เรื่องของการพูดเสียงดังบนรถไฟฟ้าหรือในที่สาธารณะอย่างเดียวนะอันนั้นเนี่ยเข้าใจได้อย่างที่บอกนะคะก็อันนี้ตอนนี้เนี่ยต้องใจเย็นๆสำหรับใครที่กำลังจะแบบว่าตามกระแสอย่าตามกระแสแบบว่าเขาคือเอาเป็นแค่ในโลกโซเชียลตรงนี้ก็พอนะคะแค่นี้ก็คิดว่าเขาก็น่าจะรับรู้ได้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาตรงนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเผลอๆไม่แน่นะว่าเขามีกำหนดการว่าจะต้องอยู่ในประเทศไทยถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะไปที่ไหนไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขารับรู้แล้วว่าพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสร้างความไม่พอใจกับคนกลุ่มใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงวันที่เขากำหนดกลับด้วยหรือเปล่านะคะยังไงก็จะเย็นๆแล้วกันนะคะเขาจะไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีใครไปบอกให้เขามาตอบหรือมาอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันไปแต่อย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าไปทำอะไรนะคะต้องบอกอย่างนี้ผิดกฎหมายนะถูกจับได้เหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีทางคุณเบนซ์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมซองเอกสารข้างในจะมีบัตรประชาชนเป็นซองใสนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเอกสารต่างๆลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูค่ะนั่งรถมาจากที่พระราม9ที่แยกพระราม9ไปลงที่ซอยเสรีไทย47เมื่อตอนช่วง 21:15 ที่ผ่านมานี่เองนะคะคนขับรถแท็กซี่สีชมพูถ้าจำได้ว่าไปส่งผู้โดยสารที่เสรีไทย47นะแล้วก็ช่วยดูนิดหนึ่งว่ามีเอกสารเป็นซองใสๆแล้วก็มีบัตรประชาชนมีเอกสารอะไรอยู่ในซองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเจอรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณอนันตชัยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนลูกค้านะคะบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งสีเหลืองข้างในจะมีของที่ไปซื้อของมาเป็นลูกค้าชาวอาหรับนั่งรถมาจากที่มาบุญคลองค่ะเป็นแท็กซี่สีขาวน่าจะเป็นทะเบียนสุขเป็นรถของบริษัทสุขสวัสดิ์นะทะเบียนททหารอ.อ่าง642กรุงเทพมหานครเมื่อนั่งรถมาที่จากมาบุญคลองมาลงที่โรงแรม Oriental Residence ที่ถนนวิทยุเมื่อตอนช่วง 3 ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงเป็นกระเป๋าสีเหลืองๆนะคะข้างในจะมีของที่ไปซื้อมาจากที่มาบุญคลองนะคะแล้วก็คุณปิยรัตน์ค่ะแจ้งลืมเสื้อ1ตัวเป็นเสื้อสูทสีน้ำเงินมีตราของโรงพยาบาลจุฬาเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะขออภัยลืมไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่สีขาวชมพูนั่งมาจากที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปลงที่วัดบัวขวัญเป็นแท็กซี่สีขาวชมพูนะคะจำทะเบียนรถไม่ได้ยังไงคนขับรถแท็กซี่คะถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยเสื้อสูทนี้เป็นของเจ้าหน้าที่ของที่โรงพยาบาลนะคะยังไงถ้าเกิดว่าเจอแล้วส่งคืนเจ้าของเขานะคะคุณกฤตชกรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทแจ้งแทนลูกค้าชาวอาหรับบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ5228หมวดอักษรนี้ไม่แน่ใจนะคะนั่งมาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะไปลงที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทเมื่อตอนช่วงก่อน 2 ทุ่มนี่เองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถคุณบีค่ะลืมโน้ตบุ๊กแล้วก็มีอุปกรณ์สายชาร์จด้วยนะคะเป็นโน้ตบุ๊กสีเทาลืมใส่อยู่ในกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีเทานะคะนั่งรถตู้โดยสารมาจากที่อนุสาวรีย์ชัยมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตลืมทั้งกระเป๋าเลยนะคะลืมหยิบกระเป๋าโน้ตบุ๊กลงมาจากรถเมื่อตอนช่วง 17:40 ก็ถ้าเกิดว่าคนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้มีการสอบกลับไปสอบถามที่ต้นทางของรถตู้นี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่คุณอิงออนแจ้งนะคะบอกว่าน้องที่นั่งรถแท็กซี่มาด้วยกันจากที่แถวๆถนนเย็นอากาศแล้วก็ไปลงที่ซอยอมรแล้วก็ที่จรัญสนิทวงศ์49แล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าสีขาวข้างในจะมีเสื้อผ้าเป็นเสื้อสูทนะคะแล้วก็มีเอกสารแล้วที่สำคัญก็คือมีโน้ตเพลง1ถุงใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะถุงแล้วก็มีกระเป๋าวางอยู่ที่กระโปรงท้ายรถแท็กซี่สีเขียวเมื่อตอนช่วงประมาณ 4:00 วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เปิดกระโปรงรถมาแล้วเจอกระเป๋าของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้แล้วก็ที่สำคัญก็มีถุงที่ใส่โน้ตเพลงอยู่ด้วยนะคะรบกวนด้วยเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องมือในการทำงานเป็นเอกสารเป็นเครื่องมือในการทำงานนะเพราะเป็นโน้ตเพลงถุงใหญ่ๆเลยนะต้องใช้ทำงานนะตัวของผู้โดยสารที่ลงคนสุดท้ายก็คือที่ลงตรงจรัญสนิทวงศ์49นะคะเป็นคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ลืมพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวพอไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวลืมของไว้ที่ท้ายรถแท็กซี่นะคะปรากฏว่าคือรถก็ออกไปแล้วคือต่างคนต่างลืมผู้โดยสารก็ลืมคนขับก็ลืมนะคะก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนขับรถแท็กซี่สีเขียวจำได้หรือว่าเจอน่าจะเจอแล้วแหละเพราะว่าลืมมาตั้งแต่ 4:00 นะคะ
ถ้ายังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะถ้าเกิดว่าเจอตรงนั้นนะคะแล้วก็คุณนิดนะคะคุณนิดแจ้งบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือจำยี่ห้อไม่ได้เนื่องจากว่าซื้อมาจากต่างประเทศตัวเครื่องสีดำนั่งรถมาจากที่บางนาไปลงที่ลาดพร้าวซอย41แยก18เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะเมื่อตอนช่วง18นาฬิกาวันนี้แล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือตัวเครื่องสีดำใส่เคสใสๆอยู่คนขับรถเก็บมาแล้วไม่รู้ยี่ห้อไม่คุ้นเคยนะยังไงแล้วก็จำได้ว่าไปส่งผู้โดยสารที่ซอยลาดพร้าว41แยก18ส่งคืนเจ้าของเขาด้วยนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเพิ่มเติมคุณสุไนนะที่เมื่อสักครู่นี้มีทางด้านของคุณพิพัฒน์แจ้งบอกว่าคุณตาหายไปก็คือคุณสุนัยอายุ72ปีเราสอบถามไปที่ทางด้านของสภ.พระประแดงทราบว่าตอนนี้เนี่ยได้คุยกับคุณพิพัฒน์แล้วนะคะซึ่งเป็นหลานของคุณสุนัยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีลูกสาวมาเดินตามหาแถวๆท่าน้ำพระประแดงแล้วไปเจอคุณลุงอยู่ไปเจอคุณลุงสุนัยเนี่ยอยู่แถวๆท่าน้ำพระประแดงพอดีตอนนี้มารับตัวกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปตอนนี้ก็คือไม่ต้องตามหาแล้วนะเราตัวทางด้านของคุณสุนัยมีลูกมารับกลับบ้านไปแล้วนะคะจบนะอันนี้เพราะว่าคือตัวท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการป่วยเป็นพาร์กินสันด้วยนะคะคือไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเรื่องของอาการหลงลืมด้วยเพราะว่าตัวของลูกหลานเนี่ยพามาออกกำลังกายเนื่องจากว่าป่วยคุณหมอก็บอกว่าต้องออกกำลังกายเขาก็เลยพาออกมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ปรากฏว่าพลัดหลงกันนะคะอันนี้แต่ยังโชคดีนะที่ว่ามีคนไปเจออยู่แถวแถวทางด้านของท่าน้ำพระประแดงก็เลยมารับตัวกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังจริงๆในส่วนของคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเขาเริ่มมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมตรงนี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยลืมโลกทั้งใบแต่ในส่วนของการดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวทางเจ้าสร้อยค่ะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 4:30 น 4:00 นเย็น 8:30 น30นาทีจนถึง 16:30 น30นาทีเลยนะคะงานนี้สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษอันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะในงานนี้ค่ะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลด้วยนะคะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเพจ JS100 Radio หรือว่าที่หน้าแชทไลน์ของJS100 Radio คือแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะก็คือที่แอดไลน์ JS100 JS100 นะคะหรือจะมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808นะคะงานนี้นะคะในส่วนของการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมขอบพระคุณผู้สนับสนุนการอบรมนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะ
ใครสนใจก็สอบถามหรือว่าสมัครกันมาได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะมาเพิ่มเติมคุณณัฐธินันอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่แจ้งแทนชาวต่างชาตินะเป็นเจ้าหน้าที่ของแอร์เอเชียแจ้งแทนชาวต่างชาติบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 16ค่ะตัวเครื่องสีทองอยู่ในเคสลายสีขาวเป็นลายดอกไม้นั่งรถแท็กซี่มาจากที่สยามมาลงที่สนามบินดอนเมืองเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คละคัง163นั่งมาเมื่อตอนช่วง 18:20 นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือนั่งมาจากที่สยามมาลงที่ดอนเมืองเมื่อตอนช่วง 18:20 แล้วก็คุณจิรพงศ์ลืม AirPods เป็นหูฟัง AirPods นะฮะสีขาวนั่งรถมาจากที่โรงเรียนโยธินบูรณะไปลงที่บางซ่อนแล้วก็เช็คจาก GPS แล้วนะคะบอกว่ารถแท็กซี่วิ่งอยู่แถวๆวัดชะลอเป็นรถแท็กซี่สีส้มนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถเขาเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นหูฟัง AirPods นะคะเผื่อแบบว่าพอมืดๆแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมมีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ทักทายกันเข้ามามีคุณมานพนะคุณมานพสวัสดีค่ะคุณมานพแล้วก็คุณพระเกอินด้วยนะบอกว่าไม่ได้มา4วัน4วันเลยเหรอคะที่หยุดไปแค่2วันเองนะทำไมไม่ได้มา4วันล่ะคะจำได้ว่าหยุดแค่2วันนะไม่ใช่แค่4วันไม่ได้4วันนะเดี๋ยว4วันเดี๋ยวขอหยุดเพิ่มได้นะเสียงสดใสแล้วเสียงแหบเสียงแห้งแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติม เรื่องของเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีทางด้านของคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงเป็นช่วงบ่ายใช่ไหมคะที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงบ่ายๆวันนี้เนี่ยมันมีเหตุบ่ายเย็นๆแล้วล่ะตอนช่วงเวลาประมาณสัก 17:30 ทางเจ้าหน้าที่ที่บางสะเลสัตหีบเนี่ยนะคะเขาได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเรือสปีดโบ๊ทถูกคลื่นซัดทำเรือเนี่ยอับปางแล้วอับปางลงตรงบริเวณแถวๆเกาะครามห่างจากชายฝั่งสัตหีบที่อำเภอบางสะเลจังหวัดชลบุรีไปประมาณสัก 6-8 ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าเกิดจากสาเหตุจากคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงทำให้เรือประสบเหตุแล้วก็ไม่สามารถเดินทางต่อได้นะคะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมานะคะภายในเรือเนี่ยเขาจะมีคนที่อยู่ในเรือทั้งหมด4คนด้วยกันจะเป็นชาวต่างชาติ2แล้วก็มีผู้หญิงคนไทย2เป็นผู้ชายต่างชาติ2หญิงไทย2นะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำเรือยางกู้ภัยเมืองพัทยา501ร่วมกับหน่วยกู้ภัยทางน้ำสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาแล้วก็เรือกู้ภัยสัตหีบแล้วก็เรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะหลังจากที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการลากเรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวเนี่ยเข้าฝั่งที่บริเวณบางสะเลแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายของเรือด้วยขณะที่เรือยางกู้ภัยเมืองพัทยา501ซึ่งปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าฝั่งได้เนื่องจากว่าทะเลมีคลื่นลมรุนแรงจึงต้องจอดหลบคลื่นอยู่ที่บริเวณด้านหลังเกาะเกล็ด
เพื่อรอให้อากาศอำนวยก่อนนะคะโดยเบื้องต้นสภาพคลื่นลมในทะเลอยู่ที่ระดับ 3-4 เจ้าหน้าที่ก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนทราบด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือสำหรับเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเตือนนะว่าผู้ประกอบการเดินเรือแล้วก็ประชาชนที่มีแผนว่าจะเดินทางออกทะเลเนี่ยนะคะให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคลื่นลมค่อนข้างที่จะแรงเมื่อวันก่อนเมื่อถ้าเรียนจำไม่ผิดเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะ เราจะเห็นว่าคนที่ไปเที่ยวที่บางแสนคนไปเที่ยวที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีภาพบรรยากาศคือจริงๆเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีคนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่ามีคลื่นทะเลเนี่ยคลื่นลมในทะเลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคลื่นแรงอยู่เหมือนกันนะคือเราดูภาพบางทีเราก็เห็นรู้รับรู้ได้เลยว่าคลื่นมันจะแรงมีลมมีคลื่นแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามในส่วนของการประกาศเตือนของทางเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างกรณีอันนี้ยังโชคดีนะคะว่าได้มีการส่งสัญญาณแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ทันนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ออกไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือได้ทั้งหมด4คนปลอดภัยหมดเลยก็คืออาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่มีใครแบบว่าบาดเจ็บสาหัสก็จากนั้นก็จะมีการคือนำขึ้นฝั่งแล้วก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของเรือด้วยนะคะว่ามีความเสียหายอะไรมากน้อยแค่ไหนนะนี่ก็เป็นการมันเป็นช่วงที่แบบคลื่นสูงเขาก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะผู้ประกอบการเรือที่จะให้ลูกค้าออกไปทางด้านนอกเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งเตือนกับลูกค้าด้วยนะว่าช่วงนี้มีการประกาศเตือนเรื่องของสถานการณ์เรื่องของคลื่นลมในทะเลคลื่นสูงขนาดไหนอะไรยังไงมันอันตรายถ้าออกไปแล้วอันตรายก็อย่าออกไปนะไม่อนุญาตให้ออกไปแบบนั้นนะอย่างเนี้ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมโดยในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะประเทศไทยค่ะก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยในขณะเดียวกันพายุโซนร้อนโนอึนที่อยู่บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในคืนวันนี้นะคืนวันนี้24กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนกวางตุ้งอีกแล้วนะในช่วงวันที่26ถึงวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะก็ใครคือพายุนี้เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่ามันจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
แต่ว่าใครที่มีแพลนนะจะเดินทางไปเที่ยวที่จีนโดยเฉพาะที่ทางด้านของมณฑลกวางตุ้งนะคะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันไปด้วยนะก็เป็นคำเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในทะเลอยู่นะสำหรับพายุโซนร้อนโนอื่นอันนี้นะซึ่งจะอยู่ทางด้านของตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีแนวโน้มก็จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนด้วยนะดูจากแผนที่ของทางด้านwindy.com อันนี้ยังอยู่ในทะเลอยู่นะคะสำหรับพายุตัวนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศรายภาคเลยนะในวันพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกขออภัยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งจะอยู่ที่บกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80โหฝนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็จะอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มาดูเรื่องของยังไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เนี่ยที่หมอชิดเป็นยังไงกันบ้างเดินทางออกกันไปหมดแล้วหรือยังนะคะสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปในช่วงค่ำคืนนี้นะคิดว่าไม่น่าจะมีตกค้างอยู่เนาะว่าที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นที่ทางด้านของหมอชิดหรือว่าจะเป็นทางด้านของรถไฟเดินทางโดยรถไฟก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของการเดินทางโดยรถไฟซึ่งหลังๆเนี่ยการให้บริการก็ถือว่าเป็นที่ต้องบอกว่าเป็นที่หลายๆคนชอบเดินทางคือแบบไม่ต้องรีบแล้วก็สะดวกนั่งชมวิวไปตลอดทางแล้วก็รถไฟคือถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยรถไฟก็จะคือ เดินทางแบบตรงเวลาหลายคนอาจจะแบบติดอยู่ว่าโอ้ยรถไฟเดี๋ยวก็มีเลทไม่ได้นะตอนนี้ต้องเผื่อเวลาไม่ใช่เผื่อต้องมาให้ตรงเวลาเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาไม่ตรงเวลานี่มีโอกาสที่จะได้ตกรถไฟกันแน่นอนเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องของรถไฟนี่วันที่ 28 29วันที่29เนี่ยเขาเป็นวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมคะแล้วก็วันที่30ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาทางการรถไฟเองนี่เขาก็มีการจัดเป็นเหมือนท่องเที่ยวเนาะอันนี้เพราะว่าเป็นเทศกาลวันเข้าพรรษาเป็นการตักบาตรดอกเข้าพรรษาที่จังหวัดสระบุรีเขาจะไปกันโดยขบวนรถไฟสไตล์ญี่ปุ่นขบวนคีฮะ183อันนี้ก็คือเป็นรถไฟท่องเที่ยวนะคะเขามีการพาไปร่วมพิธีตักบาตรดอกข้าวสารกันนะคะขออภัยดอกข้าวพรรษาจากดอกข้าวพรรษากลายเป็นข้าวสารไปซะแล้วดิฉันแล้วก็มีพักค้างคืนด้วยนะอันนี้กิจกรรมนี้ใครสนใจลองเข้าไปดูเองแล้วกันนะคะเหมาะกับทางด้านของเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะก็คือได้ท่องเที่ยวกันแบบว่าเป็นรถไฟขบวนของญี่ปุ่นคีฮะ183นะซึ่งอันนี้เป็นขบวนที่เป็นทริปที่เขาจัดเพื่อที่จะนำผู้โดยสารไปร่วมในส่วนของงานวันเข้าพรรษาตักบาตรดอกเข้าพรรษาตรงนี้นะไม่เกี่ยวกับทางด้านของขบวนคีฮะที่เขาจะเปิดให้บริการในวันที่1สิงหาคมนี้นะคนละอันกันนะคะก็ใครสนใจก็ไปดูได้เลยถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบว่าเป็นจะสโลไลฟ์ก็เลยมันซะเลยมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะก็อาจจะแบบว่าไปสบายๆชิลๆมีเวลาจากกรุงเทพเดินทางไปสระบุรีนะฮะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมของที่เขาจัดขึ้นมานะฮะก็ไปทำบุญด้วยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงคุณผู้ฟังที่ใช้การจราจรบนเส้นทางหมายเลข348ค่ะเขาช่องตะโก เมื่อตอนช่วงสัก4ทุ่มครึ่งที่ตรงบริเวณเขาช่องตะโกบนทางหลวงหมายเลข348ช่วงจังหวัดสระแก้วที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของภาคอีสานเนี่ยตอนนี้การจราจรก็
ก่อนหน้านี้เนี่ยรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆนะเนื่องจากว่ามี

0: ผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะลองเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข343 348นะ348ตรงนี้นะทำไมพูดผิดอยู่เรื่อยก็ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่แล้วก็รถยังหนาแน่นอยู่ในเส้นทาง348นะคะช่วงทางด้านของเขาช่องตะโกเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เดินทางออกต่างจังหวัดมีไปติดขัดติดค้างอยู่ตรงช่วงไหนกันบ้างนะคะโอ้ก็รถหนาแน่นเหมือนกันนะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเป็นไปทางด้านของจากสระแก้วที่จะไปบุรีรัมย์ตรงช่วงของเขาช่องตะโกตอนนี้รถเยอะนะคะก็มีปริมาณรถเยอะทีเดียวแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตรงตาพญาตรงจุดนี้เนี่ยรถจะหนาแน่นแล้วก็พอเลยจากตรงตาพญาไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามเนี่ยเห็นในภาพนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นจุดพักรถตรงเขาช่องตะโกรถเนี่ยจะเคลื่อนตามกันไปช้าๆไปตลอดเส้นทางเลยพอพ้นจากตรงช่วงของเขาช่องตะโกไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะตรงเส้นทางทางหลวงหมายเลข348ตรงช่วงนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะใช้ความระมัดระวังนะคะตรงช่วงของเส้นทางไหนที่มีรถเยอะอย่าแบบว่าอย่าแซงแบบในช่องทางที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดให้วิ่งนะหรือว่าบางคนอาจจะใจร้อนสักหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะแบบเปิดซ้ายมาตลอดลูดมาตลอดนี่อันตรายด้วยเหมือนกันนะช่วงไหนที่รถพอวิ่งได้ก็อย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายแล้วก็เสียเวลาเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะเสียเวลาช้าไปกว่าเดิมอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยบนเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะเป็นฝั่งขาออกที่ไปจากแก่งคอยสระบุรีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เนี่ยรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือตั้งแต่พอเลยจากทางด้านของแก่งคือเนี่ยจากทางด้านของโพธิ์โยธินแล้วก็จะเลี้ยวขวามาทางด้านของออกมาทางด้านของมิตรภาพตรงช่วงบริเวณต่างระดับตรงช่วงบริเวณหน้าโลตัสเนี่ยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็คือจะมีการชะลอตัวตั้งแต่ก่อนขึ้นตรงสะพานข้ามต่างระดับมาแล้วนะคะแล้วก็พอลงจากสะพานข้ามต่างระดับมาทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะจนมาถึงตรงช่วงบริเวณแก่งคอยตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแถวๆตลาดกวางทองมันมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็รถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆแล้วก็พอมาถึงตรงช่วงแถวๆพอเลยจากตรงแก่งคอยมาเล็กน้อยนะคะทีนี้เนี่ยรถเริ่มช้าแหละที่จะขึ้นไปทางด้านของตรงเนินตรงลงปูน TPI ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดพอเลยจากโค้งตรงเนินตรงลงปูน TPI ก็จะใช้ความเร็วได้ช่วงหนึ่งจากนั้นนะคะก็จะไปชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณทางแยกตรงแถวๆค่ายเพชรรัตน์ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับจะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งก็ตรงนี้เลยแถวๆฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กตรงนี้ก็รถเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับตรงมวกเหล็กลงจากตรงต่างระดับมวกเหล็กมาแล้วเนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆเลยนะคะก็พอลงมาจากต่างระดับมวกเหล็กนี้ก็เริ่มใช้ความเร็วกันเพิ่มมากขึ้นที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของกลางดงนะทีนี้ก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดนะคะก็จะมีรถเยอะๆจริงๆก็ตรงช่วงของเนินตรง TPI ตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจะใช้เป็นสถานที่จัดสอบของทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะมีผู้เข้าสอบประมาณ 1,689 คนสอบกัน2รอบอันนี้รอบเช้านะคะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสอบ 9:00 นจนถึงเที่ยงส่วนรอบบ่ายก็คือตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 13:30 นที่เป็นการสอบของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษามีผู้เข้าสอบประมาณสัก 3,215 คนนะอันนี้เป็นของวันเสาร์ก็คือรอบเช้า 1,600 รอบบ่าย 3,200 ส่วนวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่26ก็จะเป็นการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอ้อันนี้น่าจะเป็นการสอบที่แบบถูกจับตากันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเป็นการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะที่เป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะคะโดยจะมีการสอบ2รอบรอบเช้า 9:00 นจนถึง 11:00 นมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 4,619 คนส่วนรอบบ่ายก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบประมาณ 3,700 คน2รอบนี้ก็ปาเข้าไปก็ 8,000 กว่าคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นไม่ได้ไปสอบด้วยนะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยละกันหรือถ้าเกิดคนที่ไปสอบถ้าคือส่วนหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเขาคงจะหาที่พักอยู่ใกล้ๆกับสนามสอบก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพก็คงจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะที่จะไปสอบกันในวันอาทิตย์นะเพราะว่าคนมีสิทธิ์สอบเยอะมากเลยทีเดียวนะรอบเช้าเนี่ยเกือบ 5,000 คนเลยทีเดียวคือ 4,619 คนแล้วก็ส่วนรอบบ่ายก็ 3,700 คนด้วยกันนะแล้วทั้งรอบเช้ารอบบ่ายรวมๆกันก็ประมาณเกือบ ประมาณ 8,000 กว่าคนได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะยิ่งคนที่แบบว่าอาจจะอยู่แบบจังหวัดใกล้ๆนะบางคนอาจจะมาตีรถมาจากที่อยุธยาอ่างทองอะไรพวกนี้ใกล้ๆโซนใกล้ๆไม่ได้แบบว่าเข้ามาหาที่พักที่ตรงสนามสอบนะก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยทั้งไปทั้งกลับเลยนะส่วนคนที่ไม่ได้สอบแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรถ้าเกิดว่าผ่านตรงช่วงเวลานั้นเกิดมีการจราจรหนาแน่นก็ให้ทราบด้วยว่าเขาจะมีการสอบกันนะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิต2วันเลยนะทางด้านของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คือวันเสาร์เนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่ารอบบ่ายเขาคนเยอะอยู่เหมือนกัน 3,000 กว่าคนได้นะคะก็มาแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้เตรียมตัวกันนะว่าเตรียมตัวเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรคือตอนนี้เนี่ยจริงๆในกรุงเทพมหานครนะการจราจรเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วนะคะก็จะไปมีปัญหาสำหรับตอนนี้เนี่ยเป็นเส้นทางรอบนอกแล้วแหละเพราะว่าคนเนี่ยเดินทางออกต่างจังหวัดกันเยอะแล้วนะคะเส้นทางทางด้านเดี๋ยวขอดูทางถนนพหลโยธินนะพหลโยธินเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะไปมีปัญหาตรงช่วงบริเวณที่ไปจากทางต่างระดับก่อนที่จะไปถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับสระบุรีตรงช่วงนี้นะต่างระดับมิตรภาพสระบุรีตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวรถหนาแน่นก่อนที่จะขึ้นตรงต่างระดับกันพอเลยจากต่างระดับตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนอันนี้เป็นเส้นทางที่ไปทางด้านของสายอีสานส่วนรถที่เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข348ตรงเขาช่องตะโกใช่ไหมที่มีรถเยอะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากมิตรภาพแล้วก็มาทางด้านของเส้นทางของ348ตรงนี้ที่ยังมีรถเยอะอยู่มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเส้น348ตรงนี้นะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวขอดูทางด้านของเส้นทางที่ลงใต้กันบ้างอ้อแล้วก็อีกจุดนึงเดี๋ยวลืมตรงต่างระดับหนองไม้แดงใครที่จะเดินทางวันพรุ่งนี้ต้องเผื่อเวลาหลีกเลี่ยงตรงบริเวณเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีนะเนื่องจากว่าตรงบริเวณที่ลงมาจากทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยทางด้านล่างเขามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะจะส่งผลกระทบแน่นอนเลยอย่างวันนี้เมื่อตอนช่วงเย็นก็ท้ายแถวสำหรับถนนเทพรัตน์เนี่ยท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงของสะพานเทพหัสดินหรือว่าสะพานบางปะกงส่วนบุรพาวิถีที่จะลงตรงลงทางด้านล่างนะคะทางลงถนนเทพรัตน์เนี่ยก็มีการชะลอตัวไปด้วยเพราะลงมาแล้วเนี่ยเขาจะมีการทำงานทางด้านของสะพานบายพาสเป็นงานของทางด้านของกรมทางหลวงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแนะนำว่าทางที่ดีก็คือให้ไปทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ไปเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะแล้วก็ลงที่ตรงบริเวณด่านบางพระแล้วก็ไปใช้ตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับต่างระดับข้ามถนนข้าวหลามก็จะผ่านไปได้ดีกว่านะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คาดว่าจะมีคนเดินทางไปพักผ่อนในจังหวัดชายทะเลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบางแสนพัทยาอะไรต่างๆนะคะก็น่าจะมีคนเดินทางกันไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหรือบางคนอาจจะแบบเลือกเดินทางในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะแบบว่าออกตอนกลางคืนก็ได้นะเพราะว่ารถจะได้ไม่ติดมากนักนะคะก็เอาที่สะดวกแล้วกันนะก็ขับขี่ปลอดภัยด้วยละกันนะคะใครที่จะเดินทางไปในจังหวัดแถบทางด้านของชายทะเลโดยเฉพาะที่จะต้องลงทางด่วนบุรพาวิถีหรือว่าใช้ถนนเทพรัตน์ที่จะผ่านไปทางด้านของต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงจุดนี้นะคะก็ต้องเผื่อเวลา ในการเดินทางไว้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะเท่าที่ดูตอนนี้ตรงช่วงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะอันนี้เป็นโซนทางด้านของตะวันออกนะทางด้านของลงพื้นที่ทางด้านของทางใต้ไปเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ตอนนี้ตั้งแต่พระราม2ฝั่งขาออกไปจนถึงช่วงบริเวณแยกวังมะนาวเลยการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยจะมีบางช่วงที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเส้นทางบนถนนเพชรเกษมฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกเขาจะมีการทำแนวการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตรงช่วงแถวเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรบุรีตรงช่วงนี้เนี่ยมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ระมัดระวังด้วยนะคะแต่การจราจรตอนนี้ไม่เป็นปัญหายังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยลงไปยาวๆเลยนะไปจนถึงทางด้านของชะอำช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางคือตอนช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยหลายคนเลือกเดินทางตอนกลางคืนก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดนะคะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยเผื่อว่าบางจุดบางเส้นทางเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางเขาก็จะมีการทำงานมีการปรับปรุงผิวการจราจรอะไรต่างๆนะคะก็ต้องสังเกตเรื่องของป้ายสัญญาณที่เขาจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยก่อนถึงจุดที่เขามีการทำงานนะต้องระมัดระวังด้วยเนี่ยดิฉันไล่ลงมาจนถึงทางด้านของจังหวัดประจวบก็ยังคงไม่เป็นปัญหานะยังตอนกลางคืนอ่ะอย่างที่บอกนะว่าก็หลายคนเดินทางในช่วงเวลากลางคืนก็ถือว่าใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีคุณชัยรัตน์ค่ะรายงานสภาพการจราจรบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมมาจากทางซอยวัชรพลมุ่งหน้ามาทางซอยนวลจันทร์การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองด้านเลยนะคะก็ใช้การได้ทั้งสองด้านเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมในช่วงเวลานี้นะก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันสักหน่อยหนึ่งว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งอะไรเพิ่มเติมมาหรือไม่นะงั้นรายงานให้ทราบกันไปหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวขอเพิ่มเติมอันนี้สักนิดหนึ่งนะอันนี้จากกรณีที่มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษาที่อิตาลีนะที่มาทำกริยาไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าเนี่ยล่าสุดนะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นชาวอิตาลีแล้วเขาก็มีภรรยาเป็นคนไทยด้วยเขาก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นคือท่านนี้ชื่อคุณเอ็ดนะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีถิ่นพำนักอยู่ที่ในประเทศไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้บอกว่าสำหรับข่าวต่างชาติที่ส่งเสียงดังบน BTS ในไทยคนส่งมาให้ผมดูเยอะเลยครับผมบอกตามตรงว่าน่าอายเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศคุณไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของตัวเองเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายคุณยังเป็นตัวแทนประเทศของคุณด้วยประเทศไทยต้อนรับผมด้วยความเมตตามอบโอกาสแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยสิ่งง่ายๆที่ควรทำคือเคารพระเบียบวัฒนธรรมและผู้คนของที่นี่การเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบผมหวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ทำให้คนไทยคิดว่าคนอิตาลีทุกคนเป็นคนแบบนี้เพราะพวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าการเคารพผู้อื่นหมายความว่าอย่างไรขอบคุณประเทศไทยสำหรับความมีน้ำใจที่มีให้ผมทุกวันนะนี่เป็นข้อความจากทางด้านของอันนี้ก็คือตัว ท่านนี้นะคุณเอ็ดเนี่ยก็เป็นชาวอิตาเลียนด้วยเหมือนกันแล้วก็มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะเนื่องจากว่ามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มีเขามีการแสดงความคิดเห็นนะเรื่องของตัวเขาเองเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนจริงๆบอกว่าชาวเน็ตไทยนี่สุดยอดเลยมีคนไปเจอด้วยนะคะว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเสียงดังบน PTS เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่แถวๆพระราม9แล้วก็ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือว่าที่ตามเคาน์เตอร์ที่เขามีแจกของให้แบบเป็นเทสเตอร์อะไรพวกเนี้ยไปเอาของเขามาหมดเลยนะมีคนเอาภาพไปเทียบกันใช่กลุ่มเดียวกันจริงๆด้วยนะอันนี้หลายเรื่องเหมือนกันนะทำแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด39รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทางจอสอร้อยติดตามจอสอร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live ด้วยนะคะขอบคุณคุณละพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพักเคอินนะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีอีกหลายท่านเลยทั้งคุณมานพนะคุณอภิชาติถ้าที่ฉันอ่านไล่ขึ้นไปไม่ถึงขออภัยด้วยพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะมาติดตามกันใหม่นะก็สำหรับทุกท่านนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานเหตุต่างๆผ่านเข้ามาทางจอสร้อยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องการเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวเนี่ยคือจะอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเพราะว่าเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
4: ่ป่าน้ำด้านเหนือป่าเ
5: ปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณ
0: ครับแล้วก็ดร.สัตว์แต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายตัวเองเป็นคน
1: ตั้
0: งป้าย
1: ที่พวกแรง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบทซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบทได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างใส่สปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไฟแล้วกระจายแล้วก็เสร็จหลังมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยด้วยที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
1: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่ใช่ปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก
3: แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่ง

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออาณาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี
0: ้ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ

0: มันจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
1: ต่อไปจังหวะสองจังหวะสองพุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้โน้มนิ่งอึ๊บไล่เสมอนิ่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
1: นิ่งนิดนึงเอกราบ
0: บททะเลการฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: วิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ
1: ์หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนที่จะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูป1แล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูป1สี่ก่อนนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกสอนลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ์
0: แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสุติพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่หลายคนอาจนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์ที่สวมชุดเท่ๆมีพลังพิเศษและออกมาช่วยโลกในช่วงเวลาขับขันแต่ในชีวิตจริงฮีโร่อาจเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของคนตรงหน้าไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีผ้าคลุมแค่มีน้ำใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ใครสักคนไม่มีวันลืมเรื่องแรกเกิดขึ้นบนทางเท้าถนนพระราม4เมื่อคุณพงษ์ทำกุญแจรีโมทรถหล่นลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำแบบพอดีเป๊ะจนไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เจ้าตัวรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังจสร้อยเพื่อประสานสำนักงานเขตคลองเตยแต่ระหว่างที่กำลังรอความช่วยเหลือกลับมีฮีโร่ปรากฏตัวเร็วกว่าที่คิดพนักงานร้านเสียก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีรีบนำอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาท่อที่ร้านมีอยู่แล้วออกมาช่วยทันทีไม่นานฝาท่อก็ถูกเปิดบันไดถูกหย่อนลงไปและกุญแจรีโมทรถก็ถูกนำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์นี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเจ้าของรถกุญแจดอกนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางต่อได้และสำหรับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนั้นก็คือพลังของฮีโร่ในชีวิตจริง
8: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมะขามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัยเพียง10เดือนที่ตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลังถูกสุนัขตัวอื่นไล่กัดหลายวันผ่านไปเจ้าของออกตามหาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งคุณเอกเจ้าของเต็นท์รถมือสองพบสุนัขตัวหนึ่งนอนอ่อนแรงและมีบาดแผลอยู่ภายในเต็นท์แทนที่จะปล่อยผ่านเขารีบนำอาหารและน้ำมาให้ก่อนลองค้นหาข้อมูลจากภาพที่ถ่ายไว้และนั่นทำให้เขาพบประกาศตามหาของจสร้อยบน Facebook หลังจากประสานข้อมูลมะขามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพร้อมโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลความช่างสังเกตและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าฮีโร่ในชีวิตจริงไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนในภาพยนตร์แต่คือคนที่เลือกจะหยุดมองอีกสักนิดเลือกจะถามไถ่อีกสักครั้ง และเลือกที่จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนจสร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
9: เพราะทุกครั้งที่มีคนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บกุญแจดอกเล็กๆหรือช่วยให้สมาชิกสำคัญของครอบครัวได้กลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่คือการเติมเต็มความอบอุ่นให้กับสังคมและจส.ร้อยขอร่วมชื่นชมเหล่าฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของใครหลายคนได้เสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลบกบังนะตอนนั้นต้องตำหลับมาแต่ผู้นั้นผู้หนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยผู้หนึ่งข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราสีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขตนั้นมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: นี้นี
1: ่มีผมที่ถึงพัก
0: ขาดหน้าบดผมกับโน
1: ้เป็นลูกคน
2: พวกนั้น
3: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยนะรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้เบิ่งคือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซลเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห่อสองนาง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเรื่องบทแห่งเกิดถึงว่า
2: เกิดกันนี้พี่แม่เกิดกันนี้
1: ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเด็กน้อย
1: แล้วลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคงแล้วทางกันน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันทร์บริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนขามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่า2เมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศิลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความดีคนมีน้ำใจมีคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างให้อำเภอและแม่เราเมืองนี้ขึ้นมาทุกวันทับใจที่สุดก็เหมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดทองคมก็ทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดไดแม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมากคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยางในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: อาจารย์ครับสมโภชน์ของมาของเราในต้องสงบยังตำหนิครับนะปราณีครับในสงบมาปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
1: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
0: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนีคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียง2การเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ครเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเห็นยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: ตัวนี้
0: ยาว
2: เ
0: ท่
2: าน
0: ี้
2: น
0: ี
2: ่ครับ
0: ขนาดไหนล่ะครับ
2: น
3: ี่ครับ
2: วันก็ตัวนี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกวงครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลมันก็ใครก็จ้างนะนอนเขาจ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็ไม่เป็นสี่ปีห้าปีก็ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมูลูกช่วงหมูที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมูมันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรื่อยนางแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมาถุงนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอะปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอะ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างนึงว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ลุงซอจะไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาไปเหี่ยวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นตะกาคำ
4: ลุงจุ๊บจับจนมาอายุได้12ปีมาละเนี่ยช่วยปอดเท่าช่วยปอดช่วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปถ้าไปจะไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาเก่งง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแล้วเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกมันไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเฮือนยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ต ราะฉะนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพยาวก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
4: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่ให้น้ำคล้องไว้เนี่ยลงมาเพ่อเฮียนหนังสือเนี่ยต้องใส่มาเพ่เตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองเนาะคนที่ปาถูกมองเขามาได้อีน่ะต้องมาใครแป้งเลยล่ะต้องใครมันต้องจะได้มันใจเพ่อักนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ้อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
5: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
4: ดูอีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันไปไม่ต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายๆลงให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
6: ้ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ้อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: ระเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกกับพี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: ุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำนี่เถิด
2: ไ
0: ม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ปลายก็อายุ20ปา30ปาอายุเป็น70แล้วก็ไปขายโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักหลังจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะจะ ขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เรือก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักให้เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาข้างนั้นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเราสามวันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้ แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโกหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

รงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครับน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแตกหญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็น
0: จิ้งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอย

0: ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
1: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาประจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโคหักแห่งนี้
2: มาเลยเขาวางไหนจะทำอ่อนสักใบ
1: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2: บุ้งสวยแล้วเว้ย
3: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
2: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส่
3: เอาอย่างนี้แหละ
1: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
2: ผ่านแม่ผ่านผู้จะเฉยวัยเฉยวัยผ่านแต่หนาแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านขวางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยควายหัง
4: เอ่ยศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
1: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
5: เพลงโคหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามผู้ไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โคหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
1: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้งนั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ังนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่ม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำมันท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวสมยอมควันวันนงด้วยกันเรื่องโลกสงหายตุกโตกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากไม่กลายกองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: ก็อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบสงบที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่แค่ได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ็ยันเราติดที่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาด

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างเงี้ยพอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขา

ลาครั้งหลังที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

ะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรอย่างนี้แต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: คนไทยอ่ะ
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้า
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้ากับบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสวยโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
2: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
3: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
4: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
5: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
6: สวยดีนะ
5: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
4: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: รื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรออ่ะๆ
3: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลังหนึ่งเดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
5: มันมั่วไปจันทร์เดียวไม่ผู้หลานเนี่ยรถตายยิ่งแต่จะไม่มา
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่ง

เขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มัน เกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เขาไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งคู่ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ก่อนค่อยๆวางครับ
1: ไม่เล่าเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันแล้วก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาศาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะแต่เพราะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็พักกันนอนไม่รับหรอกเกือบฉลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
3: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ยข่าวดีผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
4: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
3: เหมือนถูกลอตเตอรี่
4: ครับ
3: หายากห
4: าโชคจะมีโชคบ้างก
3: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
4: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทอง2เส้น
3: แล้วจริงป่ะ
4: จริง
5: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
5: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ตะแล้วทุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: เยอะกันไงเยอะสวัสดีค่ะเออปกติไรเอ็งจิมาให้เอลือก
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยกุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
0: ด้วยอายุถอยเลยเด็กๆอย่าเข้ามาแล้ว
1: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจอรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
4: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันจะเลือนหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของออปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและออปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้ออปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3ถึง4ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้างหนึ่งเชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืน

0: ช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอปไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอปดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวมันเองมันก็ใหญ่นะก็ปรับตัวยากแต่ขณะนี้มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือความลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
0: นิ่ม
3: น
0: ิ่มนิ่ม
3: นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุข ในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางละก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขรกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอธิปิกูจือว่าพระธรรมังสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีปานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงท้ายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้างคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยสงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้างซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้างแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะตกเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมี

0: จ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้ อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
1: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
2: ได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะ เลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามประสาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานนี่เขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
2: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอา

0: น้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเออเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
1: ลายว่าไงครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้ออ้วนจังเลย
2: อ้
1: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
2: ด
1: ึ
2: งม
1: ือ
2: ด
1: ึ
2: งม
1: ือ ด
2: ึ
1: งมือว่าไงอะครับว่าไงครับสวัสดีก่อนสวัสดีพี่ก่อนหืม
0: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนสัตว์อะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
10: เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่หลายคนอาจนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์ที่สวมชุดเท่ๆมีพลังพิเศษและออกมาช่วยโลกในช่วงเวลาขับขันแต่ในชีวิตจริงฮีโร่อาจเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของคนตรงหน้าไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีผ้าคลุมแค่มีน้ำใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ใครสักคนไม่มีวันลืมเรื่องแรกเกิดขึ้นบนทางเท้าถนนพระราม4เมื่อคุณพงษ์ทำกุญแจรีโมทรถหล่นลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำแบบพอดีเป๊ะจนไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เจ้าตัวรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังจสร้อยเพื่อประสานสำนักงานเขตคลองเตยแต่ระหว่างที่กำลังรอความช่วยเหลือกลับมีฮีโร่ปรากฏตัวเร็วกว่าที่คิดพนักงานร้านเสียก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีรีบนำอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาท่อที่ร้านมีอยู่แล้วออกมาช่วยทันทีไม่นานฝาท่อก็ถูกเปิดบันไดถูกหย่อนลงไปและกุญแจรีโมทรถก็ถูกนำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์นี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเจ้าของรถกุญแจดอกนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางต่อได้และสำหรับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนั้นก็คือพลังของฮีโร่ในชีวิตจริง
11: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมะขามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัยเพียง10เดือนที่ตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลังถูกสุนัขตัวอื่นไล่กัดหลายวันผ่านไปเจ้าของออกตามหาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งคุณเอก จ้าของเต็นท์รถมือสองพบสุนัขตัวหนึ่งนอนอ่อนแรงและมีบาดแผลอยู่ภายในเต็นท์แทนที่จะปล่อยผ่านเขารีบนำอาหารและน้ำมาให้ก่อนลองค้นหาข้อมูลจากภาพที่ถ่ายไว้และนั่นทำให้เขาพบประกาศตามหาของจส.ร้อยบน Facebook หลังจากประสานข้อมูลมะขามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพร้อมโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลความช่างสังเกตและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าฮีโร่ในชีวิตจริงไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนในภาพยนตร์แต่คือคนที่เลือกจะหยุดมองอีกสักนิดเลือกจะถามไถ่อีกสักครั้งและเลือกที่จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนจส.ร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
4: เพราะทุกครั้งที่มีคนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บกุญแจดอกเล็กๆหรือช่วยให้สมาชิกสำคัญของครอบครัวได้กลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่คือการเติมเต็มความอบอุ่นให้กับสังคมและจส.ร้อยขอร่วมชื่นชมเหล่าฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของใครหลายคนได้เสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: แผ่นดินอีสานเคยที่ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานส่งเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชทานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ่
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
2: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
2: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
3: แรงไหมครับพยาธิต
2: ัวพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
3: งั้นผมจะได้นัด
2: ครับ
3: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
2: ะก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยแต่ก็
3: ใน72ราย
2: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
3: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นไงบ้าง
4: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: You know? เออเด็ดจอสิแน่ตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้แอบสอดกินหญ้าป่าเพิ่น
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่ผาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะครับผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: ลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามืองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะครับก่อนเดิมจะตายเนี่ยอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างที่ป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาก็ได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืม

0: ลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

จันทบุรีเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยใกล้ชายแดนกัมพูชาเปรียบประดุจอัญมณีที่ซุกซ่อนตัวอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตมาแต่ครั้งบรรพกาล

ืองจันทบูรณ์หรือจันทบุรีในปัจจุบันได้ปรากฏชื่อในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาเมืองหนึ่งหลังจากที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893

หัวเมืองชายแดนแห่งนี้เริ่มมีความสำคัญโดดเด่นขึ้นในปีพุทธศักราช2310ขณะที่พม่ายกทัพมาตีและล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากเมื่อครั้งยังดำรงฐานะเป็นพระยาวชิระปราการได้รวบรวมกำลังพลตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบูรณ์

รวบรวมกำลังพลและสะสมเสบียงอาหารมีการรวบรวมเรือสำเภามาใช้เป็นยุทธพาหนะในการเข้าตีพม่าจนได้รับชัยชนะที่เมืองธนบุรีและค่ายโพ3ต้นอันเป็นผลให้ไทยกลับคืนดำรงอิสรภาพอีกครั้ง

ด้วยเวลาอันน้อยนิดสำหรับภาระหน้าที่กู้ชาติอันใหญ่หลวงจึงสันนิษฐานได้ว่าการเตรียมการคงกระทำกันอย่างเร่งรีบได้เรือสำเภาจำนวนไม่น้อยซึ่งจำต้องมีการซ่อมดัดแปลงเรือสำเภาให้แข็งแรงและมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้ในกองทัพ

อันเป็นสาเหตุสืบเนื่องมาถึงความเชื่อของชาวบ้านเกาะเสม็ดงามที่ว่าซากเรือโบราณที่ขุดพบบริเวณนี้เคยเป็นที่ต่อเรือรบของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งเตรียมยกทัพไปตีพม่าปีพุทธศักราช2532เจ้าหน้าที่โครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ขุดค้นซากเรือที่เหลือจากแหล่งโบราณคดีอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินและเรียกตามชื่อหมู่บ้านที่ขุดพบว่าเรือเสม็ดงามพิจารณาจากลักษณะเรือเทคนิคการต่อเรือซึ่งใช้วิธีตรึงยึดด้วยตะปูเหล็กประกอบกับไม้โครงสร้างเรือซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สนชี้ให้เห็นว่าเรือเสม็ดงามลำนี้น่าจะเป็นเรือสำเภาจีนในสมัยฝู่เจี้ยน

และจากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมื่อครั้งที่เรือเสม็ดงามลำนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์แล่นค้าขายชักใบโต้ลมอยู่ในท้องทะเลนั้นเป็นเรือสำเภาขนาดเล็กมีใบสามเสาใช้หางเสือแบบกลางท้ายขนาดความยาวตลอดลำเรือประมาณ24 เมตรปากเรือกว้างเพียง8 เมตร

0: ม้วันนี้ซากเรือสำเภาเสม็ดงามจะยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเป็นเรือในอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินหรือไม่หากการสูบน้ำทะเลเข้าแช่ท่วมตัวเรือไว้อีกครั้งหนึ่งนั้นหมายถึงการรอเวลาที่จะกู้ขึ้นมาทำการเก็บรักษาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อทำการศึกษาต่อไปด้วยเรื่องกบฏเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างไทยกับยวนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่การศึกยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากถึงฤดูฝนก่อนจึงไม่สะดวกในการรบต่อมาพระองค์ทรงเกรงว่ายวนอาจจะผูกใจเจ็บและย้อนกลับมาตีราชอาณาจักรจึงโปรดให้สร้างเมืองป้อมเนินวงหรือค่ายเนินวงขึ้นในปีพุทธศักราช 2337 ณตำบลเนินวงเพราะเป็นที่ราบสูงสามารถมองเห็นข้าศึกได้แต่ไกลการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีใดไม่ปรากฏหลักฐานจากนั้นก็ให้เจ้าเมืองและราษฎรอพยพจากบ้านลุ่มเมืองเก่าเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในค่ายเนินวงหลังจากยวนตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จัดรูปแบบการปกครองใหม่และทรงโปรดให้ย้ายตัวเมืองกลับไปที่บ้านลุ่มดังเดิมจวบจนปัจจุบันถนนสายเล็กๆแคบๆของท่าหลวงยังคงบรรยากาศเก่าๆของชุมชนเมื่อยุคร้อยปีก่อนไว้ให้ผู้คนพบเห็นได้สัมผัสทุกเมื่อท่าหลวงเคยเป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญด้วยเป็นตลาดการค้าสำคัญของจันทบุรีมาหลายสิบปี
1: คุณยายเจ้าของบ้านยังเคยเล่าให้ฟังว่านะทางนี้เป็นทางเกวียนถนนเป็นอิฐแดงนะฮะเป็นที่ชุมนุมขายของพวกชาวสวนธรรมะก็ผ่านกันทางนี้ก็บรรทุกเวียนมาผ่านขายทางนี้ทางหลังบ้านก็ได้มีเรือเป็นเรือขายพวกเครื่องเทศนะพวกก็มารวมกันขายตรงนี้เป็นย่านค้าขายของสวน

ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีสองฝากถนนเป็นเรือนแถวและตึกแถวโบราณเรือนแต่ละหลังมีลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อยงดงามอยู่ทุกซอกมุมของบ้าน

วันนี้เมื่อความเจริญจางหายไปเรือนไม้จำหลักหลายหลังจมหายไปในทะเลเพลิงเมื่อหลายปีก่อนท่าหลวงจึงกลายเป็นย่านเล็กๆที่เงียบเงามีเพียงเสน่ห์ของเรือนไม้เก่าไม่กี่หลังและบรรยากาศอันอบอุ่นหอมหวานของการเวลาแห่งอดีต

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดเหตุการณ์รศ .112 หรือพุทธศักราช2436กรณีไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ไม่อาจจะตกลงกันได้ผลของเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญเป็นการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีเป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

เป็นเวลา11ปีที่ฝรั่งเศสได้ใช้กำลังเข้ายึดครองพื้นที่เมืองจันทบุรีตึกแดงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมบัญชาการและที่พักของผู้บังคับกองทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ปากน้ำแหลมสิงก่อนที่จะเป็นห้องสมุดประชาชนดังเช่นปัจจุบัน

เล่ากันว่าเดิมมี2ชั้นชั้นบนเป็นที่เลี้ยงไก่ซึ่งไก่จะถ่ายอุจจาระลงมาชั้นล่างอันเป็นที่กักขังคนไทยที่ขัดขืนคำสั่งอันเป็นที่มาของชื่อคุกขี้ไก่

ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีใกล้โบสถ์วัดโรมันคาทอลิกหรือวัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์นับเป็นย่านที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรี

โบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจหล่อหลอมชีวิตและวิญญาณของชาวยวนผู้นับถือคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกที่ลี้ภัยทางศาสนามาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สร้างโบสถ์นี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2448ในยุคของบาทหลวงเปริกาวชาวฝรั่งเศส

ันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยหลากสีงดงามเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินและบุตรสราคำชื่อของพลอยสีเหลือง

0: แม้พลอยจันทร์จะเป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วทว่าในยุคนั้นยังไม่ได้มีการขุดขึ้นมาขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันกระทั่งพลอยน้ำงามเม็ดแล้วเม็ดเหล้าถูกค้นพบสร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดราวพุทธศักราช2520เหมืองโอเอซิสของวิชัยวัฒนพงศ์คือหนึ่งในเหมืองพลอยที่เหลืออีกไม่กี่แห่งที่ประสบความสำเร็จในการแสวงหาขุมทรัพย์ใต้พิภพ
1: จังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะมีโชคสำหรับผู้ที่อยู่ในที่นี้นะครับเป็นจังหวัดที่ให้โอกาสในการที่จะเปลี่ยนฐานะของคนจากคนที่จนๆให้มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ภายในวันสองวันนะฮะคือพลอยนะครับเพราะพลอยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นก็มีหลายอย่างโดยเฉพาะทับทิมสยามนะซึ่งเป็นพลอยที่มีราคาสูงมาก
0: ยุครุ่งเรืองของเหมืองพลอยได้ผ่านพ้นไปแล้วเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาลงและที่สำคัญพลอยดิบใต้ผืนแผ่นดินจันทร์ถูกขุดขึ้นมาแทบจะไม่มีเหลือโอกาสที่จะเจอพลอยเม็ดโตน้ำงามดูจะเป็นไปได้ยาก

เมืองจันทบุรียังคงเป็นแหล่งค้าพลอยที่สำคัญอยู่โดยเฉพาะตลาดพลอยบนถนนสีจันทร์และอัญมณียังคงความคึกคักอยู่ได้เนื่องจากมีพลอยดิบต่างๆจากทั่วโลกหมุนเวียนหล่อเลี้ยงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวหากยังต้องอาศัยการรังสรรค์เพิ่มเติมจากฝีมือมนุษย์การตัดเหลี่ยมขัดมันและจิรไนจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณค่าของพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์นอกจากจะมีประสบการณ์แล้วยังมีเทคนิคที่สามารถเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยการเผาพลอยเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยให้หมดไปทำให้สีเข้มสวยและน้ำใสสะอาดขึ้น

แม้พลอยใต้ปัตตภีเมืองจันทร์ที่เคยมีอยู่นั้นแทบจะไม่มีเหลืออีกแล้วแต่กระบวนการค้าพลอยก็หาได้หมดตามไปด้วยเช่นเดียวกับคุณูปการแห่งพลอยที่ไม่เคยเหือดแห้งไปจากผืนดินแห่งนี้

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่1ตุลาคม2569และเอกนิติเผยพับแผนแลนบลิดหลังผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าการดำเนินการสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเอกนิติยอมรับพับแผนแลนบริดจ์หลังผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงสูงเล็งใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองเต็มศักยภาพคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ว่าจากที่นายกรัฐมนตรีให้ศึกษาขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนด90วันโดยผลสรุปเห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้ระดับต่ำและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าจากการศึกษามีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าเป็นบวกอาจจะเป็นลบก็ได้ทำให้มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นที่แตกต่างสุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบที่ค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมอย่างไรก็ตามเมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองและยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นจึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมทั้งพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปประเทศจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกได้นอกจากนี้จะต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่ 26-21 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
9: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @ online ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้

ให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก EasyPassวาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าระบาดที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะครับ25กรกฎาคม2569นะครับพัฒน์อภิธนการครับสวัสดีคุณผู้ฟังจสร้อยทุกหน้าปัดวิทยุ FM 100นะครับและทางออนไลน์นะครับทั้งเรดิโอออนไลน์นะครับทางแอปพลิเคชัน JS 100รวมถึงที่รับชมรับฟังเช่นกันผ่าน YouTube JS 100 Radio Official นะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับเป็นเช้าวันเสาร์ที่มองไปข้างนอกนี่แหมสว่างเร็วมากนะครับจริงๆตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วนะสักเกือบ6โมงนี่ท้องฟ้านี่สว่างเร็วมากนะครับวันนี้อากาศสดใสนะครับนะหลังจากที่ฝนเรียกได้ว่ากระหน่ำมาเมื่อวานนะฮะคือเหมือนมาตามนัดเลยนะพักหลังๆเนี่ยฮะช่วงเย็นๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับว่านะเย็นๆเนี่ยอาจจะตกเพราะแดดแรงมากช่วงกลางวันอากาศร้อนทีเดียวแล้วก็มาจริงๆนะครับแม่บางพื้นที่นี่มาเร็วมากเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเช้าวันนี้เธอไม่แน่ใจว่าอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูอุณหภูมิล่าสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ27องศานะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับแล้วก็โดยรอบเนี่ยปริมณฑลจังหวัดข้างเคียงไม่มีกลุ่มฝนเลยนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเหนือใต้เนี่ยดูภาพรวมเรื่องของสภาพอากาศโดยรอบกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีกลุ่มฝนเข้ามานะครับนะแต่ว่าวันนี้ทั้งวันเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับนะอย่างที่เราติดตามกันทุกวันกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับว่าเอ๊ะฝนจะมาไหมวันนี้นะครับอากาศจะร้อนไหมนะคือคาดหมายว่าถ้าอากาศร้อนๆช่วงกลางวันเนี่ยโอ้หลายท่านบอกเดาเลยว่าเย็นนี้ตกแน่นอนแล้วก็มาจริงๆนะครับนะติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะครับเช้าๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับสักเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเริ่มมีปริมาณรถนะครับอย่างเช่นวิภาวดีผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับดูฝั่งขาออกช่วงสะพานกลับรถเข้าสนามบินนะครับมีปริมาณรถนะครับขาเข้ายังดีนะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะส่วนทางด้านของพหลโยธินก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่จะมีปริมาณรถตามจุดสัญญาณไฟต่างๆนะครับนะฮะเรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อช่วง 5:00 น.มีรับแจ้งอุบัติเหตุถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ภายในอุโมงค์มหาสวรรค์ด้านขาออกนะครับมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะครับมากัน2คนครับเสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทิศทางขาออกจุดที่เกิดเหตุคืออยู่ภายในอุโมงค์มหาสวรรค์นะครับคือจุดเนี้ยก็เป็นการนำส่งนะครับคนเจ็บเนี่ยเห็นบอกว่านำส่งไปที่โรงพยาบาลราชบุรณะดูเหมือนอายุไม่มากด้วยนะนะครับประมาณนะแม่บอกไม่ถึง20ปีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับนี่เป็นเหตุรุนแรงเลยนะครับที่มีผู้เสียชีวิตยังไม่ทราบนะว่ามีเห็นบอกว่าเสียหลักล้มนะครับก็แสดงว่าไม่มีคู่กรณีนะตรงเนี้ยนะฮะก็จสร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะจุดนี้ว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่ใช้เส้นทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาออกนะครับณเวลานี้นะฮะเพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการยังไงแล้วบ้างภายในอุโมงค์มหาสวรรค์นะครับรถติดไหมแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137เดี๋ยวพักเรื่องของการจราจรไปติดตามสภาพอากาศกันก่อนกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณเกวลีสาระกิจพันธ์ครับสวัสดีครับคุณเกวลี
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสภาพอากาศวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันนึงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนใช่ไหมคุณเกวลีครับ
3: ช่ค่ะวันนี้เราก็ยังคงมีประกาศเตือนนะคะเรื่องของฝนตกหนักได้อยู่ค่ะภาพรวมวันนี้เนี่ยก็ทั้งประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฝนอยู่ที่ประมาณ 60-70% ได้เลยอะค่ะหลายที่ก็ยังมีฝนตกหนักค่ะรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยวันนี้เราก็ยังให้ฝนอยู่ที่ 60% ค่ะฝนก็จะเน้นไปตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงดึกเลยอะค่ะที่ยังมีฝนได้อะค่ะ
2: อย่างวันนี้กลางวันนี่อากาศจะร้อนแล้วก็ไปตกช่วงเย็นอย่างนั้นไหมประมาณนี้ไหมอย่างกรุงเทพเนี่ยฮะ
3: แนวโน้มของกรุงเทพเนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็มีแนวโน้มได้บ่ายติดค่อนไปทางเย็นก็ตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามเนี่ยก็มีแนวโน้มได้ที่จะฝนตกเลยอะค่ะ
2: ดูเหมือนคล้ายๆเมื่อวานเหมือนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ฝนเพิ่มขึ้นนะแต่เรียกว่าทุกภูมิภาคเลยนะครับ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: มีเรื่องของลมกระโชกแรงบ้างไหมครับในบางภูมิภาคอย่างเนี้ย
3: บางจุดถ้าเป็นฝนตกหนักเนี่ยก็ต้องระวังของเรื่องของลมกระโชกแรงได้เป็นบางจุดอะค่ะเพราะว่าวันนี้หลายที่เนี่ยเราก็ยังให้เป็นเรื่องของฝนตกหนักอะค่ะซึ่งแนวโน้มตรงบริเวณนั้นก็อาจจะมีลมได้เป็นบางจุดอะค่ะที่เป็นลมแรง
2: อ๋อนะครับทีเนี้ยในประกาศเตือนนี่คือเริ่มมีผลกระทบฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นหมายถึงว่าวันนี้ก็มีฝนตกทุกภูมิภาคพรุ่งนี้นี่เกณฑ์มันจะเพิ่มขึ้นเหรอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
3: ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเกณฑ์มันอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยที่วันนี้อาจจะเป็นฝนธรรมดาถึงปานกลางอย่างเงี้ยค่ะก็มีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักขึ้นนะคะดังนั้นเราก็เลยมีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักอะค่ะ
2: ภูมิภาคไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
3: จริงๆเนี่ยก็มีหลายภูมิภาคเลยนะคะจริงๆเกือบทั้งหมดเลยที่ต้องระวังอะค่ะแต่ว่าก็จะเน้นเป็นมันจะมีจังหวัดอะค่ะที่อยู่ตามประกาศแจ้งเตือนนะคะว่ามีหลายจังหวัดอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้เนี่ยก็ถ้าระวังเนี่ยก็อาจจะถ้าภาคเหนือเนี่ยจริงๆก็มีหลายที่ที่รับฝนตกหนักเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ยังเราจะมีประกาศอย่างเช่นถ้าภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนตากที่ต้องระวังอะค่ะก็คือเป็นทางฝั่งด้านติดขอบบนติดกับเมียนมาที่ต้องระวังอะค่ะแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นตอนบนค่ะที่ยังต้องระวังอะค่ะในเรื่องของฝนตกหนักอะค่ะ
2: เหนือตอนบนอีสานตอนบนนะคุณผู้ฟัง
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
3: ส่วนภาคกลางนี่ก็อาจจะเป็นช่วงของกาญจนบุรีราชบุรีตรงบริเวณนั้นนะคะที่ต้องระวังค
2: ่
3: ะ
2: นะครับทางด้านตะวันตกขอบตรงนั้นนะฮะที่ติดกับพม่าเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วภาคใต้นี่เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นไหมครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
3: พรุ่งนี้แนวโน้มฝนเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณ70-80% นะคะที่เราให้นะคะแต่ว่าภาคใต้ก็จะมีบางจังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยค่ะแต่ว่าบริเวณอื่นก็ถือว่ายังมีฝนนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นตรงบริเวณอันดามันนี่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเรื่องฝนตกหนักมาก
2: อ๋อคือมันมีปัจจัยเรื่องของพายุโนอื่นด้วยไหมครับอันนี้คือไม่เข้าประเทศไทยแต่มันจะมีผลให้มรสุมเราแรงมีกำลังแรงขึ้นอย่างนี้ไหม
3: ใช่ค่ะก็คือพายุโนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงอะค่ะแต่ว่าก็เป็นผลทางอ้อมที่ทำให้เราได้มีเรื่องของฝนตกหนักได้อะค่ะ
2: ตอนนี้รัศมีของเขานี่เขาเคลื่อนตัวอยู่ตรงไหนแล้วฮะล่าสุด
3: ตอนนี้ใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยพายุเนี่ยก็ยังอยู่บริเวณ
2: ทะเลจีนใต้ไหม
3: ทะเลจีนใต้อยู่ใช่ค่ะ
2: นะครับก็ไม่ได้มีผลโดยตรงนะคุณผู้ฟังแต่ก็จะคล้ายๆกับลูกก่อนหน้านี้เนาะคุณเกวารี
3: ใช่ค่ะแนวโน้มก็คือทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็คือส่งผลทางอ้อมก็คือเรื่องของฝนเนี่ยค่ะที่เพิ่มขึ้น
2: แล้วก็ใครที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนนะไต้หวันอะไรแบบนี้อาจจะต้องตรวจสอบเรื่องของเที่ยวบินอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะนะครับเผื่อไปล่วงหน้าเลยวางแผนกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันจะเป็นหนังม้วนเดิมเหมือนกับเมื่อวานและวันก่อนหรือเปล่าในกรุงเทพนะครับตกช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับขอบคุณคุณเกวารีมากๆเลยนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของฝนนะครับที่จะตกนะครับก็อากาศร้อนไหมอันเนี้ยต้องจับตาช่วงสักสายๆบ่ายๆเนี่ยนะก็น่าจะพอรู้นะครับก็จะได้คาดการณ์ว่าฝนอาจจะมาตั้งเขาช่วงเวลาไหนนะครับแต่ละพื้นที่นี่อาจจะมาไม่พร้อมกันนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปลุยฝนโอ้โหหลายที่เหมือนกันนะคุณฟังนะครับก็เรียกได้ว่าแม่ยังแถวๆบ้านผมเองเนี่ยสูตรปราการนะฮะคืออ่ะน้ำแดงนี่ตก ไล่มานะจนถึงศรีเทพาแต่พอไปถึงแถวๆอะไรนะทิพวันสำโรงเนี่ยไม่มีฝนเลยนะครับซึ่งทางด้านของน้ำแดงบางพลีตกหนักมากนะครับหนักจนแบบเลนซ้ายนี่คือมีน้ำรอระบายอ่ะทีนี้พอเลยไปประมาณสัก 4-5 กิโลเนี่ยไม่มีฝนเลยนะครับถนนนี่แห้งเลยนะครับจนแบบมันแตกต่างกันได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยฮะคือฝนก็จะมาไม่พร้อมกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยของลมด้วยนะครับที่ก็ทำให้บางพื้นที่เนี่ยไปไม่ถึงในขณะที่บางพื้นที่ฝนตกหนักอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโจครับคุณโจสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัช
2: ครับคุณโจเป็นยังไงบ้างอ
4: ยู่จตุรทิศขาเข้าคุณพัชจากมึงมักกะสันมุ่งหน้าพญาไทยมาศรีอยุธยาตอนนี้ผมถึงแยกวัดเบญแล้วคุณพัช
2: ครับ
4: คล่องตัวทั้งไปทั้งกลับครับผม
2: ทำเวลาได้ดีเลยนะฮะช่วงนี
4: ้รถน้อยเช้าเช้าเสาร์อาทิตย์คุณพัช
2: ครับ
4: มองมาหายสวรรค์เมื่อเช้าผมขับผ่านแย่งจอสร้อยไปคุณพั
2: ชใช่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นกี่โมง
4: เป็นวัยรุ่นอ่ะเป็นวัยรุ่นแค่นั่งผ้าคลุมแล้วอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยตีห้าครึ่ง
2: ครับ
4: น่าจะเป็นวัยรุ่นอ่ะอายุน้อยที่คุณพัชบอกนะผมเห็นเพื่อนวัยรุ่นเขานั่งอยู่ในอุโมงค์สามสี่คนเห็นแล้วเต้าแทนเลย
2: อ๋อเหรออ๋อมีเพื่อนเพื่อนเขานี่มากับรถอะไรฮะ
4: ผมเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่คันเดียวอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเขานั่งอยู่ข้างๆตกเพื่อนเขาแหละ
2: ครับ
4: น่าจะเสียหลักล้มแหละคุณพัช
2: แล้วรถตอนตีห้าครึ่งนี่มีเจ้าหน้าที่อะไรฮะตอนนั้น
4: มีรถตู้กู้ภัยมาแล้วตอนที่ผมผ่านนะครับผม
2: ครับ
4: แต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตนะเมื่อเช้าเนี่ยครับผม
2: ตอนนั้นผ่านได้กี่ช่องทางครับในอุโมงค์
4: ผ่านเลนขวาได้เลนเดียวผู้เสียชีวิตอยู่เลนซ้ายในอุโมงค์ครับผมมุ่งหน้าวงเวียนใหญ
2: ่แต่ตอนนั้นก็ไม่มีการปิดการจราจรใช่ไหม
4: อ
2: ๋
4: อไม่ปิดรถลงอุโมงค์ได้ตามปกติครับผ
2: ม
4: แต่ถ้าลงมาเร็วต้องระวังหน่อยเพราะว่าอยู่ซ้ายครับผม
2: อ๋อครับรถยังไม่เยอะใช่ไหมตอนที่คุณโจผ่าน
4: รถยังไม่เยอะตีห้ากว่ายังไม่เยอะคุณพัช
2: ครับ
4: ก็เสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยอ่ะผ
2: ม
4: เป็นผ้าคลุมแต่เช้าเลยวันนี้
2: เห็นบอกว่าน่าจะเสียหลักเองอย่างนั้นไหมเนาะ
4: น่าเสียหลักอะเพราะว่ามันเป็นทางลงอุโมงค์อะคุณพัช
2: ครับมันกายภาพมันถนนมันก็ไม่ได้เปียกไม่ได้ลื่นอะไรใช่ไหมเมื่อเช้า
4: ถ้าลงมาเร็วมันก็ถ้าลงมาเร็วมันก็อาจจะเสียหลักได้คุณพัช
2: ครับ
4: ก็ตอนนี้ผมมาทางนี่ละราชดำเนินละ
2: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: คล่องตัวคล่องตัวคุณพัช
2: อ๋อคล่องตัวดีนะ
4: ครับก็ฝากข้อมูลตรงราชดำเนินเลยนะครับผม
2: ได้เลยมีอะไรก็แจ้งเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคุณโจครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับคุณโจครับขอบคุณครับก็เพิ่งผ่านจุดอุบัติเหตุอุโมงค์มหาสวรรค์ด้านขาออกนะครับที่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับที่เสียหลักล้มแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเสียชีวิต1รายนะซึ่งยืนยันนะครับผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงนะอันนี้เราสอบถามไปกับทางในพื้นที่เนี่ยนะครับอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่มีเอกสารติดตัวอย่างที่บอกคืออายุยังน้อยนะครับอายุประมาณ16ถึง17ปีสอบถามไปกับทางร้อยตำรวจเอกอัฐการนะครับร้อยเวรของทางด้านพื้นที่เนี่ยนะครับก็บุคโลนี่นะฮะก็แจ้งมานะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย1คนส่วนคนเจ็บน่าจะนะน่าจะนำส่งคนเจ็บเนี่ยเอานำส่งเลยแหละนำส่งที่โรงพยาบาลราชบุรณะคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลราชบุรณะไม่มีเอกสารในตัวแต่มีเพื่อนเนี่ยขับตามมาแล้วบอกว่าบ้านนะอยู่แถวๆสุขสวัสดิ์ซอย3นะสำหรับผู้เสียชีวิตสอบถามเพิ่มเติมล่าสุดไปกับสน.บุคโลนะครับตอนนี้ย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะสำหรับรถที่ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณร้อยตำรวจโทตะวันทับทิมทองนะครับรองสารวัตรสอบสวนสน.บุคโลด้วยที่เพิ่มเติมให้นะครับตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับการจราจรเพราะเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อช่วงสักประมาณตีห้าจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับยังเด็กอยู่เลยนะอายุ16ถึง17ปีประมาณนี้นะครับเช้ามานี่ก็มีเหตุผู้เสียชีวิตเลยแต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ2นาฬิกามีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตเหมือนกันถนนบางพลีตำลุ จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณปากทางเข้าเอื้ออาทรเทพรักษามีจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกและมีเสียชีวิต1รายนะครับก็จุดนี้นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณไก่บางบอนนะฮะสวัสดีครับคุณไก่ครับ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณพัชครับ
2: ครับคุณไก่ไปเจอรถจอดเสียที่ไหนคุณไก
5: ่ตรงเขาเรียกอะไรถนนรัชดาท่าพระครับ
2: ครับ
5: ตรงข้ามกับเดอะมอลล์ท่าพระคือฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปแยกท่าพระไปจะลำ
2: ครับ
5: เป็นรถเขาน่าจะเรียกว่ารถกิ่งปูนว่ารถที่มีงวงช้างเป็นท่อต่ออ
2: ๋อไม่ใช่หมุนเป็นแคปซูลไม่ใช่โม่ปูนใช่ไหม
5: ไม่ใช่
2: เป็นเหมือนงัวเข้าใจ
5: เขาเรียกมิกนะปูนหรือเครื่องมิกปะมิกปูนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจอดอยู่เสียอยู่น่าจะเสียอยู่ขวาที่สองครับ
2: ขวาอ๋อจากช่องทางขวาเลนที่สองใช่ไหม
5: ครับผมใช
2: ่อ๋อก็คือเลยจากแยกท่าพระไปไกลไหม
5: ไม่เลยครับถ้าเกิดตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระดีเลยผม
2: โอ้ครับ
5: ยังไม่ถึงแยกท่าพระมันตรงนั้นเขาจะเรียกว่าแยกตัดราชพฤกษ์นะครับที่จะเลี้ยวขวา
2: โอ้รัชดาราชพฤกษ์
5: แต่ตรงนั้นเป็นรัชดาท่าพระ
2: ฮะครับ
5: ก่อนถ้ามาจากมหาสวรรค์แล้วก็เราไม่ลงอุโมงค์ใช่ไหมเราก็ตรงมาก็จะเลี้ยวขวาคุณพลได
2: ้ครับผม
5: สาทรเขาอยู่ตรงแยกนั้นพอดีเลยแยกที่จะเลี้ยวขวา
2: ครับมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
5: ตอนนี้ผมมาประมาณสัก10 นาทียังไม่มีนะครับเปิดไฟพามา
2: วิ่งได้กี่ช่องทางอ่ะตรงนั้นนะครับคุณไก
5: ่มันน่าจะสี่ห้าน่าจะ5มั้งครับ
2: ครับแล้วถ้าเลี้ยวขวานี่เหลือขวาสุดช่องหนึ่งใช่ไหมครับ
5: ใช่เหลือขวาสุดช่องหนึ่ง
2: ครับ
5: แต่ตรงนั้นเขาจะยูเทิร์นไง
2: โอ
5: ้มันจะช้า
2: โอ้ทีนี้
5: ถ้าจะเลี้ยวขวาต้องไปอยู่เลนที่สามแ
2: หละโอ
5: ้เพราะว่าเลนจะขวานะ
2: เลนขวาสุดเป็นเลนกลับรถ
5: ใช่ส่วนมากจะกลับรถ
2: ครับแล้วมีท้ายหรือยังครับ
5: ที่ตอนผมมายังไม่มีนะรถทั้งโล่งวันนี้รถรู้สึกจะโล่งครับ
2: เช้าวันเสาร์ยังน้อยอยู่
5: มากรุงทนก็โล่งเลย
2: ครับ
5: สาทรมา
2: สะพานตากสินเนี่ยนะ
5: จันทร์มาเข้าซอย11เจริญก็โล่ง
2: อ๋อทั้งนั้น
5: รถ
2: ครับ
5: ตอนนี้ก็มาวิ่งเจริญกรุงก็โล่งนะ
2: ครับ
5: วิ่งถนนจันทร์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเจริญกรุงมาเอเชียทิกเนี่ยครับโล่ง
2: สะพานตากสินเนี่ยนะ
5: จันทร์มาเข้าซอย11เจริญก็โล่ง
2: อ๋อทั้งนั้นครับ
5: ตอนนี้ก็มาวิ่งเจริญกรุงก็โล่งนะ
2: ครับ
5: วิ่งถนนจันทร์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเจริญกรุงมาเอเชียทิกเนี่ยครับโล่ง

0: วันหยุด
1: อ๋อไม่ได้ไปไหนครับ
0: อยู่กรุงเทพนะครับ
1: ครับหาเงิน
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามีลูกค้าเรียกไปต่างจังหวัดก็คงต้องไป
0: ก็พร้อมนะ
1: พร้อมคนพร้อมรถพร้อม
0: ครับผมเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับคุณไก
1: ่ครับผม
0: ครับขอบคุณมากๆครับคุณไก่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะก็มีรถจอดเสียนะครับเป็นรถปูนนะคุณผู้ฟังนะครับขาออกนะครับรัชดาท่าพระนะครับช่วงเหนือแยกรัชดาตัดราชพฤกษ์นั่นแหละนะครับมีรถปูนจอดเสียเลนที่2จากขวายังไม่ติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีรถมารอสัญญาณไฟนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนี่ก็ไม่ไกลจากจุดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเลยนะผู้เสียชีวิตนี้ที่เราเพิ่มเติมกันไปจากสนบุคโลเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับอุโมงค์มหาสวรรค์อันนั้นก็เป็นด้านนะครับขาออกเหมือนกันนะฮะเช้าวันนี้การจราจรยังคล่องตัวนะครับเพิ่มความระมัดระวังคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะฮะใจเย็นๆวางแผนการเดินทางกันดีๆเผื่อเวลาผมเชื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องประสบเหตุไม่ต้องรีบเร่งนะการเร่งรีบนี่แหละเป็นสาเหตุที่เราจะต้องใช้ความเร็วพอรีบนะก็พลาดพอพลาดก็นำมาซึ่งความสูญเสียทำให้การเดินทางล่าช้ากว่าเดิมด้วยนะครับก็อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังหลายท่านอาจจะออกสตาร์ทเดินทางกันไปต่างจังหวัดในเช้าวันนี้นะเดินทางกันไปที่ไหนกันบ้างครับเหนืออีสานใต้ตะวันตกตะวันออกก็ให้เพิ่มความระมัดระวังพกพาแอปพลิเคชัน JS100 ติดตัวไว้แจ้งเหตุได้นะครับมีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างไรกด SOS ได้นี่ล่าสุดผมดูเส้นทางของพหลโยธินขาออกเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังช่วงวังน้อยเนี่ยนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นเหมือนจะมีการทำงานด้วยนะครับรถชะลอตัวครับแถวๆเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงวังน้อยเนี่ยนะรถเยอะนะครับแถวๆตั้งแต่ประมาณสักกิโลเมตรที่66เนี่ยเริ่มชะลอแล้วนะฮะเหมือนข้างหน้าจะมีการทำงานนะครับเนี่ยท่านได้ใช้พหลโยธินขาออกยังไงเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนปริมาณรถเยอะเลยนะครับก็แถวๆทางด้านของเนี่ยต่างระดับธัญญะเนี่ยรถชะลอตัวช้าเลยนะครับส่วนมอเตอร์เวย์สาย9นี่ก็มีปริมาณรถมากนะครับช่วงเลยจากต่างระดับลำลูกกาเนี่ยเริ่มชะลอแล้วนะครับนะฮะเริ่มมีท้ายสะสมนะครับบริเวณเข้าด่านธัญญะครับด่านธัญญบุรีเนี่ยปริมาณรถมากทีเดียวนะครับนะครับใครที่เดินทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้2จุดนะที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือมีทางด้านของวงแหวนตะวันออกด้านขาออกนะเลยต่างระดับลำลูกกาไปเนี่ยคุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้นะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่รถหนาแน่นเข้าด่านธัญบุรีนะครับก็จะมีรถสะสมหน้าด่านด้วยนะครับคือการเดินทางวันนี้เนี่ยยังไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับยังไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในแต่ละสายทางของทั้งทางพิเศษนะครับแล้วก็ของกรมทางหลวงเองด้วยก็ยังไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับยังไม่ใช่วันหยุดราชการนะฮะแล้วก็ทางด้านของผลโยธินนะฝากเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับแถวๆเลยโรงพยาบาลวังน้อยไปเนี่ยนะเลยไปนิดนึงเนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับรถเคลื่อนตัวช้าทีเดียวมิตรภาพด้านขาออกยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้นะฮะมอเตอร์เวย์ M6 ขาออกนะครับปากช่องโคราชนี่ก็ยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนลงใต้พระราม2เพชรเกษมไม่มีปัญหาเนี่ยคล่องตัวนะครับนี่นะสายเอเชียเท่าที่ดูภาพรวมก็

0: เคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงแถวๆโรงพยาบาลมโนรมตรงเนี้ยดูมีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันนะครับสายเอเชียนะด้านขาออกนะครับโอ้มีท้ายนี่สะสมอยู่นะครับประมาณรวม2กิโลได้นะครับเนี่ยคนเริ่มออกเดินทางกันเยอะแล้วนะนะครับสายเอเชียเนี่ยตรงแถวๆหางน้ำสาครเนี่ยนะรถเยอะเลยนะครับแยกหางน้ำสาครเนี่ยมีสะสมอยู่ประมาณเกือบ2กิโลนะครับท่านใดเดินทางกันอยู่รายงานบรรยากาศกันได้นะครับการจราจรเป็นอย่างไรแต่ละเส้นทางคนเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะบางคนลายาวเลยครับก็คือวันจันทร์นี่ก็ลาก็กลายเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์นะอังคารนี่ก็หยุดนะวันเฉลิมพระชนมพรรษา29วันพุธก็เป็นวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องพฤหัสก็วันเข้าพรรษานะก็คนเดินทางไปงานบุญกันเยอะมากช่วงนี้นะครับแล้วก็ดีไม่ดีเผลอๆนี่คือลายาวเลยวันศุกร์ต่อเนื่องไปชนเสาร์อาทิตย์หน้าด้วยโอ้โหนี่คือแบบยาวเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็น่าจะเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ด้วยนะฮะเห็นหลายๆคนก็ออกกันแต่เช้าเลยอ่ะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเรื่องของเส้นทางเรื่องของการเดินทางกันช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับอ้อเดี๋ยวสักครู่นึงนะรู้สึกว่าจะมีสายเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักครู่มีคุณณรงค์นะครับคุณณรงค์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ณ
0: รงค์ครับผมเป็นยังไงบ้างวงแหวนกาญจนาตอนออก
1: ครับก่อนเข้าด่านธัญญะจะมีสะสมอยู่นะครับแล้วก็ทั้ง M4 แล้วก็ทางที่สายเงินสดนะครับพอผ่านจากจุดนั้นมาได้ประมาณกม25ก็เริ่มได้ปกติอะครับเพราะว่าเห็นมีอุบัติเหตุหลายคันเลยเจ้าหน้าที่ลากมาไว้ที่หลายทางด้านซ้ายแล้วครับ
0: อ๋อชนกันหลายคันก่อนเข้าด่านไหมครับอุบัติเหตุ
1: หลังครับ
0: อ๋อหลังด่านนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วหน้าด่าน
1: กม25ก็วิ่งได้สะดวกแล้วครับ
0: อ๋อก็เลยทำให้เข้าด่านมันมีสะสมใช่ไหม
1: ใช่กับประมาณ 1-2 โลอะครับ
0: อ๋อครับหยุดนิ่งไหมครับมีสลับหยุดนิ่งบ้างไหม
1: ก็มีนะครับตอนแรกเลยตอนแรกก่อนจะลากเนี่ยก็น่าจะหยุดนิ่งอะครับแต่พอเขาลากกันไปหมดแล้วก็เริ่มได้แหละเริ่มขึ้นได้ครับ
0: ดูจากสภาพรถแต่ละคันที่เสียหายเยอะไหมครับรุนแรงไหม
1: มีรถตู้อะครับที่เหมือนท้ายจะยุบแล้วก็คันอื่นๆก็มีเฉียวมีชนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมวิ่งอยู่เลนขวาก็เลยมองไม่ถนัดนะ
0: โอ้ครับ
1: แต่ก็หลายคันอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางด่วนมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันลากอ่ะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวแนวโน้มน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นอย่างนั้นไหมคุณณรงค
1: ์ใช่พอเลยมากม25ก็สะดวกเลยครับคราวนี้ก็มาปกติรถก็เยอะครับแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นมากก็ใช้ความเร็วได้ครับ
0: ครับเดินทางไปไหนครับคุณณรงค์วันนี
1: ้ไปอยุธยาครับ
0: อ๋อเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรรายงานเพิ่มเติมได้นะครับคุณณรงค
1: ์ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณเช่นกันครับสวัสดีครับนะก็ได้ทราบสาเหตุแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยพอเราถามไปก็มีช่วยตอบเข้ามาแบบนี้น่ารักมากๆขอบคุณคุณณรงค์นะครับนะเพราะว่าเห็นรถชะลอตัวครับเข้าหน้าด่านเนี่ยรถเยอะเลยโอ้แสดงว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีจริงๆนะครับเลยด่านธัญญะไปนะครับกิโลเมตรที่26+500นะล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมาว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะครับล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วนะก็ต้องรีบเร่งระบายรถเพราะว่าคนออกเดินทางกันเยอะนะครับอันนี้คือวงแหวนตัวออกมอเตอร์เวย์สาย9นะครับเลยด่านธัญญะนะครับจุดที่เกิดเหตุคือกิโลเมตรที่26+500นะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: องดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
11: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับก็มีข้อมูลจากทางคุณโกศลรายงานเข้ามานะครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตจากแยกหลักสี่ไปดอนเมืองปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพงษ์นะครับคุณพงษ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณพงษ์อยู่ทางพหลโยธิน
1: ด้านไหนครับพหลโยธินขาเข้าครับช่วงจะกลับรถเข้านวนคร
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างฮะ
1: การจราจรติดขัดครับติดมากเลยครับ
0: หรอ
1: ไม่ขยับรถเลย
0: โอ้มันแค่รถเยอะหรือเปล่าฮะเห็นสาเหตุอะไร
1: รถผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับก
0: ็
1: ตอนแรกนี่ที่มองไกลๆเนี่ยที่เห็นเชือกเปียกมานี่คือไม่มีรถกลับเข้าไปกลับรถเลย
0: อ๋อรู้สึกว่าแน่นคู่ขนานใช่ไหมตรงเนี้ย
1: ใช่ครับคู่ขนาน
0: คู่ขนาน
1: มันว่าจะเบี่ยงตรงในที่จะเบี่ยงออกมานั่นก็ข้างในติดไปประมาณเลนถึงสองเลนนะครับ
0: ตอน
1: กับกันเข้าเกียร์ดีครับ
0: ขาออกดีตอนนี้ถึงด้านหน้าหัวแถวเรียงครับเนี่ย
1: ยังเลยครับ
0: ยังเลยใช่ไหม
1: ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วแหละ
0: โอ้เหรอ
1: ตั้งแต่ปากซอย32
0: ถึงเชียงกงรังสิตหรือยังครับเนี่ย
1: เชียงกงรังสิตเนี่ยครับอยู่ตรงหน้าเชียงกงเลย
0: อ๋ออยู่ตรงเชียงกงนะตรงนั้นก็น่าจะช่วงกลางๆอ่ะเหมือนข้างหน้าน่าจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะต้องฝากคุณพงษ์เพิ่มเติมให้หน่อยนะ
1: เพราะว่าเมื่อกี้เห็นรถมันกลับไม่ได้มันมักน่าจะกลับไม่ได้เพราะว่ามันมีรถไปเปิดไฟเลนอยู่ไกลๆ
0: แ
1: ล้วก็พอเราเห็นรถไฟเลนขึ้นไปกลับรถลงมามันก็พอที่จะขยับได้บ้างนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรมาก
0: คร
1: ับ แต่ว่าน่าจะสะสมได้แล้วครับ
0: ครับไอ้ปกติเช้าๆไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะตรงเนี้ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: ถึงว่าวันเสาร์ด้วยน่าจะมีเหตุข้างหน้านี่แหละ
1: ใช่วันนี้วันเสาร์ด้วยผมก็เลยแปลกใจ
0: นั่นน่ะสิอีกนิดนึงอ่ะคุณพงษ์น่าจะได้ทราบสาเหตุกันแล้วล่ะตรงนั้นหรือว่าท่านไหนอยู่แนวหน้านะท่านไหนที่ล่วงหน้าคุณพงษ์ไปก่อนเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยรู้สึกว่าแถวถ้าเลยไปทางซอยเทพกุญชร40ก็คล่องตัวแล้วนะ
1: คล่องตัวแล้วครับเลยจุดกลับรถไปนี่คล่องตัว
0: ใช่ใช่ตรงเนี้ยก็จะคล่องตัวนะครับโอ้มีเหมือนข้างหน้ามันมีไซเรนใช่ไหม
1: ใช่แต่เขาไปแล้วน่าจะเคลียร์ไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มก็ขยับได้นิดนึงแต่ว่าน่าจะรถสะสมเยอะด้วยแหละครับ
0: โอ้นี่คุณเพิ่งติดมาร่วมช่วง
1: นี้แล้วก็มาเบียดเข้ายูเทิร์น
0: ติดมาร่วมชั่วโมงแล้วเหรอคุณพงษ์
1: ได้ครับเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยจากซอย32มาเนี่ยผมออกจากซอย32มา
0: ครับโอ้เดี๋ยวน่าจะขยับพอได้แล้วแหละข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนแนวโน้มนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝาก
1: ใช่แล้วเขามีอุบัติเหตุติดแต่น่าจะได้แล้วเพราะว่าตอนแรกรถไม่ขึ้นไม่เห็นรถขึ้นเกือบมาเลยครับ
0: เดี๋ยวคุณพงษ์จะกลับรถหรือว่าจะเดินหน้าต่อใช้ขาเข้า
1: ขาเข้าฝั่งไหนครับ
0: หมายถึงว่าเดี๋ยวคุณพงษ์จะเดินทางต่อไปขาเข้าหรือว่าจะกลับรถฮะ
1: ผมจะกลับรถครับจะกลับรถไปทางภาคอีสาน
0: เลยอ๋อเดินทางไปไหนครับเนี่ยวันนี้คุณพงษ
1: ์เอาทุเรียนข้ามฝั่งไปสปป.ลาวครับ
0: อ๋อโหไกลเลยนะ
1: แบบเดินไปขึ้นมาจากนครศรีครับ
0: อ๋อโอ้นครสีไหน
1: นครศรีธรรมราชครับ
0: เอ้าเหรอฮะโอ้โหนี่ขับมาตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
1: ออกมาเมื่อวานตอนบ่ายโมงครับพอดีมาเอาพาสปอร์ตที่ลืมพาสปอร์ตรถไปที่กับที่บริษัทพวกเขาก็เลยมาตลาดไทยเขาก็เลยเอามาให้ก็เลยได้มาเอา
0: ทางใต้นี่ขึ้นมานี่มีฝนเจอบ้างไหมครับ
1: มีช่วงนครศรีแล้วก็ลาดทางเป็นบอลก็ไปตายแล้วครับ
0: ครับตกนี่ตกหนักไหมครับระหว่างทางเนี่ย
1: ชาลคอนสีตกหนักอยู่ครับแล้วก็ทั้งวันแหละแต่ไปเรื่อยๆไปๆครับ
0: ครับนี่เดี๋ยวไปทางอีสานนี่ก็น่าจะได้เจอฝนบ้างนะคุณพงษ์ยังไงเพิ่มเติมรายงานกับจอสร้อยได้นะครับนะ
1: ได้ครับผม
0: เพราะเห็นทราบมาว่าอย่างเมื่อคืนนี้บุรีรัมย์นี่ก็ตกหนักเหมือนกันแล้วก็ทางแม่สายนี่ก็มีตกเหมือนกันทางภาคเหนือ
1: แต่ผมไม่เข้าทางโคราชบ้านรับและเอ็ดและเสือครับ
0: อ๋อครับครับ
1: แต่ว่าเอาเป็นตู้สำหรับพีนะครับ
0: อ๋อครับยังไงให้เดินทางปลอดภัยนะคุณพงศ์ค่อยๆไปนะคร
1: ับ ครับขอบคุณครับ
0: เพิ่มเติมกันตลอดถ้ามีอะไรนะที่จอสร้อย
1: ครับได้ครับ
0: คุณแม่เดี๋ยวข้างหน้าตรงพหลโยธินตรงเนี้ยสะพานกลับรถถ้ายังตกค้างอยู่มีเหตุอะไรคุณพงศ์เพิ่มเติมได้นะครับ
1: ครับผมได้ครับ
0: ขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณล่วงหน้าเลยครับครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะฮะแนวร่วมของเราหลายๆท่านที่ใช้เส้นทางก็ช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเนี่ยอันนี้เป็นพหลโยธินด้านขาเข้านะครับช่วงนวนครเนี่ยรถเคลื่อนตัวช้าในช่องทางคู่ขนานแต่ทางหลักวิ่งได้นะครับทางหลักเนี่ยคล่องตัวคู่ขนานนี่ติดเพราะว่ารถก็จะขึ้นสะพานกลับรถกันด้วยนะครับมีปริมาณรถเยอะเลยนะฮะตรงนวนครเนี่ยขอบคุณทางคุณพงษ์ด้วยนะครับนะโอ้เป็นเช้าวันเสาร์ที่การจราจรติดหลายจุดนะครับมีทั้งอุบัติเหตุเรื่องของรถจอดเสียนะครับแล้วก็ที่รายงานเข้ามาก่อนหน้านี้นะสำหรับรถที่จอดเสียนะครับช่วงเหนืออุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์กันนะฮะรถปูนนะครับจอดเสียอยู่ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะที่คุณไก่บางบอนรายงานเข้ามาจอดเสียเลนที่2จากขวานะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยรถยังไม่เยอะนะท่านใดใช้เส้นทางอัปเดตล่าสุดได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับเพิ่มเติมได้เลยสวัสดีทางคุณธีรนนท์ด้วยนะครับทักทายเช้าวันหยุดยาวไปเที่ยวไหนหรือเปล่าผมมีลงใต้นะมีโปรแกรมแต่ว่าไปทำธุระนะครับมีไปพัทลุงไปสงขลาไปยาวเลยนะครับคุณนายสวัสดีนะครับบอกจุดหมายปลายทางจังหวัดนราธิวาสครับตอนนี้อยู่แถวทุ่งสงอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งนะครับขอบคุณคนนราธิวาสด้วยนะครับทักทายคุณกู๊ดมิ้วด้วยสวัสดีเช้าวันเสาร์เข้ามานะครับให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยรังสิตนครนายกปริมาณรถน้อยครับหนองเสืออุณหภูมิ27องศานะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกนายด้วยขอบคุณมากครับคุณกู๊ดมิ้วทักทายคุณ AA ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับแล้วก็พี่จุกระเบียบสวัสดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันทุกวันสวัสดีคุณเรด้วยนะครับคุณวิรัตนะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับที่มากันในช่วงเช้าวันนี้นะครับทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทางวิทยุก็สามารถที่จะมาติดตามพวกเราผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 JS100 เข้าไปที่ช่องทางโซเชียลมี YouTube นะครับกดเข้ามาชม YouTube ได้คอมเมนต์เข้ามาทักทายผมได้เลยนะครับแล้วก็ทางทีมงานจอสร้อยทุกท่านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องแชทตอนนี้ทุกท่านเลยนะครับก็เข้ามารวมพูดคุยกันได้นะครับ6 นาฬิกากับ57 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปกรณ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นจบแล้วเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมตรวจเอกสารส่งนายกรัฐมนตรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
1: องนายกรัฐมนตรีเผยคณะกรรมการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นจบแล้วเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมนี้ตรวจเอกสารส่งนายกรัฐมนตรีพบผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนทำ TOR จัดสอบประกาศผลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้การจะทำรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงการประชุมนัดสุดท้ายในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไปโดยระบุว่าผลการตรวจสอบแบ่งเป็น4ประเด็นหลักได้แก่การกำหนดอัตราตำแหน่งการดำเนินการก่อนสอบกระบวนการจัดสอบและการประกาศผลกับการบรรจุแต่งตั้งโดยพบข้อสังเกตหลายประการทั้งการจัดทำ TOR ขั้นตอนการว่าจ้างการเก็บรักษาเอกสารผลสอบรวมถึงมาตรฐานการจัดสอบของมหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติปกติและยังพบความผิดปกติของการบรรจุแต่งตั้งที่มีจำนวนตำแหน่งเพิ่มจากเดิม 8,000 อัตราเป็น 10,000 อัตราซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีมติหรือฐานกฎหมายรองรับหรือไม่นอกจากนี้จะมีการรายงานระบุรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆรวมกว่า100คนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดเนื่องจากชี้มูลความผิดเป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการสอบวินัยและการดำเนินคดีอาญารวมถึงการไต่สวนของปปช.ทั้งนี้นายประกรณ์ย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ยังเป็นบทเรียนสำคัญในการอุดช่องโหว่ของการจัดสอบในอนาคตพร้อมยืนยันว่าระหว่างการประชุมกรรมการหลายคนถึงกับถอนหายใจเพราะยังไม่เคยพบปัญหาในลักษณะนี้มาก่อนนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: ลีโอเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาและอินเตอร์ไมอามี่ทีมดังสื่อมัลติลีกซ็อกเกอร์สหรัฐได้รับการประกาศให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลโลก2026จากการจัดระดับของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติหรือ IFFSS แม้ว่านักเตะวัย39ปีจะพลาดโอกาสพาทีมบ้านเกิดป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกอีกหนึ่งสมัยหลังพ่ายทีมกระทิงดุสเปน 0-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษของรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การตัดสิน